0: ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
1: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนนะจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shapeหรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10%จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอแล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
5: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
7: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
5: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบัลแกเรียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบัลแกเรียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบัลแกเรียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
2: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในแอร์แลนด์เหนือ
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวปปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัตนภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ
0: จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
13: 1 นาทีกับกปท.เพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่น ขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเล

0: การใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
2: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: สังฆ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิ
1: ปาน
0: าติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาด

ภาณาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิยิมานิปันยิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: มันจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเกโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังภะล่างอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425
3: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

मतलब आ मतलब आ मामा ये

อ่ะเตรียมรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนุสังคปา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: จิตที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรข่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันตติเหมือนการไหลของกระแสน้ำและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทำให้รู้สึกเหมือนขอเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่กล่าวคือตกไปในกามคุณ5มีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโคศลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรก8ขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรก8ขุมได้แก่1สันชีพ2กาลสุต3สังฆาต4โรรูวะ5มหาโรรูวะ6ตาปะ7มหาตาปะ8อเวจีอันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศาสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและกีดครานแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกัน2รูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจักประชุมกันทํายาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทํากติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกัน2รูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่า เวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาธรรมนี้พระศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการ32แล้วอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมภิทา4และโลกิยะยะอภิญญา5อีกด้วยเว้นอาสวัคยญาณนอกนั้นเป็นโลกิยะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และที่ประจักษ์สุตาทิพย์เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยที่ประจักษ์สุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคและผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคผลแล้วตรวจดูด้วยที่ประจักษ์สุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระปี้กระเป๋าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้วาระจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่านั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาระจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกะมารดา ถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวาระจิตของคนอื่นหรือทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเราทำให้เราละอายอยากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจักไปสำนักพระศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถิดค่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วาระจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณะแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวาย 2-3 วันต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิพัทธ์ในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่100เถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรคสี่ผลสี่แก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุณที่นั้นนั่นเองจิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอยู่เหนือวิสัยของจักษุไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง5มีตาหูจมูกเป็นต้นชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศร้าหมองและหยาบไปก็เพราะอาคันตุกากิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ ปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกมีเรื่องดังนี้เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไว้ทำบุญให้ทานมีสลักพัดเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทำตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีล5พร้อมด้วยสรณะ3คือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีล10เขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพะเศรษฐีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทำความดีตามลำดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปัชฌาย์ผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอาเห็นว่าทำวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันใคร่ศึกเห็นไปว่าการอยู่ครองคราวาสก็สามารถให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลไปด้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากสึกเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์พระอุปัชฌายะอาจารย์ได้นำเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าข้ารักษาจิตของเธอนั่นแหละภิกษุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าค่ะพระศาสดาประทานพระโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกข์ได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดุดดะสังสุสุนิปินปูนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นจิตนี้เที่ยวไปไกลดูรังขมังเอกจรังอสรีรังคูห้าสยังเยจิตังสัญญะเมสสันติโมคันติมาระบันธนาจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความจิตนี้เที่ยวไปได้แม้ไกลแสนไกลเพียงครู่เดียวไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่การเดินทางของแสงนับว่าเร็วก็ยังไม่เร็วเท่าการเดินทางของจิตจิตไปเที่ยวได้ทั่วโลกด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาถ้าเราสามารถไปเที่ยวได้อย่างจิตเราคงสนุกสนานมากไม่เปลืองเวลามากและไม่ต้องใช้ค่าพาหนะใดๆท่านจึงว่าดูระขมังคือเที่ยวไปได้ไกลคำว่าเที่ยวไปดวงเดียวนั้นหมายความว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงแม้จะเกิดเร็วแต่เกิดทีละดวงเมื่อดวงเก่าดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นจิตย่อมรับอารมณ์ได้ทีละอย่างแต่เร็วมากเราจึงอาจรู้สึกไปว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียวจิตไม่มีสรีระคือไม่มีสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปหยาบอย่างที่เราเห็นได้โดยตาเนื้อเราจึงมองไม่เห็นจิตเราเห็นแต่พฤติกรรมของจิตทำนองเดียวกับเรามองไม่เห็นความร้อนแต่เราหนีอาการของความร้อนเช่นเราเห็นสีของไฟเป็นต้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ย่อมมาจากจิตที่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยนั้นคือจิตอาศัยร่างกายนี้อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ได้แก่ดินน้ำลมไฟการสำรวมจิตคือการระวังมหากิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น ละกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแห่งมารนั้นท่านหมายเอาวัฏทุกข์ในภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัฏทุกข์นี้ได้ก็โดยการสำรวมจิตพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภพระสังฆรักขิตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระภาคินัยสังฆรักขิตสังฆรักขิตผู้เป็นหลานพระศาสดาประทับที่เชตวันอารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังฆรักขิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียง2-3 วันน้องชายของพระสังฆรักขิตนะ

รับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ำดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำผ้ายาแปดศอกออกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไว้เพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสำหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆกิจเอาไว้ใช้เองพระสังฆกิจผู้หลานอ้อนวอนถึง3ครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัทธิวิหาริกคือศิษย์อุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทำไมอีกเราควรสึกไปเป็นคฤหัสถ์เธอคิดดังนี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งคือเอาผ้าสาดกแปดศอกไปขายแล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกเร็วเมื่อแม่แพะออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาต่อมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มเองโดยความเผลอเลยลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนล้อเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประตักตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้สังฆรักขิตเอาด้ามพัดตีหัวหลวงลุงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นพัญญาตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังฆรักิตเธอตีมาตุคามไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเล่าพระสังฆรักิตคิดว่าตายจริงพระอุชารู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะสึกละดังนี้แล้วได้วางพัดใบตาลและออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดูรังขมังเอกจรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภาคินายสังฆรักขิตได้บรรลุโสดาปัตติผลจิตอันราคะไม่ซึมซาบปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่ออธิบายความปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอรรถกถาท่านกล่าวหนักไปทางธรรมว่าวงเล็บเปิดเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังม้ากรอกกลิ้งอยู่วงเล็บปิดบางคราวเป็นสาวกบางคราวเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครนและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ประกอบด้วยธรรมของคฤหัสถ์เพราะจิตมัวกลับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นโพธิปักขิจะทำแปลว่าทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จัก

0: พฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจักอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะหรือความใคร่ในการสืบพันธุ์ในการประกอบเมถุนกรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่มีกระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัดย่อมจะหาทางบำบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นสูงขึ้นอยู่ในระดับสูงเหมือนคนกระหายน้ำจัดจนไม่อาจยับยั้งได้ต่อไปแม้น้ำขุ่นและสกปรกก็พยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติของคนธรรมดาสามัญชุ่มหรือซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวเมื่อพูดถึงเพศตรงกันข้ามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาวไม่รู้เบื่อหน่ายคุยเรื่องอะไรอะไรอื่นมาก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนวกมาหาเรื่องที่จิตซึมซาบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำรุงบำเรอราคะและการค้าอันเป็นไปในท่วงทำนองส่งเสริมราคะนั้นมีมากมายสุดจะพรรณนาได้กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดำเนินไปด้วยกำไรอันงามเพราะไปจัดทำสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากเข้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องสนองหรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากและเจืออยู่ด้วยทุกนานาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เควจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์แต่และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็โยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้างเพราะจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วย้าวภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกข์บ้างในการทำการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอรหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทำอย่างเด็ดขาดบุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับเพราะกิเลสตื่นอยู่เป็นนิดด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาทำฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงก การรู้แจ้งพระสัทธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปารภพระจิตตหัตถ์ผู้บวชศึกอยู่ถึง6ครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องพระจิตตหัตถ์จิตตหัตถ์เป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาภสการะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประณีตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นคฤหัสถ์ทำไมบวช ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติ ดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตตหัตถ์เคยแต่งงานมาแล้วพัญญาก็ยังอยู่จึงคิดถึงพัญญาและสึกออกไปเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชศึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งขณะนั้นพัญญาของมีครรภ์วันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องใช้อย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นพัญญานอนหลับอยู่
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: วันเยอะ2เครื่องมือแพทย์เยอะมากเลยพระหลานองค์เดียวที่เยอะที่สุดขอบารมีหลวงตาช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยดีไปเรื่อยเนาะนี่ดีกว่าเดี๋ยวลมรับพรพร้อมกันไหนอ่ะมีนมมาแจกบอเจนมีนมแจกให้เจ้าสักกองสองกองนมเอานี่มาถวายนี่อะไรจินดาสองคนแม่ลูกส่วนองค์ส่วนองค์ไหนโมทนาให้ลูกน้องหน่อยมันนะมันปัจจัยส่วนองค์เอานมให้คนละสองกองตนองค์ส่วนองค์ส่วนตัวนี่สองกองให้แล้วหมดแล้วเนาะมีสามลายเจนหมดแล้วเตรียมรับพรรับพรก็เสร็จแล้วยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนละโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวะทุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตวัฒนาบุญด้วยทุกคนโอ้ลูกอมตัวเล็กไม่มา
3: ไม่มาครับไปโรงเร
2: ีย
3: น
2: ไปโรงเรียนบางหนึ่งหมดแล้วนะเจิญหมดแล้วเนาะ
3: แต่ละมื้อนี้เด็กหญิงเป่ามาไปแกงในศาลานะดิไปเจ้าหน่อย

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสัมปจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช 2503 ขณะมีพระชนมายุ 28 พรรษานับเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายๆเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสัมภารผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลายครั้งพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนอลูลูสตาร์บูลเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวนที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักรไทย

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
2: พุทธมาสู่ฟังสักหน่อยนะนั่งตามสบายฐานไหนสบายนั่งเราทุกคนที่มาวัดโดยเฉพาะนักบวชตั้งหน้ามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาเที่ยวมาดูมาเล่นกิจการงานต่างๆถึงทางโลกเขาทำแม้รัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้เอาผิดเอาถูกอะไรกับนักบวชมีการงานอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่บังคับบัญชาให้นักบวชไปทำเพื่อจะให้นักบวชสะดวกในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นต่อไปหรือจะเป็นแบบแผนประเพณีอันดีงามเพื่อให้คนอื่นเชื่อเลื่อมใสในประพฤติกายประพฤติใจตามนักบวชนี่คือเรื่องนักบวชมาบวชแล้วบิดามารดาคณาญาติก็อนุโมทนาว่านักบวชนั้นท่านจะไปดีมีสุขไปประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติจิตของท่านในทางอัตทางธรรมท่านจะมีความสงบมีความสุขยินดียิ้มแย้มแจ่มใสพอใจในผู้บวชโดยมากทุกแทบทุกคนไปที่เต็มใจอยากจะให้นักบวชนั้นมีความสุขความสบายและเห็นนักบวชก็เย็นใจไม่เหมือนเห็นโจรเห็นมารเพราะนักบวชมีกิริยามารยาทผิดจากคนธรรมดาระวังรักษาสังวรกายใจของท่านนี่คือนักบวชที่คนภายนอกมองดูว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่เรามาบวชแล้วเป็นอย่างไรจะต้องตรวจตาพิจารณากายใจของเราไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรให้เพียงแต่บวชทางกายแต่ใจสายแสไปตามกระแสของโลกของกิเลสตัณหาบวชแบบนั้นไม่เกิดคุณค่าไม่ยังศาสนาให้เจริญตัวของตัวเองก็ทุกข์ลำบากเพราะอยู่ได้ในวัดตั้งแต่กายจิตใจสายแสไปตามกระแสของโลกผลที่สุดก็ระเบิดอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะใจมันปรุงคิดออกไปข้างนอกฉะนั้นนักบวชจึงจะต้องตรวจตาพิจารณากายใจของตัวการทำการพูดการคิดอะไรถึงเป็นภัยอันตราย ในศีลในธรรมจะต้องสังวรระวังเอาไว้และสอนจิตสอนใจของตัวคนที่ได้มาบวชเป็นคนที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวงไม่ใช่คนหาง่ายคนที่ลุ่มหลงอยู่ในโลกจำนวนมากไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตัวเพราะยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆซึ่งทางโลกเขาทำกันไม่ทำก็ไม่ได้จะไปหลับหูหลับตาภาวนาถ่ายเดียวคนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเขาก็จะขู่เอาด่าเอาทำไมมาทำแบบนี้เพราะเพศของคฤหัสถ์จะต้องทำมาหากินเป็นธรรมดาจะหลับหูหลับตาเดินจงกรมภาวนาสะดวกสบายอย่างนักบวชนั้นมันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่นั้นเราทั้งหลายที่เป็นนักบวชได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันดีต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาเพื่อสำระกิเลสตัณหาของใจคนเราจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเกิดมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเหมือนกันใจของคนนั้นถ้าหากไม่ทราบตามเป็นจริงไม่มีอาจมีธรรมในจิตในใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมหวั่นไหวเดือดร้อนขัดข้องวุ่นวายเป็นธรรมดาเพราะเขาไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงในจิตในใจของเขานักบวชเราจึงควรพินิจพิจารณาในเรื่องเหล่านั้นให้ถึงจิตถึงใจว่าคนเกิดมาจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคฤหัสถ์บรรพชิตมันไม่ผิดกันในการแก่การเจ็บการตายมันเหมือนกันหมดแต่ตายนั้นมันตายผิดกันคือตายดีตายชั่วตายได้ตายเสียมันผิดกันตรงนั้นเรามาบวชพินิจพิจารณาอัตธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะต้องเป็นคนหนักแน่นต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาจริงจังว่าการตายของคนนั้นถ้าหากเรามีอัตมีธรรมมีสมาธิในจิตในใจเราจะพิจารณาแก้ไขด้วยปัญญาของเราได้ตายนั้นเป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งซึ่งมันมีมาแต่ไหนแต่ไรสมมุติอันนี้ความตายนี้มันไม่มีอะไรตายถ้าหากจะพิจารณาตามธรรมะแยบคายลงไปกายอันนี้ประกอบขึ้นโดยธาตุทั้งสี่พูดถึงธาตุใหญ่ๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วสิ่งเหล่านี้มันตั้งขึ้นมันก็แปรปวนและแตกสลายของมันไปตามหน้าที่ของมันไม่ได้ตายไปที่ไหนจิตใจที่ว่าตายนั้นมันก็ไม่ตายอีกถ้ายังมีเชื้อคือยังมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจคนนั้นไม่ปรารถนาอยากเกิดอีกมันก็เกิดอีกวันอย่างค่ำจะปฏิเสธเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปตามคำปฏิเสธของเขาเพราะใจของเรายังมีเชื้อที่จะให้ก่อเกิดอีกยังมีกรรมที่เราทำเอาไว้ใจมันยังเก็บยังรับดีชั่วอยู่นี่คือจิตที่ปฏิบัติยังไม่ถึงขีดขั้นที่จะพ้นไปจากโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันจึงมีมาก แต่ผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้ภายในเลื่อมใสในการทำดีถึงเขาไปเกิดอีกก็ผิดแปลกแตกต่างกันกับคนที่ไม่สนใจไม่เยื่อใยในตัวเองตายไปเกิดเป็นอะไรก็ไปเถอะเป็นสัตว์สัตว์ตัวผู้มันก็มีสัตว์ตัวเมียมันก็มีไปนรกผู้หญิงมันก็ตกผู้ชายมันก็ไปจะไปร้อนใจอะไรนี่คือความคิดของคนมืดบอดคนมัวเมาไม่ได้คิดว่าทุกโทษในสถานที่ไปเกิดนั้นมันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่ตนขนาดไหนลองพิจารณาดูอย่างนี้ก็พอเช่นปลาก็ดีกบอื่นก็ดีเขาไปต้มไปแกงในหม้อทั้งตัวผู้ตัวเมียมันเพลิดเพลินได้ไหมพอถูกน้ำร้อนเข้าต่างตัวก็ต่างดิ้นรนกลัวตายกันแต่มันก็หนีไม่พ้นต้องตายเนี่ยความทุกข์ถ้ามันทุกข์เดือดร้อนจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เพลิดเพลินได้ที่เราเพลิดเพลินอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะความทุกข์ยังไม่เดือดร้อนถึงจิตนั้นถ้าเดือดร้อนถึงจิตนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้การไปเกิดผิดแก้ไขไม่ได้อย่างง่ายได้เกิดชาติใดก็จนตายแหละถึงจะหาสถานที่เกิดอีกได้ไม่ว่าเกิดเป็นสัตว์ไม่ว่าเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างกายของเรานี้เกิดมาเพราะกรรมที่เราทำมากรรมดีกรรมชั่วจำแนกแจกสัตว์ให้เลวและปราณีตต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนจะมาทำอะไรของกายไม่ว่าของหญิงของชายเปลี่ยนใหม่ที่นั้นมันไม่สวยไม่งามแข้งมันขามันไม่งามเอาขาใหม่มาสวมเข้าแขนมันไม่งามหน้าตามันไม่งามเปลี่ยนเอาใหม่เหมือนเครื่องอะไรสิ่งอื่นนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ถึงเปลี่ยนได้ก็ไม่คงทนอีกเหมือนกันเพราะสิ่งทั่วไปในโลกอันนี้นั้นมันเป็นอนิจจังคือไม่คงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปรียบแปรปวนไปอยู่ตามสภาพของมันเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มาพินิจพิจารณาชำระใจของตัวเพื่อแก้ไขถ้าหากภพชาติยังมีอยู่เรายังไม่หลุดพ้นเมื่อใดเราจะสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อตายไปจะไม่ผิดหวังในภพชาติข้างหน้าเขาก็แสวงหากระทำคุณงามความดีเอาไว้ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นก็โดนบันดาลให้จิตของเราไปเกิดได้ในสถานที่ดีสถานที่ชอบถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาก็มีความสุขความสบายผิดแปลกแตกต่างกันกับมนุษย์ที่ไม่มีอำนาจวาสนาเกิดมาหน้าตาของเขาก็สวยสดงดงามสติปัญญาของเขาก็รู้สึกว่าเฉียบแหลมตลอดถึงร่างกายก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนได้รับความลำบากลำคาญจะคิดจะอ่านจะทำการงานอะไรก็สะดวกสบายมีผู้สนับสนุนมีผู้นับถือมีผู้เลื่อมใสพูดออกไปหรือทำอะไรเขาก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะเขาเป็นคนมีอำนาจมีวาสนาซึ่งทุกคนปรารถนาอยากได้ในจิตในใจของตัวถ้าหากยังอยู่ในโลกแต่ก็ไม่เป็นไปตามทำปรารถนาของตัวเพราะกรรมชั่วที่สร้างเอาไว้มันบันดาลให้กายให้ใจไปเกิดในสถานที่ไม่เหมาะสมให้และสติปัญญาของตัวเล่าจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความดีความดีต่อไปมันก็มีน้อยฉะนั้นการสะสมคุณงามความดี การทำความดีถึงเราจะไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานพระพุทธเจ้าก็สอนให้พากันกอบโกยกับทำบำเพ็ญสร้างเรื่อยไปทำเรื่อยไปอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นับกับนับกันไม่ได้แต่ท่านสร้างคุณงามความดีเรื่อยมาบางครั้งบางเวลาทำชั่วก็ไปตกทุกตกยากตามตำหนับตำนานที่ท่าน เขียนเอาไว้ถ้าคนดูในเรื่องของพระพุทธเจ้าในประวัติของพระพุทธเจ้าหรือในชาดกต่างๆจะทราบว่าท่านสร้างท่านทำมาแบบไหนอย่างไรนั่นก็คือการสอนกายสอนใจเพื่อให้เป็นไปในทางดีทางดีสิ่งที่ชั่วที่ท่านบอกเอาไว้ก็สอนพวกเราให้เกรงกลัวอย่าไปกล้าไปคิดทำพูดในสิ่งที่ชั่วอย่างนั้นเพราะทำแล้วกรรมชั่วจะต้องติดตัวเรื่อยไปเหมือนเงากรรมดีที่เราไม่อยากก่อสร้างแต่ทำบำเพ็ญเมื่อเราไปเห็นไปอ่านไปพินิจพิจารณาว่ากรรมดีมีคุณค่าทำลงไปแล้วถึงจะลำบากยากเย็นในเวลาทำก็ตามแต่ผลที่ได้รับนับว่าสมดุลกันคือให้ความสุขความเจริญแก่ผู้กระทำบำเพ็ญเมื่อเราเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์อย่างนั้นกรรมชั่วที่เราไม่ต้องการไม่ต้องมีคนมาบังคับบัญชาว่าให้ละให้ถอนถ้าเห็นในจิตในใจมันก็ละก็ถอนเองมันไม่อยากทำเพราะทำลงไปแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวของตัวกรรมดีถึงไม่มีผู้อ่อนวอนเรียกร้องให้ทำมันก็ทำเพราะเห็นว่ามันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่การทำของตัวนี่คนที่เวียนว่ายตายเกิดสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกรรมของตัวที่ทำเอาไว้ท่านจึงว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมมันสามารถที่บังคับจิตใจของคนให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายของมันถึงเราไม่อยากไปมันก็บังคับบัญชาให้ไปใครเล่าที่เขาทำชั่วในปัจจุบันอยากจะไปติดคุกติดตารางมาคุกตารางนั้นกินข้าวหลวงสะดวกสบายไม่ได้เช่าที่อยู่ที่อาศัยก็ดีไม่มีใครทั้งที่มันทำชั่วแต่มันก็ไม่อยากไปติดตารางติดห้องขังไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวของมันแต่มันก็หนีไม่ไหวเพราะกรรมชั่วที่มันสร้างเอาไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งจะได้รับทุกโทษถ้าทำหนักเข้าบางทีก็ถึงกับประหารชีวิตให้ตายไปทำเบากว่านั้นเขาจับได้ก็ไปขังเอาไว้ติดคุกตามกฎหมายในประเทศนั้นเขาบัญญัติเอาไว้นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมชั่วคนทุกคนขึ้นชื่อว่านรกก็ไม่มีใครอยากจะไปตกไปเกี่ยวข้องทำชั่วขนาดไหนก็ไม่อยากไปแต่มันก็ไปได้เพราะกรรมชั่วของตัวบันดาลให้ไปเกิดไปตกฉะนั้นเรื่องสวรรค์นรกเรื่องดีชั่วมันอยู่กับตัวของมนุษย์ทุกคนสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเหมือนกันให้เราตรวจตาที่เจริญนาภายในนักปฏิบัติจะต้องดูกายดูใจของตัวตำรับตำราข้างนอกก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เรารู้เราเข้าใจแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโอปนยิโกคือให้น้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัว ใจที่ชั่วที่เป็นนรกเดือดร้อนวุ่นวายไม่สะดวกสบายให้ถึงจะมีเข่าของเงินทองมากมายกายกองมีพี่น้องห้อมล้อมอยู่กว่าตามใจมันก็เดือดร้อนใจมันก็วุ่นวายโกรธโลภหลงไม่มีฝั่งมีฝาหาความสงบความเย็นไม่มีในจิตมีแต่คิดแต่ปรุงอยากใหญ่อยากโตอยากเด่นอยากดังอยากฆ่าอยากแกงคนนั้นคนนี้อยากลักอยากขโมยอยากปล้นอยากขี้เป็นไปต่างๆนั่นนะฮะอัตถะธรรมในจิตในใจของเขาไม่ได้ใจแบบนั้นใจนรกถึงคนอื่นเขาสุขเขาสบายเขาสงบเยือกเย็นแต่เราก็เดือดร้อนวุ่นวายเดือดความปรุงความคิดในจิตในใจของตัวไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักละถอนมีแต่สะสมความชั่วความเสียต่างๆนานาให้มาเผาจิตเผาใจของตัว

ิดไปในใจก็ร้อนเผาตัวเองพูดไปทางปากก็เน่าเหม็นไม่มีใครเขาอยากจะฟังทำไปทางกายก็ไปกันใหญ่เพราะความชั่วความเสียของใจบ่งออกมาเลยพูดจาก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้ทำไปก็ไม่เป็นเรื่องที่ดีที่เด่นนี่คือความชั่วเรียกว่านรกคนที่ตกนรกในปัจจุบันต่อไปข้างหน้ามันก็ตกเพราะใจไม่มีสุขใจไม่มีความสบายใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจเศร้าหมองฉะนั้นเราต้องรักษาต้องพิจารณาดูใจของเราใจเป็นเรื่องดัดแปลงได้ตกแต่งได้ไม่ใช่จะเหลือวิสัยทุกคนมีโลภมีโกรธมีหลงมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังมีราคะตัณหามีโลภมีหลงท่านจึงได้มาเกิดอีกถ้าหากไม่มีส่วนนั้นท่านจะไปบำเพ็ญบารมีเพื่อแก้ไขอะไรเมื่อไม่มีโรคยามันก็ไม่มีเรื่องจำเป็นสำหรับคนนั้นคนที่ไม่มีกิเลสทำมันก็ไม่มีเรื่องจำเป็นจะจำเป็นอะไรกิเลสในใจไม่มีนี่ท่านมีกิเลสท่านจึงออกไปประพฤติปฏิบัติท่านจึงบำเพ็ญเผื่อละกิเลสตัดสรู้ก็คือตัดสรู้แก้ไขจิตใจที่คล้องติดคิดปรุงที่สงสัยที่วุ่นวายไม่เข้าใจตามเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่ตัดสรู้อันอื่นที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้เมื่อเราปรับปรุงพิจารณาดูภายในคือนำธรรมะเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาตรวจตาดูใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆพยายามละถอนออกไปหักห้ามจิตใจไม่ให้คิดวาจาไม่ให้พูดกายไม่ให้ทำเมื่อเราหักห้ามไว้ได้เราตรวจตาพิจารณาวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราได้ทำชั่วทำเสียอะไรเราก็ทราบดีว่าเราไม่ได้ทำชั่วทำเสียซึ่งจะเป็นโทษเป็นทุกข์จิตใจของเราก็ไม่ได้ไปเกาะไปติดไปคิดไปปรุงว่าเราทำชั่วทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้พอที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายถึงเขาจะดูหมิ่นนินทาว่าเราชั่วเราเสียอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราตรวจดูตัวของเราแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปตามลมปากของเขาเราทราบเราอยู่สุขเราเยือกเย็นเพราะเราไม่ได้พูดไม่ได้ทำไม่ได้คิดสิ่งที่ผิดอย่างเขาว่าใจมันก็สุขมันก็สงบมันก็สบายมันก็เป็นสวรรค์เป็นสุขคติอยู่ในสถานที่ใดตัวของตัวก็ตำหนิตัวไม่ได้เพราะกายวาจาใจทำพูดคิดอะไรเป็นไปในทางอัดทางธรรมไม่ได้เบียดเบียนตัวและคนอื่นทราบเข้าใจใจมีหิริโอตตัปปะอายบาปกลัวบาปสิ่งใดที่มันชั่วภาษาไทยเราเรียกว่าชั่วแต่ภาษาบาลีภาษาพระภาษาวัดว่าบาปบาปนั้นไม่มีใครต้องการปรารถนาไม่ว่าคนภายนอกหรือคนภายในหมายถึงคฤหัสถ์หรือบรรพชิตไม่มีใครต้องการปรารถนาแต่เธอว่าบาปนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่คนอื่นหามาให้เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราถ้าเราตรวจตาพิจารณาในกายในวาจาในใจของเราก่อนว่าอันนี้พูดทำไปจะเป็นดีหรือชั่วอย่างไรจะให้สุขหรือให้ทุกข์ให้คุณหรือให้โทษถ้าเห็นว่า

0: เป็นไปในทางทุกข์ทางโทษทางเสียทางหายเราก็หักห้ามกายวาจาไม่ให้ทำให้พูดต้องตรวจตาที่เจรนาอย่างนั้นมันจึงจะสะอาดเรื่องกายของเราวาจาของเราใจของเราชำระสะสางได้ถ้าหากเหลือวิสัยก็ไม่มีใครที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์ถ้าตั้งหน้าพินิจพิจารณาดูแลรักษากายวาจาใจของตัวอยู่บ่อยๆขัดเกลาอยู่เรื่อยๆปัดกวาดอยู่เรื่อยๆมันจะสะอาดเหมือนลานวัดหรือศาลากติวิหารบ้านช่องของเราอาศัยการปัดกวาดอาศัยการเช็ดถูดูแลไม่อย่างนั้นมันก็สกปรกถ้ามันสกปรกนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยใจของเรากว่าทำนองนั้นถ้าเราตรวจตาที่เจริญนาด้วยสติปัญญาสำละชั่วอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะผ่องใสจะสว่างสวยจะสงบสุขฉะนั้นวัดที่อยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดาวัดขึ้นชื่อว่าวัดเมืองไทยเราทราบดีว่าเป็นที่ทำบุญสุนทานเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่ต้องการของผู้มุ่งบุญมุ่งกุศลจะเข้าไปสงบสติอารมณ์ของตัวเพราะในวัดนั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะรบกวนกายใจเป็นที่เงียบที่สงบภัยอันตรายไม่ค่อยมีเหมือนที่อื่นๆฉะนั้นเราผู้มาบวชในศาสนามุ่งหน้าที่จะประพฤติปฏิบัติจะต้องพิจารณาดูกายวาจาใจของตัวแล้วรีบเร่งกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาคือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาไม่ต้องศึกษาจากตำรับตำราก็ได้เพราะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกายวาจามันอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่กับเราเราก็รักษาตัวของเราเท่านั้นก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลศึกษาศีลถ้ารักษาให้ดิบให้ดีขนาดใดก็อานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือจิตใจของเราท่านไม่มีการตำหนิตัวเองว่าได้ทำศีลของตัวให้ชั่วให้เสียให้ขาดให้วินให้ด่างให้พร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเรารักษาเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตของเราถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งศีลจริงมันมีตัวเดียวมันไม่มีมากคือตัวของเราเท่านั้นนั่นมันชื่อของศีลที่บัญญัติออกไปศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดี227ก็ดีมันออกไปจากตัวของเราเท่านั้นถ้าเรารักษาตัวของเราแล้วไม่ต้องไปนับไปคำนึงถึงส่วนเหล่านั้นตัวของเราไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วมันก็เป็นศีลบริบูรณ์อยู่แล้วจึงรักษาง่ายเพราะไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นไม่ได้ดูแลที่อื่นดูแลที่ตัวของตัวก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลสมาธิความหนักแน่นของใจความสงบของใจจะต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานศีลที่รักษากายวาจานี้เป็นศีลที่หยาบถ้าเราทำไปพูดไปสังคมของมนุษย์เขาดูหมิ่นนินทาถ้าเราไม่รักษาเราละเมิดศีลคนทั่วไปเขาตำหนิเขาดูเขาเห็นเบื่อหน่ายนี่คือศีลทำกายทำวาจาให้งาม ป็นศีลของโลกที่จะอยู่รวมหมู่รวมคณะให้สุขให้สงบแต่ศีลสมาธิที่จะเกิดสมาธินี้คือศีลภายในสังรวมด้วยสติรักษาด้วยปัญญาพินิจพิจารณากายใจของตัวการคิดชั่วเป็นตัวสำคัญที่ทำใจของพวกเราท่านไม่ให้สงบฉะนั้นการคิดชั่วถ้าเราคิดไปในทางจิตไม่ได้พูดทางกะทางวาจาทางไม่ได้ทำทางกายมันก็เป็นอกุศลวิตกไม่ได้ผิดจากศีลแต่มันผิดจากสมาธิผิดจากธรรมที่ละเอียดตรงไปท่านจึงให้ดูแลรักษาตรวจตาพิจารณาเรื่องจิตของตัวมันคิดชั่วคิดเสียที่ไหนจะต้องแก้ไขปรับปรุงไม่อย่างนั้นสมาธิจะไม่เกิดขึ้นให้คือความลงรวมของใจจะไม่เกิดขึ้นให้เมื่อใจไม่ลงรวมไม่ตั้งมั่นไม่เห็นอัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติความเชื่อความเลื่อมใสที่เรามีเป็นพื้นฐานอยู่บ้างแล้วมันก็ค่อยหมดไปหายไปเพราะไม่มีอะไรที่จะประทับใจอีกถ้ามันเห็นมันเป็นโดยการกระทำบำเพ็ญมันจะเชื่อจะเลื่อมใสยินดีเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะเราทำไปจิตใจที่รวมลงปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆมันเบามันสบายมันสว่างสวยมันไม่มีอะไรในโลกที่จะมีคุณค่าสาระสูงเท่ากับเราเห็นเราเป็นอยู่นี้เราทราบดีเคยผ่านมาความสุขด้วยลาภยศสรรเสริญทางโลกเคยไปสบพบมาทุกสิ่งทุกประการแต่เมื่อมาไปสบความสงบของใจความลงรวมของใจมันสุขมันสบายมันประเสริฐวิเศษขนาดไหนมันก็เทียบกันได้คนที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนี้จึงหลงไหลใฝ่ฝันจึงงมกันในเรื่องของโลกถ้าเขาเห็นเขาเป็นอย่างนี้เชื่อมั่นว่าทุกคนจะไม่หลงไหลใฝ่ฝันเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเรานี้ไม่ได้มีอยู่สถานที่อื่นเราเห็นเราเป็นประจักษ์ชัดเจนในตัวนี่คือความลงรวมของใจความเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมันละมันถอนมันเห็นเด่นชัดอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่สมาธิเมื่อจิตใจมันลงรวมได้ตั้งมั่นได้เข้าใจเห็นชัดในความสงบสงัดของจิตถอดถอนขึ้นมาจะพิจารณาอะไรนั่นแหละท่านว่าเป็นวิปัสสนาคือเป็นปัญญาจริงสิ่งที่เราเคยคล้องติดเราเคยสงสัยพิจารณาไปมันจะแก้ไขมันจะตัดขาดเหมือนกับมีดดาบที่เรารับคมๆตัดอะไรมันก็ขาดมีดปื้นไม่เคยรับสักทีฟันส่วนกล้วยมันก็ไม่เข้าทั้งที่ของนั้นไม่แข็งอะไรนี่ปัญหาของใจก็ทำนองนั้นที่เราสงสัยสิ่งนั้นสงสัยสิ่งนี้พิจารณาเท่าไรมันก็ไม่ตกไม่หล่นไม่หลุดไม่ขาดให้ก็เพราะใจเราไม่มีสมาธิปัญญามันไม่แหลมคมให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เห็นให้รู้ตามเป็นจริงได้ฉะนั้นเรื่องปัญญาจะเป็นปัญญาทางวิปัสสนาละถอนกิเลสจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสมาธิก็คือความหนักแน่นของใจใจมันมีอยู่ที่ไหนปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคืออะไรคือความปรุงแต่งเรื่องปรุงแต่งภายนอกก็ตามปรุงแต่งทางจิตทางใจก็ตามท่านรอบคอบท่านเข้าใจเรียกว่าปัญญาแล้วมันมีอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้ มันมีอยู่ที่ตัวของเราทางนั้นไม่ใช่หรือเมื่อมันมีอยู่ที่ตัวพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ควรกระทำเพราะเครื่องมือของเราครบพอแล้วจะต้องตั้งหน้าตั้งตากระทำตั้งหน้าตั้งตารักษาตั้งหน้าตั้งตาฟาดฟันบั่นทอนกิเลสกิเลสมีมากเท่าไรก็ให้ทุกข์ทางใจเท่านั้นหมดไปเท่าไรก็ทำจิตทำใจให้สงบเย็นเท่านั้นเหมือนกันกับโรคภัยที่เบียดเบียนกายโรคมากเท่าไรกายก็เป็นทุกข์ลำบากเท่านั้นโรคหายไปเท่าไรกายก็มีสุขมีกำลังขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเราจึงควรรักษาควรพิจารณาควรแนะสอนตัวหน้าที่ของเราไม่มีกิจการงานอื่นนอกจากมาฝึกมาปฏิบัติงานอื่นก็ละเว้นไม่ให้เราไปทำไปเกี่ยวข้องเราเป็นนักบวชเราจะต้องสอนตัวและต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาสำลักจิตใจของตัวอยู่ตลอดการตลอดเวลาเว้นเสียแต่หลับสนิทเท่านั้นตื่นมาก็จะต้องดูแลรักษาพิจารณาสำลักจิตใจของตัวกายมันรักษาง่ายวาจามันรักษาง่ายแต่ใจนี้รักษายากหากไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติถ้าเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติทำวินัยเอาไว้สมัยพุทธกาลทำไมมีโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์กันเยอะแยะสมัยปัจจุบันไม่ค่อยจะได้ยินวี่แววทางนี้แม้แต่พระนักบวช ด้วยกันจะมาศึกษาอัตธรรมภายในประพฤติปฏิบัติเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหายากไปสถานที่ใดก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าความเอาใจใส่จะปฏิบัติแก้ไขเพื่อมรรคผลนั้นมีจำนวนน้อยส่วนความคิดปรุงเรื่องนอกมีมากคนทำงานอะไรก็มาคุยไปในงานนั้นคนที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมก็จะต้องพูดคุยกันเรื่องอัตธรรมพ่อค้าเขาก็พูดคุยกันเรื่องการค้าขายข้าราชการเขาก็พูดถึงจิตบ้านการเมืองของเขาชาวนาเขาก็พูดไปตามเรื่องไร่เรื่องนาของเขาเพราะใจมันคิดมันปรุงอยู่ในเรื่องอันใดเขาจะเอาอันนั้นแหละมาพูดมาคุยให้เราฟังคนที่สนใจในอัตในธรรมก็ทำนองนั้นแต่ก่อนเก่าพระเจ้าพระสงฆ์ท่องเที่ยววิเวกทุดงกันพอเจอกันเข้าเป็นอย่างไรจิตใจจะต้องถามกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังเราไปที่นั้นได้รับความอัศจรรย์อย่างนั้นประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายอย่างนี้พูดกันคุยกันถามกันถึงการกระทำบำเพ็ญสมณธรรมการรู้การเห็นเรื่องอาเรื่องธรรมแต่สมัยนี้ไม่อย่างนั้นบวชเป็นอย่างไรกติเป็นอย่างไรศาลาการเรียนเป็นอย่างไรใหญ่กี่เม็ดสูงกี่เม็ดกว้างกี่วากี่ศอกถามกันไปนอกๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สอนมันเลยไปแบบนั้นเมื่อมันเป็นไปแบบนั้นการที่จะละจะถอนการที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมชัดเจนภายในมันไม่มีวี่แววไม่มีช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัติมีแต่แสวงหาเรื่องนอกบวชรกศาสนาเหยียบย่ำทำลายธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าเขาว่าเรามักอยากเป็นไปแบบนั้นผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตารักษาประพฤติปฏิบัติจริงจังรู้สึกหายากเข้าทุกวันทุกเวลาฉะนั้นเราคนหนึ่งผู้ที่จะดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเขาจะชั่วจะเสียเป็นเรื่องของเขาเราไม่รักษาศาสนาไม่มีใครในโลกให้คิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชั่วที่เสียเราจะต้องพยายาม กำจัดพยายามละถอนสิ่งใดที่เป็นอัตเป็นธรรมเราจะบังคับกายบังคับใจของเราให้ทำสิ่งนั้นเมื่อทุกท่านตรวจตาพิจารณาบังคับบัญชาตัวของตัวอย่างนั้นความสุขความสบายความเจริญก้าวหน้าของศาสนาไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญชมเชยว่าตัวดีตัวเด่นแต่มันก็เป็นก็เห็นก็รู้อยู่ในตัวของตัวเพราะธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากการละการบำเพ็ญของตัวชั่วเสียเราได้ละไปอย่างไรเราเข้าใจในตัวของเราฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดปัญหาถ้าหากเราละเราถอนเราก็ทำบำเพ็ญให้ดีเด่นเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเองจะเป็นผู้รักษาศาสนาไม่ใช่คนอื่นจะรักษาธรรมะเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังยังเห็นดีเด่นชัดเจนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีความดีในตัวของตัวมีความสุขในตัวของตัวละถอนชั่วเสียต่างๆออกไปได้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนวุ่นวายเขาจะได้มาเกาะมาอาศัยเพราะคนดีมีกำลังเท่านั้นจะช่วยเหลือคนชั่วคนทุกข์ได้คนทุกข์ด้วยกันช่วยกันไม่ได้คนป่วยด้วยกันก็ช่วยกันไม่ได้คนไม่มีอะไรจะแจกปันกันมันก็แจกปันกันไม่ได้ต้องคนมีแจกปันคนจนคนมีกำลังช่วยเหลือคนที่หมดกำลังมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหรือสาวกท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นเราทุกวันนี้ก็พากันปรับปรุงกายใจของตัวให้ดีกระทำบำเพ็ญให้เป็นตัวอย่างเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปไม่อย่างนั้นเราบวชก็จะไม่มีความหมายอะไรการมาวัดมาวาแทนที่จะมาสงบกายวาจาใจของตัวก็เลยมาอบรมความชั่วมาฟักตัวของกิเลสพอออกจากวัดจากวาไปก็ไม่ทราบอะไรต่ออะไรมันจะโผล่ขึ้นระเบิดขึ้นแต่นั้นคนที่ไม่บวชเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่ยินดีเต็มใจเพราะผู้บวชมาแล้วออกไปก็มีแต่คนชั่วคนเสียเท่านั้นใครเล่าอยากจะรวมตัวเข้าไปเพราะสถานที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นไม่มีใครปรารถนาฉะนั้นเราทุกท่านที่เป็นนักบวชขอจงนำไปพินิจพิจารณาชำระกิเลสตัณหากายวาจาใจของตัวที่ชั่วที่เสียบำรุงรักษาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมีจนเกิดวิมุตติเมื่อทุกท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติอย่างนั้นความสุขความเจริญในทางศาสนาในกายวาจาใจของตัวก็จะโผล่ขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ณีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: คำว่ามโนนี่คือธรรมชาติที่รู้อยู่นั้นเป็นไวยพจน์ของกันและกันใช้แทนกันได้จิตนี่แลเป็นสิ่งสำคัญในร่างของมนุษย์และสัตว์ไม่มีใครที่จะสามารถคิดค้นแยกแยะระหว่างจิตกับกายนี้ให้ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามหลักความจริงของมันอย่างแท้จริงได้เหมือนพระพุทธเจ้าโลกทั้งโลกหรือทั้งสามโลกธาตุนี้เป็นจิตที่พัวพันอยู่กับร่างกายกายเป็นจิตจิตเป็นกายเหมือนกันหมดด้วยความรู้สึกสำนึกของสามัญชนทั่วๆไปเป็นอย่างนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องยึดถือตัวเองทั้งร่างกายนั้นว่าเป็นตัวทั้งนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยสุดในสามโลกธาตุนี้เป็นอย่างนั้นด้วยกันนี่เราจะเห็นใครเป็นผู้มีความพิเศษต่างจากสัตว์โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้พิเศษกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะธรรมเหล่านี้คำพูดเหล่านี้เป็นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบแล้วด้วยดีแยกแยะออกทุกสัตว์ทุกส่วนตามหลักความจริงของธาตุของขันธ์อายตนะถึงจิตละเอียดสุดส่วนจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้สามารถคำที่เราได้ศึกษาเรียนในธรรมทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะนำมาประกาศได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่สามารถเพราะไม่รู้จะนำมาประกาศได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ประกาศไว้พอประมาณท่านว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นถ้าตามพุทธวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพียงเท่านั้นมีมากยิ่งกว่านั้นไปอีกหลายเท่าเพราะสัตว์โลกที่มาเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะทรงสั่งสอนให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายละหลายนั้นมีจำนวนมากต่อมาธรรมะเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกได้รับผลประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องทรงแสดงอย่างนี้เหมาะกับจริตนิสัยหรือกิเลสประเภทต่างๆของผู้นั้นผู้นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเทศอย่างนั้นผู้นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเทศอย่างนั้นกลุ่มนั้นชุมนุมนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมีจำนวนมากมีจำนวนมากเท่าไหร่ธรรมะที่จะทรงแสดงให้เหมาะสมกับผู้ที่มานั้นๆต้องแยกแยะแต่แขนงออกไปมากมายแต่ความจริงไม่สามารถจะพรรณนานับอ่านได้เลยนี่คือพุทธวิสัยได้แก่ความสามารถฉลาดรู้ของพระพุทธเจ้า เหมือนนายแพทย์ท่านเยี่ยมรักษาโรครักษาคนไข้นั่นแหละมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางหยุกยาที่จะนำมารักษาเฉลียวฉลาดทั้งโรคที่เป็นขึ้นแต่คนไข้ที่มีจำนวนไม่น้อยไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกันธรรมะจึงมีจำนวนมากแต่ที่ท่านว่าไว้ 80,000 พระธรรมขันธ์นี้เห็นว่าพอประมาณถ้ามากกว่านี้ก็จะเหลือเฟือเกินไปเนี่ยอุบายทั้งหมดที่เราทั้งหลายได้ท่องบทสังวัทยายได้ศึกษากันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะไปหาในที่ใดๆไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ใครสามารถทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินให้ถูกต้องดีงามเพื่อถึงผลอันสมบูรณ์ไม่มี มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แล้วซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์สอนเลยแต่ก็ทรงพยายามด้วยพระปรีชาสามารถและกำลังวังชาของพระองค์จนได้บรรลุถึงความวิเศษที่เรียกว่าเป็นศาสดาของโลกความเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสละเป็นสละตายทุกแง่ทุกมุมดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญใครๆก็ทราบตามตำรามีอยู่แล้วว่าทรงสลบไปถึงสามหนนะเป็นอย่างไรบ้างคนเราถึงขั้นสลบถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือความเพียรพยายามต่อสู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งลึกลับสิ่งปิดบังคือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆนั่นมันเหนียวแน่นมั่นคงมากเกินกว่าคนธรรมดาเราที่ตีตนตายก่อนไข้นี้จะสามารถพิจารณาได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนประเภทนี้ประเภทที่เอาจริงเอาจังหวังรู้หวังเข้าใจและหวังพ้นทุกข์จริงๆเอาหัวใจมอบเข้าไปเลยชีวิตจิตใจไม่มีเหลืออ้าวสลบก็สลบไปไม่ฟื้นก็ตายไม่ตายให้รู้นี่คือทางของศาสดาผู้ที่ขุดค้นธรรมะมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนและได้ยินได้ฟังพอเป็นเครื่องหมายของมนุษย์อยู่เวลานี้ก็เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากความรอดตายนั่นเองการจะปฏิบัติธรรมะแต่ละแง่ละทางนั้นถ้าเราจะเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นทางเดินก็เท่ากับเอากิเลสเข้ามาปิดกั้นทางเดินของเราเพราะความกลัวความลำบากเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วลำบากไม่ลำบากไม่สำคัญเช่นเดียวกับเราเดินทางทางโคดทางโค้งก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องไปทางราบรื่นสม่ำเสมอเรียบราบก็ต้องไปเพราะท้ายสายทางอย่างนั้นจะคิดแต่ความลำบากยากเย็นก็ไปไม่ได้ผู้ไปต้องฝ่าฝืนอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นการประพฤติธรรมเราประพฤติเพื่อผู้ใดศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อพระเพื่อเนนเพื่อวัดวาอาวาสสถานที่อยู่ของพระไม่ได้ประทานไว้เพื่อคัมภีร์ใบลานที่เต็มอยู่ในตู้ในหีบนั้นแต่ประทานไว้เพื่อเราทุกๆคนซึ่งหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญแก่ตนอะไรก็เพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามกีดกั้นทางเดินให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้โดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจึงเป็นของทุกคนไม่ใช่ศาสนาจะอยู่ในวัดอย่างเดียวอยู่กับพระกับเนนอยู่กับตามตู้ตามหีบคัมภีร์ใบลานดังนั้นธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่กับเราทุกคนศาสนธรรมสอนลงมาที่เราทุกคนเพราะเหตุใดเพราะตัวสำคัญอยู่ที่เราผิดขึ้นอยู่ทุกวันตัวสำคัญคืออะไรที่มันผิดขึ้นอยู่ทุกวันมันผิดเรื่องอะไรผิดข้าศึกขึ้นมาเผารนตนเองนั่นแหละอะไรพาให้ผิดก็กิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละที่มันผิดความทุกข์ออกมาเผารนจิตใจของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอะไรคำว่าบาปก็คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาตัวกิเลสมันเป็นตัวลามกอยู่แล้วตัวสกปรกอยู่แล้วตัวมืดดำอยู่แล้วเวลามันเข้าครองหัวใจใดมันต้องทำหัวใจนั้นให้เป็นตามอำนาจของมันจนได้ให้เกิดความมืดดำให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอให้เกิดความทุกข์ความลำบากมันผิดอยู่ทุกวันทุกวันนี่ท่านเรียกว่าบาปเราไปหาบาปที่ไหนมันมีอยู่ในหัวใจเรานี้ชัดอย่างชัดเจนเราหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของบาปเห็นแต่ชื่อของบุญเห็นแต่ชื่อของนรกเห็นแต่ชื่อของสวรรค์เห็นแต่ชื่อของพรหมโลกเห็นแต่ชื่อของนิพพานตัวจริงของบาปของบุญของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานจริง มันมีอยู่ที่ใจนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะก้าวเข้าไปถึงจุดเหล่านั้นมีบาปก่อนการที่จะมีบาปก็เพราะสร้างความผิดความไม่ดีขึ้นมาบาปก็เป็นความสกปรกความสกปรกก็ทำคนให้เกิดทุกข์นะสร้างขึ้นมาที่นี่ไปตกนรกกันอันนี้พาให้ไปถือเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพวกอบายภูมิอบายมุขเป็นไปจากตัวบาปตัวสร้างบาปเหตุสร้างบาปคือกิเลสตัวนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบาปเป็นบาปแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกขโตอยู่ในนี้ก็ทุกขโตไปก็ต้องทุกขโตหาความสุขไม่ได้นี่แหละตัวเหตุอยู่ที่นี่ทีนี้คำว่าบุญและแก่ความสุขก็เกิดจากความฉลาดกุศลเป็นเหตุคือความฉลาดนั่นแหละสร้างความดีขึ้นมาก็เป็นความสุขขึ้นแก่ตนอยู่ที่ใจของเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์คัมภีร์นั้นเป็นชื่อของบุญของบาปของนรกสวรรค์ท่านสอนเข้ามาที่นี่ชี้เข้ามาที่นี่ไม่ได้ชี้ไปที่โน่นนะแก้ตัวเรานี่เองเหมือนเรามีความฉลาดทันกับกิเลสเราก็มีทางแหวกว่ายออกไปได้ไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นสาระประโยชน์แก่ตนทีนี้คำว่าสุขโตไปดีไปเป็นสุขมันก็ไปจากเราผู้ทำดีทำเพื่อความสุขนี่เป็นต้นเหตุซะก่อนถึงจะเป็นสุขโตเช่นไปสวรรค์อย่างนี้ไปพรหมโลกตามภูมิจิตภูมิธรรมภูมินั้นควรกล้าเข้าถึงขั้นนั้นได้ภูมินั้นกล้าเข้าถึงขั้นนั้นได้ภูมินั้นก้าวขึ้นไปชั้นนั้นภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนี้ก้าวขึ้นไปขั้นนั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมก้าวถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่ตัวนี้เป็นสำคัญให้ดูที่นี่เนี่ยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ภาวนามองหาตั้งแต่ข้างนอกดูนรกสวรรค์นู่นนี่นั่นตะคุบเงาดูตรงนี้แล้วจะแจ้งไปหมดไม่สงสัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ห่อเหินเดินฟ้าไปไหนล่ะท่านทรงทราบด้วยวิถีญาณวิถีของพระองค์เองเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ยปรากฏขึ้นที่พระทัยแล้วก็สามารถมองเห็นได้ใกล้ๆเห็นไปหมดทีแรกก็มืดบอดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบงำจิตใจเมื่อชำระสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตก็สว่างไสวขึ้นมาสามารถมองเห็นหมดบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมในโลกนี้ก็สามารถรู้ได้ชัดเจนนำมาสั่งสอนสรรโลกให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษในสิ่งที่มีอยู่โดยลำดับไม่ปิดบังลี้ลับแต่ประการใดเลยพวกเราที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านี้เพื่อตัวเองปฏิบัติไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหมดหวังเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าหวังแล้วไม่ทำเมื่อหวังสิ่งใดต้องทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นผลขึ้นมาให้สนองความสมหวังของเรานี่เป็นอย่างนี้ใจเป็นของสำคัญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นร่างกายจะตายสักกี่ร่างก็ตามกี่ภพกี่ชาติก็ตามจิตนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นออกจากร่างนั้นเข้าสู่ร่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้จากมนุษย์เป็นสัตว์ก็ได้จากสัตว์ไปเป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอินเป็นพรหมเทวบุตรเทวดาเป็นไปได้ทั้งนั้นจิตใจดวงนี้แล้วแต่วิบากกรรมสนับสนุนให้ไปในทางไหนมันก็ไปเพราะจิตนี้โดยลำพังไม่มีอำนาจในตัวเองอำนาจนั้นอยู่กับกรรมกับผลของกรรมใจจึงต้องเป็นไปตามความผลักดันของกรรมนั้นๆเป็นกรรมดีก็ส่งเสริมไปในทางที่ดีกรรมไม่ดีก็กดขี่บังคับจิตใจให้ไปในทางต่ำถึงจิตจึงเป็นเหมือนผู้ต้องหาถูกบังคับบัญชาให้ไปแม้ไม่อยากไปไม่อยากทุกข์ก็จำต้องทุกข์เพราะตนได้ทำมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยท่านจึงเรียกว่ากัมมังสัตเตยิพัชติยะดิดังหินัปปณีตังการกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้ประณีตเร็วสามต่างกันนั่น ท่านพูดไว้อย่างนี้ศาสนาจึงสอนลงที่กรรมเป็นสำคัญไม่สอนไปที่อื่นสอนกรรมการกระทำให้ระมัดระวังจะเป็นต้นเหตุให้เกิดผลดีชั่วขึ้นมาเพราะการกระทำนั่นแหละท่านจึงสอนย้ำลงไปว่านิสัมมะกรณังเสื่ออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ค่อยควรซะก่อนแล้วค่อยทำนั้นจึงไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปในทางที่ไม่ดีการค่อยควรซะก่อนนั้นแม้ผิดก็ไม่มากนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้ผิดนี่เป็นตัวยืนโรงทีเดียวจะกี่พบกี่ชาติจิตไม่เคยตายหากเยนว่าไปนั่นล่ะเพราะเชื้อของจิตมีกิเลสอวิชชาเป็นเชื้ออยู่ภายในที่จะเพาะให้จิตเกิดในภพนั้นภพนี้ก็หมายถึงอวิชชานี่เป็นเชื้ออันสำคัญตามหลักพุทธศาสนาแต่เราจะพิสูจน์จิตใจนี้ด้วยการศึกษาเรียนด้วยการคาดคะเนด้วยความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์จิตดวงนี้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายพิสูจน์จิตดวงนี้ด้วยการปฏิบัติรู้เรื่องของจิตและเรื่องของกายส่วนต่างๆตลอดถึงภพชาติได้ด้วยการปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้รู้ด้วยการคาดคะเนด้นเดาเอาเฉยๆด้วยเหตุนี้ความด้นเดาจึงเข้ากับหลักความจริงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ได้เราอยากจะทราบเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ภายในจิตใจของเราจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเป็นสำคัญในเบื้องต้นลำบากนี่หมายถึงจิตภาวนาการพิสูจน์จิตจะต้องพิสูจน์ด้วยจิตภาวนาเป็นหลักสำคัญจากอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนแต่จิตภาวนานี้เป็นตัวเรียกว่ากรงไปเลยเราเพิ่งหัดที่แรกจิตของเราไม่เคยสงบไม่ได้หน้าได้หลังล้มลุกคลุกคลานสงบก็สงบไม่ได้เพราะจิตมันเคยกับโลกความฟุ้งซ่านวุ่นวายมาแล้วเป็นนิสัยสันดานของจิตกว่าเราจะฝืนฝึกฝนทรมานจิตได้ให้เข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ไม่พ้นจากความพยายามไปได้ท่านจึงว่าวิริยะอนุขมัตเจติคนจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้นั้นเพราะความภาคเพียรนี้แล้วก็ภาคเพียรจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะเนื้อธรรมะเครื่องฝึกทรมานของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้แล้วนำมาฝึกหัดสติในขณะภาวนาเช่นกำหนดพุทโธหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมด้วยความมีสติจริงๆบังคับงานของตนที่ทำอย่าให้เผลอสติไปไหนแต่จะเกรงตัวจนเกินไปบังคับจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นคงของจิตเข้าไปอีกอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะลมหายใจที่สัมผัสตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้กำหนดดูเฉพาะปลายจมูกนั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่อยู่ประตูถ้าเป็นคนคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปในห้องไม่ตามออกไปกับเขารู้จุดประตูจิตก็รู้อยู่ตรงนั้นสติควบคุมให้รู้อยู่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนและไม่ต้องไปหวังผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรมีความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือจะเห็นสวรรค์วิมานที่ไหนไม่ต้องไปคาดให้เสียเวลาจะพลาดจากงานที่กำลังอยู่ในวงที่กำลังทำอยู่ในวงปัจจุบันนั้นและทำให้ผลเสียไปไม่สืบต่อกันไปโดยลำดับเพียงต้องให้รู้อยู่โดยลำดับในจุดที่ตนกำหนดเช่นลมหายใจเข้าออกให้รู้จิตเมื่อได้อาศัยลมเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องยืดสืบต่อไปโดยลำดับแล้วการสายแสไปสู่สถานที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาก็น้อยลงไปเมื่อกระแสของจิตที่เคยฟุ้งซ่านรำคาญ ลดน้อยลงไปแล้วความเด่นคือความรู้ของจิตจะต้องเด่นอยู่ที่ลมพอเด่นขึ้นโดยลำดับลมก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปลมละเอียดก็ให้รู้ว่าละเอียดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องกลัวไม่ต้องให้หนีจากวงปัจจุบันที่รู้ลมอยู่นั้นนั่นแหละเนี่ยเป็นจุดสำคัญคือปัจจุบันอยู่ตลอดอย่าไปคาดไม่หมายว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่นานจิตเมื่อได้ทำด้วยความจงใจทำด้วยความมีสติรับรู้อยู่เช่นนั้นแล้วจิตจะสงบตัวเข้ามาลมละเอียดเข้าไปโดยลำดับละเอียดเข้าไปเต็มที่แล้วยังแสดงให้ปรากฏอีกในวาระสุดท้ายว่าลมหมดไปไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแต่ลมจะมีอยู่หรือไม่นั้นเราก็ไม่ไปคาดมันเราเอาอยู่ในวงปัจจุบันว่าเราตามลมรู้ลมไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนละเอียดสุดเลยจากละเอียดสุดแล้วลมหายเงียบไปเลยนี่คือการภาวนามีอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้ทีนี้ก็พอถึงจุดที่ว่าลมหมดไปหรือสิ้นไปนั่นแล้วจะมีวิตกขึ้นมาเพราะมนุษย์เราก็ตามสัตว์ก็ตามกลัวตายนั่นแหละสำคัญที่ขาดตรงนั้นเนี่ยพอลมหายใจหมดไปในความรู้สึกเท่านั้นก็เกิดความวิตกขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่ลมหายไปแล้วจะไม่ตายเหรอนั่นวิตกแล้วนะทำลายการงานของตนตลอดผลของงานที่กำลังได้รับนั้นให้หายไปพอเราวิตกเท่านั้นลมก็ปรากฏขึ้นมาทีจิตก็เลยกลายเป็นจิตหยาบขึ้นมาเสร็เลยไม่ได้เข้าสู่จุดสำคัญที่ควรจะรู้จะเห็นจะเป็นเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาในขั้นนี้ตอนนี้จึงควรทำความเข้าใจไว้ว่าถึงลมจะหายไปก็ตามเมื่อผู้รู้คือใจนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็หมดไปเลยปัญหานี่จิตมันละเอียดแน่วไปเลยลมหายเงียบแต่ความรู้ไม่หายนั่นแหละคือผลแห่งการภาวนาจิตสงบแน่วลงจิตได้สงบอย่างนี้แล้ว10ปีก็ไม่ลืมถ้าจิตไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิอันละเอียดยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับแล้วจะไม่ลืมต้องเป็นอารมณ์ห่วงใยเสียดายอยู่นั้นตลอดอยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปนี่คือผลของการภาวนาหรือจะกำหนดพุทโธก็เหมือนกันพุทโธละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นกลมเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันตอนเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วการบริกรรมพุทโธก็หมดปัญหาไปเหลือตั้งแต่ความรู้ล้วนนั่นแหละเป็นพุทโธแท้แล้วเราตามด้วยคำบริกรรมคือพุทโธนี่เหมือนกับร่องรอยของโคเราตามโคตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหานี่เมื่อถึงตัวผู้รู้คือจิตอย่างแท้จริงแล้วคำบริกรรมว่าคำใดก็ตามพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ตามนั้นก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าจิตสงบเมื่อมีความสงบเช่นนี้แล้วต่อไปก็ค่อยละเอียดเข้าไปหากเราได้ทำอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติของพระเพราะพระมีเวลาพอจิตเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะต้องขยับเข้าเรื่อยเข้มแข็งความเพียรก็มากขึ้นโดยลำดับความพยายามที่จะให้ละเอียดออกกว่านั้นก็ยิ่งมากไปโดยลำดับนี่เราหมายถึงการพิสูจน์จิตดูต้องวิพิสูจน์ด้วยการภาวนาเพียงจิตสงบหลายครั้งหลายหนจนสามารถตั้งเป็นฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจตนเองแล้วเท่านั้นเราก็พอจะทราบได้ว่าเหล่านั้นคือร่างกายส่วนต่างๆหรือส่วนต่างๆของร่างกายตัวรู้นี้คือจิตไม่ใช่อันเดียวกันรู้ได้ชัดตามขั้นของจิตที่ชำระตนเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตย่อมเป็นตัวของตัวหดเข้ามาจากร่างกายส่วนต่างๆมารู้ได้อย่างชัดเจนว่าอาการนั้นๆคืออาการของกายต ทั่วทุกอาการรวมแล้วว่าเป็นกายความรู้นี้คือจิตไม่ใช่อันเดียวกันเริ่มรู้ได้ชัดตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งจิตมีความสงบมีรากฐานอันมั่นคงที่ท่านเรียกว่าสมาธิเช่นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นนั่นยิ่งรู้ได้ชัดเจนในขั้นสมาธิเท่านี้ก็รู้แล้วว่าระหว่างกายกับจิตนั้นเป็นเดียวกันไหมไม่ได้เป็นอันเดียวกันจิตเป็นจิตแท้ร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายแท้ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่พอที่นี้พอก้าวพอขั้นปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดังท่านมอบกรรมฐานคืองานอันเลิศงานสำคัญอันสำคัญนี้ให้พระไปปฏิบัติตั้งแต่เริ่มวันอุปสมบทวันประชามอบงานนี้ให้ไปพิจารณานั่นก็หมายถึงว่าให้ไปทำงานนั่นเองทีนี้พูดถึงเรื่องวิปัสสนาพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆของตนนี้มันเต็มไปด้วยความแปรสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังเต็มไปหมดภายในร่างกายของคนแต่ละคนตลอดถึงสัตว์เทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งจิตมีความเข้าใจแจ่มแจ้งหายสงสัยในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายก็หายสงสัยเพราะเป็นตัวไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้แต่พิจารณาถึงเรื่องความปฏิกูลโสโครกของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกายนี้ต้องสกปรกประจำตามกันไม่ว่าเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยคนเราไปอยู่ที่ไหนต้องสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องเช็ดต้องถูบ้านก็ถูเรือนก็ถูเสื้อกางเกงเครื่องนุ่มห่มใช้สอยสบงจีวรต้องซักต้องฟอกเพราะมันคล้ายเข้ากับของสกปรกภายในร่างกายของเหล่านี้นั่นเพียงเท่านี้ก็เราก็พอทราบแล้วนี่ถึงพูดถึงขั้นปัญญาแยกแยะออกเป็นสัตว์เป็นส่วนหลายครั้งหลายหนจนใจมีความกลมกลืนกับความจริงทั้งหลายเหล่านั้นว่าอนิจจังก็ซึ้งถึงใจพูดถึงทุกขังอนัตตาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามซึ้งถึงใจพูดถึงเรื่องความปฏิกูลโสโครกเหล่านี้ก็ซึ้งถึงใจเมื่อซึ้งเข้าเต็มที่แล้วก็ปล่อยได้เท่านั้นเองปล่อยวางกายคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นตนนี้มันเป็นตนที่ไหนถ้าแยกดูหนังก็เป็นหนังอย่างนี้เนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละชิ้นละส่วนมันก็เป็นตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความหมายในตัวของมันเลยและมันไม่ทราบว่าเราคือใจที่ประยึดถือมันนี้ด้วยเลยแต่เราก็ดื้อด้านไปยึดไปถือไปรักไปชอบไปสงวนมันนี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิกลวิการไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจิตที่เป็นตัวกำเริบใหญ่ทีเดียวก่อทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนร่างกายเขาเฉยเขาไม่มีความหมายในเขาเองจิตหักไปว่าวุ่นขุ่นมัวกับเขาจนก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจอีกกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่โดยอาศัยร่างกายเป็นโรคชนิดใดที่หนึ่งเป็นสาเหตุเท่านั้นใจก็สร้างโรคความกังวลวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นที่ใจของตนมากนี่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจโดยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของธาตุขันธ์ส่วนต่างๆทางด้านวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ความจำที่นี่ความจริงกับความจำมันต่างกันการที่เราพิจารณาอย่างนี้รู้เท่าไหร่ยิ่งซึ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความขมักขม้นมีความภาคความเปลี่ยนความบดความทนหนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเพราะความซึ้งจากความจริงที่ตนได้เห็นได้รู้นั้นนี่แหละเรียกว่าความจริงเมื่อรู้ด้วยความจริงแล้วถอนได้รู้ด้วยความจำนั้นยึดเรียนมามากมาน้อยเลยเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดแหลมคมไปซะแล้วความเข้าใจเช่นนี้ก็ต้องเป็นเหตุให้ยึดว่าตนรู้ตนฉลาดเลยกลายเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะการจดจำแต่การรู้ด้วยความจริงนี้รู้ไปถึงไหนสละถึงนั้นรู้ไปถึงไหนสละถึงนั้นสลัดถึงนั้นปัดออกเรื่อยสลัดออกเรื่อยปลงลงเรื่อยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหมดในส่วนร่างกายเมื่อจิตใจพิจารณาพอแล้วทุกสัตว์ทุกส่วนภายในร่างกายมันถอนของมันเองท่านว่าอุปาทาน ในขันมีรูปขันเป็นต้นก็ถอนไปเวทนาขันคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันมีอยู่ในภายในร่างกายมันก็รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์เท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามหลักความจริงที่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะถือทำไมถือไปอะไรรู้แล้วต้องปล่อยว่าการถือนั้นน่ะมันเหมือนกับเราจับไฟนั่นเองปล่อยเสียได้มันก็ไม่ร้อนนี่ท่านเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นด้วยความจำรู้ด้วยความจำคลำไปคลำมาแบบงูปลาปลากิเลสแม้แต่หนังผิวถลอกก็ไม่ได้ยิ่งพอกพูนกิเลสขึ้นมากนี่มันผิดกันอย่างนี้ภาพความจริงกับภาพความจำผิดกันพระพุทธเจ้ารู้ด้วยความจริงสาวกรู้ด้วยความจริงในภาคปฏิบัติพวกเราทั้งหลายรู้ด้วยความจำสั่งสมกิเลสด้วยความจดจำหรือกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเสียท่านปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนเราเรียนเพื่อยึดเพื่อถือเพื่อสั่งสมกิเลสไปนี่เราพูดถึงเรื่องวิปัสสนาพิสูจน์จิตนี่เอาหลักต้นมายึดตั้งเอาไว้เราพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยมันตายจริงหรือไม่จริงเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นชัดอย่างนี้มันสลัดออกหมดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุส่วนต่างๆเป็นเราเช่นดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเป็นกายนี้ว่าเป็นเรามันแยกแยะดูหมดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันเป็นเราได้ยังไงถ้าเป็นเราได้ก็แผ่นดินทั้งแผ่นก็เป็นเราแล้วสิอันนี้เป็นเอกเทศอันหนึ่งซึ่งออกมาจากดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นมาผสมกันมีจิตเขาเป็นเจ้าตัวการแล้วไปหลงเขายึดมั่นสำคัญเขาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่อายดินน้ำลมไฟบ้างเหรอคือปัญญาเมื่อรู้ชัดแล้วก็ถอนตัวออกมานี่เรียกว่ารูปขันธ์คือส่วนหยาบได้แก่ร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่านามธรรมสักแต่ปรากฏมองหาตัวไม่เห็นอันนี้ก็จะมองไม่เห็นก็ตามเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีเต็มตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุได้ปล่อยวางไปได้หมดนี่นี่เรายิ่งเห็นได้ชัดที่นี่นะจิตนี่ขาดมรรคขาดตอนไปแล้วจากขันธ์ทั้ง5นั่นยิ่งเด่นดวงยิ่งผ่องใสยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเมื่อมีแต่จิตแล้วแม้จะยังมีเชื้ออยู่ภายในนั้นก็ตามมันก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งเต็มที่ของมันและรู้ได้ชัดว่าขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่จิตต่างอันต่างจริงแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่การพิสูจน์จิตว่ามันตายหรือไม่ตายทางภาคปฏิบัติพิสูจน์กันอย่างนี้จากนั้นก็จิตที่มีความสว่างสวัยนั้นมันก็มีอันหนึ่งลึกลับอยู่ภายในทางภาคปฏิบัติท่านเรียกว่าอวิชชาซึ่งเป็นยอดของกิเลสยอดของวัฏจักรตัดสะพานออกหมดทางหากินของอวิชชานี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มันไปกว้านเอามาเผาเราปัญญาตัดออกหมดตัดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสออกได้ด้วยปัญญาตัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในตนออกได้ด้วยปัญญาแล้วสุดท้ายก็ไปตัดไปฟันตัวกิเลสอาสวะ

0: อยู่นั้นนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมชาติที่ศูนย์บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นศูนย์ได้ยังไงนี่การพิสูจน์จิตพอถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่าเลิกได้แล้วการจับจองป่าช้าพบน้อยพบใหญ่ในโลกธาตุนี้จะไปเกิดในพบใดใดเป็นอันว่าเลิกป่าช้าได้ตั้งแต่ขณะที่อวิชชาซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญนี้ได้หลุดลอยไปจากใจใจตรงนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้ว ก็หมดปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดคำว่าปัญหาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้เราทราบได้ว่าอันปัญหาทั้งมวลก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันจึงจะเป็นปัญหาเรื่องธรรมะขึ้นมาแก้กันได้ถ้าไม่มีกิเลสซะก่อนธรรมะก็ไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นเครื่องมือขึ้นมาแก้มันก็รู้ไปหมดทีนี้พอกิเลสดับไปปัญหาอย่างธรรมเช่นสติปัญญานี่ก็หมดหน้าที่ไปเหมือนกันในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสสติปัญญานี่ยิ่งแหลมคมไปโดยลำดับดับกิเลสถึงขั้นสุดยอดของกิเลสสติปัญญาก็ถึงขั้นสุดยอดของสติปัญญาถึงทันกันเมื่อฟาดฟันหันแหลกกันลงแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสติกับปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเองเพราะนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ตัวบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือทำเพื่อความบริสุทธิ์ต่างหากเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเพื่อความบริสุทธิ์ต่างหากอันนี้ก็หมดปัญหาไปเราจะนำมาใช้ก่อกับหน้าที่การงานต่างๆช่วงระยะการเท่านั้นเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ดับไปเพราะสิ่งนี้มีความเกิดดับได้เช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปการพิสูจน์เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในสัตว์ทั้งหลายเราทุกคนเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นกองรับเหมาความเกิดตายทำไมจะไม่ทราบเรื่องของเจ้าของท่านนำธรรมของพระเจ้าไปทดสอบต้องทดสอบด้วยภาคปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะรู้จะเข้าใจแต่ทดสอบด้วยการคาดการคะเนเดาเอาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เฉยวันนั่งค่ำเพื่อนยังหลงจนกระทั่งตายไปก็ไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดมีหลักพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้ผู้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แล้วท่านก็หมดปัญหาทันทีนั่นแหละท่านผู้จับดุจการจับจองป่าช้าอ้าวทีนี้เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะตายแบบไหนก็ตายเถอะไม่มีปัญหาทั้งนั้นเพราะผู้บริจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ตายนี่ตกต้นไม้ตายก็มีแต่ร่างกายมันแตกกระจายไปเฉยตกรถตกราตกเรือเหาะเรือบินก็ตกไปร่างกายตกจำเป็นอะไรกับจิตดวงบริสุทธิ์นั้นผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ขณะที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีการสถานที่ไม่มีอิริยาบถไม่มีอาการใดๆซึ่งเป็นเรื่องสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ล้นล้วนที่ท่านให้ชื่อแต่ก่อนว่าเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือท่านผู้มีจิตเช่นนี้แหละในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าพระอรหันต์ท่านบรรลุนิพพานถึงนิพพานทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่มาสมัยทุกวันนี้เราพูดอย่างนั้นไม่ได้มันขวางหูของโลกเขาหูแต่ก่อนก็เป็นกับหูทุกวันนี้มันผิดกันใจแต่ก่อนกับใจทุกวันนี้จะมีรูปลักษณะอย่างเดียวกันเหมือนกันก็ตามแต่มันก็ผิดกันในความรู้สึกเพราะงั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงขนาดนั้นแล้วผู้ที่ท่านรู้มรรคผลนิพพานท่านจะไปพูดได้ยังไงว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานว่าเป็นองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์อันนั้นเป็นชื่อต่างหากพูดไม่พูดก็ไม่สำคัญขอให้จิตบริสุทธิ์แล้วและรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วก็พอเท่านั้นเองนี่การพิสูจน์จิตได้อธิบายธรรมะในเรื่องพิสูจน์จิตท่านผู้สนใจอยากจะรู้อยากจะถ่ายถอนตนออกมาจากถอดถอนตนออกมาจากพบจากชาติมีความอิสระเสรีอยู่เป็นสุขตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าการสถานที่อะไรๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นเรียกว่าอนันตกาลคือหาการหาเวลาไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านนิพพานนิพพานไม่ใช่ท่านไปศูนย์ศูนย์ได้ยังไงศูนย์ก็เป็นเรื่องของสมมุตินิพพานไม่ใช่สมมุติไปศูนย์ได้ยังไงพระบริสุทธิ์เท่านั้นเอาละที่อย่างตอนนี้เหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: พระเลี้ยงภาวนานะในพรรษาอย่ายุ่งกับงานใดๆนะให้งานของเราคือการชำระกิเลสด้วยความภาคเพียรตลอดเวลาสติยางเหินจากความเพียรให้ติดแนบติดแนบกิเลสมันจะเป็นคลื่นทะเลมากก็ตามแต่สติต้านทานได้อยู่ได้อยู่นะสติสำคัญมากนะมันจะหนาแน่นขนาดไหนสติจับปั๊บนี่มันจะข้ามสติไปไม่ได้นะจำให้ดีคำนี้นะถ้าไม่มีสติเหลวทั้งนั้นน่ะเฉพาะเรื่องความเพียรเนี่ยสติเป็นพื้นฐานสำคัญงานอย่างอื่นก็ไม่พ้นสติถ้าใครมีสติติดไปในงานต่างๆงานจะเรียบร้อยดีงามไม่ค่อยผิดพลาดนะให้ประกอบความภาคเพียรให้ดีทุกคนทุกคนอย่าหาเรื่องนั้นยุ่งหาเรื่องนี้มายุ่งนะนี่แหละมันชอบเป็นอย่างนั้นล่ะชอบหาเรื่องอันนั้นมายุ่งเอานี่มายุ่งไปหาเก่าในที่ไม่คันนะที่มันคันๆอยู่ที่หัวใจมันไม่ยอมให้เก่ากิเลสอยู่ตรงนั้นนะมันให้ไปเก่านู่นเก่านู่นงานนั้นงานนี่ยุ่งนั้นยุ่งนี่ติดต่อกับคนนั้นติดต่อคนนี้โม้กับคนนั้นคุยกับคนนี้แล้วกิเลสมันหลอกไปนะตัวฟืนตัวไฟอยู่กับกิเลสมันไม่มาเก่านะเนี่ยมันคันอยู่ตรงนี้ให้ไปหาเก่าอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้นะจำไม่ดีคำนี้ก็ดีเป็นอย่างนี้แหละการประกอบความภาคเพียรเผลอให้กิเลสจนได้อยู่ตลอดเวลาสติจับลงไปเถอะมันจะหนาแน่นขนาดไหนกิเลสสติต้านทานได้ตลอดเรื่องสติต้องตั้งใจเป็นความอดทนอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะกิเลสมันดันอยากออกคิดอยากปรุงความอยากออกคิดออกปรุงนั่นแหละคือกิเลสมันดันออกที่นี่เรียกว่าสังขารตัวนี้สำคัญมากกว่าตัวอื่นให้คิดให้ปรุงรู้เห็นอะไรมาแล้วยังไม่แล้วมันก็ไปกว้านเอาเข้ามาคิดมาปรุงอยู่ภายในแล้วก็ดันออกไปสติไม่มีนะเหลวไหลความภาคเพียรอย่าหาเรื่องงานนั่นงานนี้มายุ่งนะพระนะให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระดิกพลิกแพงออกแง่ไหนมุมใดนั่นแหละคือกิเลสออกระยะที่ประกอบความเพียรธรรมดานี่มีแต่กิเลสแล้วออกทำไม่ออกจนกระทั่งถึงขั้นของธรรมออกแล้วที่นี่กิเลสออกไม่ได้นะธรรมตีแหลกมีแต่ธรรมยืนเดินนั่งนอนในเวลานอนมันก็ย้อนนอนไม่หลับธรรมตีกิเลสนั่นเห็นไหมล่ะเวลาธรรมมีกำลังแล้วด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราธรรมมีกำลังสติปัญญามีกำลังนั่นเองมันจะเป็นอะไรมีกำลังที่นี่กิเลสหมอบเหยียบหัวไปได้เลยที่นี่ เดี๋ยวนี้นี่มีแต่กิเลสเหยียบหัวพระนะพระกรรมฐานวัดป่าบันตาดมาจากประเทศไหนประเทศไหนก็ก้มหัวต้องให้กิเลสเหยียบไปหมดนะเออเหยียบหมดพวกนี้พระวัดป่าบันตาดให้กิเลสเหยียบหัวไปหมดหัวสูงหัวต่ำก็ได้หัวใครๆก็ตามมันไม่ถอยในกิเลสเหยียบแหลกเหยียบแล้วผมอยากให้ท่านทั้งหลายตั้งสติเจาะให้ดีให้เห็นธรรมพระพุทธเจ้านะถ้าธรรมพุทธเจ้าเลยค่อยเกิดขึ้นแล้วนี่กิเลสพังเหยียบหัวกิเลสแหลกหมดเลยยังพระพุทธเจ้าว่าอรหันต์ท่านเพื่อนแรกแต่ท่านผู้ที่เอาจริงเอาจังให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเลอะเทอะเทอะไปหมดแล้วนะจะไม่มีเกาะมีดอนให้ซุกหัวนอนได้พอเป็นที่ลมเย็นนะมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจของสัตว์โลกแม้ที่สุดพระบวชมาก็ทำไม่มีความหมายมีแต่กิเลสเหยียบตลอดเวลาเอาเข้ามาที่ไหนโยนเข้ามาวัดป่าวันตาก็ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะสู้กับกิเลสกิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานะทะเลทลายนั้นทะเลทลายนี่ในด้านนั้นนี่ถ้าเห็นผิดหูผิดตาเราไม่ได้เหมือนใครดูผิดหูผิดตาเข้าไปแล้วไม่ควรให้อยู่แล้วทีนิ้วเลยให้ออกในพรรษาไม่สำคัญความผิดมันมาทำทำไมในพรรษาทำความผิดทำอยู่ในพรรษาได้ถ้าควรจะให้ออกไล่ออกทันทีเลยมันทำความผิดได้ในพรรษาจะว่าในพรรษายังออกไม่ได้มันในพรรษามันทำผิดทำไมสมควรที่จะออกอยู่ไม่ได้น่ะนั่นแหละเอากงนั่นน่ะนะนี่ไม่ได้เหมือนใครนะดูจับได้จะถนัดปัดทันทีเลยไม่มีละศาลอุทธรณ์มีศาลต้นศาลเดียวเท่านั้นเป็นศาลฎีกาเลยนั้นเสร็จเลยเพราะไม่เคยทำตลอดเลยแหละแล้วไม่เห็นมันกี่มันขวางหัวใจเหลือเกินนะหูขวางหูของตาตลอดเลยแหละดูไม่ได้นะวันนี้สอนจะย่อเท่านี้แหละเราไม่มีเวลาที่จะสอนพระ
3: วันที่20หนึ่งกิโลสี่บาทห้าสี่ตัง
2: ทองคำหลังจากกลับจากกรุงเทพวันที่20มาแล้วได้ทองคำนับแต่21 22มาถึง24 25นี่ได้ทองคำ1กิโลสี่บาทห้าสี่ตังนั่นได้1กิโลกรุงเทพมันได้สักกี่กิโลกรุงเทพ20วันได้ทองคำตั้ง14กิโลตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพวันนี้ก็ได้ทองคำ1กิโล4บาท54ตังค์ก็ได้เพิ่มเยอะอย่างนี้นะรวมทองคำที่เป็นประเภทน้ำไหลซึมนั้นเวลานี้ได้147กิโล17บาท29ตังค์นะเนี่ยตั้งร้อยกว่าแล้ว147กิโลนี่แล้วก็จะเพิ่มเรื่อยๆเข้ากลางหลวงของเราเป็นห่วงมากนะ สองตัววิ่งอะไรนั่นผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีต่างคนต่างมีขาทำไมไม่วิ่งไอ้เราสองตัวเล็กมันวิ่งหาอะไรนะอย่างนั้นกับเด็กกับหมาแล้วเอาดีนะถ้าเป็นกับเด็กกับหมาแล้วเอากันดีถ้าเป็นหมาไอ้จ่อเลยถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกันจ่อเลยเขาก็วิ่งกันบาลานเขาเป็นบ้าไปเลยว่านั่นมันเป็นนั่นเนี่ยสวดอภิธรรมคืนจุดท้ายของร้านศรีธรรมว่างั้นนะแล้ววันนี้มนเราเนี่ยมือเท่าเนี่ยไปสวดคืนจุดท้ายเนี่ยไม่นั่งเป็นประธานนี่ฟังที่นะคืนนี้นะว่าประมาณหนึ่งทุ่มผู้ใครน่าเป็นศรัทธาสวดเราลืมแล้วแหละว่าหนึ่งทุ่มวันนั้นนิมนต์เราแล้วมีชาวนี่ให้ไปมันยุ่งจริงนะพวกนี้นะตอนเย็นหกโมงนั่นแหละเวลาหกโมงก็คงจะไปอะไรลงอะไรเขาเรียกลงอะไร
4: อยู่มูลนิธิ
2: เออนั่นแหละมูลนิธิที่ว่า
4: อุดรสว่าง
2: ฮะ
4: อุดรสว่างเมธาธรรมจังหวัด
2: เออนั่นแหละก็เราไปหนึ่งแล้วตั้งกลับจากกรุงเทพมาไปหัวหนึ่งนี่เข้ามานี่ก็จะไป6โมง
4: ที่มูลนิธิที่นี่ที่เขามาขอรถหลวงตาเนี่ยครับที่ขอรถเอาไปช่วยอุบัติเหตุ
2: นั่นแล้วก็สั่งว่าไม่ยังไม่มาสั่งแล้วไปนั้นเขาเล่าให้ฟังแล้วว่ากำลังสั่งมาอย่างไม่ตกมาเราลืมมันนั่นแหละให้เขาแล้วลืมแล้วเป็นยังไงจนก็เล่าให้ฟังขึ้นมาลึกได้ว่าได้ให้เขา รถนี่มันมากอยู่นะแต่ว่าโรงพยาบาลไหนเป็นร้อยกว่าพันขึ้นไปโรงพยาบาลตามแต่ความจำเป็นไม่ใช่เพียงโรงละหนึ่งคันนะตามแต่ความจำเป็นอย่างอุดรนี่สี่คันหนักแต่นั้นจะให้ตามความจำเป็นค่าประจักษ์รู้ว่าคันหนึ่งแล้วแม้โรงพยาบาลอื่นๆก็ตามถ้าจำเป็นควรจะเพิ่มให้เราก็เพิ่มให้การเพิ่มครั้งนี้มีเหตุผลที่จะเพิ่มนะไม่ใช่อยู่ๆเพิ่มมีอยู่ให้ไม่ได้นะเราต้องมีเหตุมีผลจำเป็นแล้วไม่ขอก็ให้ไม่ว่าอย่างอื่นใดนะไม่ขอก็ให้ถ้าของเรามีอยู่ควรจะให้นะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลนะวันพรุ่งนี้ก็จะเผาศพกันที่วัดโพธิ์ว่าข้ามนีสวดพระวิธรรมคืนสุดท้ายว่าเดี๋ยวนิมนต์เราไปเป็นประธานลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยลากไปนู้นลากไปนี่อาม่านี้ตายอย่างสงบพ่อธรรมะมากธรรมะชอบธรรมะจริงจริงไม่ใช่ธรรมดาชอบจริงๆแล้วจวนตายเท่าไรยิ่งฟังนั่นแต่เทพมาฟังตลอดเวลาตายสงบไปยังไม่ดีไม่ดิ้นอะไรเลยจนกระทั่งผู้นั่งอยู่นั่นก็ไม่ทราบขนาดตายไม่ทราบว่าดูสงบเนี่ยมือเช้าอื่นพระประกอบประตูปอกเกิดขั้นไม่บอกว่าถึงเวลากินแล้วยังโกมเราขึ้นไปยังโกมตอนเช้าพออยู่บ้านขึ้นไปในห้องขึ้นเนี่ยพระประกอบประตูก๊อกก็ลึกได้ทันทีออกมาทันทีแล้วดังนั้นอะความจำทุกวันลืมมาจากข้างไหนบ้างก็ลืมเห็นมาก่อนเช้า
4: ฮะพังงาจ้ะค่ะ
2: พังงาจากพังงาเหรอที่เข้ามาเนี่ยกำลังมาเนี่ย
4: กำลังมามาจากพังงาใช่ไหมจากพังงาใช
2: ่ไหมใครบอกขึ้นมา
4: เขาบอกมาจากที่
2: เขาก็บอกมาจากที่ทำไมหูดีเนี่ย
4: มาแล้วเขาบอกว่ามาจากพ
2: ัง
4: งา
2: เจ้าหัวหูดีจังดีนะมาแล้วมาจากที่ไหน
5: มาจากพังงา
2: ฮะ
5: พังงา
6: จังหวัดพังงา
5: จังหวัด
2: ใกล้ภูเก็ตครับมาจากพัง
7: 40คนครับ
2: ฮะ
7: 40คนครับ
2: 40คน
7: ครับผม
2: โอ้ทำไมมากมาย
6: ก็มาจากอำเภอเมืองเจ
2: ้
6: าค่ะ
2: อำเภอเมืองให้ขอถามหน่อยนะว่ามาจากพังงารู้จักอาจารย์ธาตุมั้ย
6: จ้า
2: เห็นมั้ย
6: บอกว่ารู้จักเลยค่ะรู้จักบางเตยใช่ไหม
2: นะ
6: เขาบอกวัดบางเตยที่แจ่มคาดรู้จัก
2: เพราะงั้นคือถามหาจุดสำคัญอยู่พังงาไม่รู้จักอาจารย์คาดแล้วเป็นยังไงเรื่องอะไรเรื่องธรรมเอาตรงนั่นนะอยู่พังงารู้จักอาจารย์คาดไหมท่านคาดเป็นพระวัดนี้เป็นพระวัดป่าวันตาพอออกจากนี้ไปก็ไปอยู่พังงาท่านเป็นคนพังงาแต่เป็นพระวัดป่าวันตามาบวชแล้วมาอยู่ที่นี่พอออกจากนี้ไปก็ไปตั้งวัดชื่อพังงาอยู่ระยะนี้ก็ตั้งวิทยุขึ้นที่พังงาก็ท่านคาดอะไรก็ตั้งตอนนั้นบรรดาพี่น้องชาวราชที่มาจากพังงาจึงถามว่ารู้จักอาจารย์คาดไหม ถ้าสว่าไม่รู้จักตื่นชื่อที่สุดเอาพวกนี้นะถ้าว่ารู้จักก็รบกันไปได้ด้านขามันมีความหมายอยู่นี่
4: ว
2: ิ
4: ทย
2: ุ
4: เขาก็ได้ย
2: ิน
4: เจ้าค่ะป้าคนน
2: ี้
4: แกได้ย
2: ิน
4: แกบอกจากวัดบางเตยเจ้าค่ะ
2: วัดบางเตย
4: ของท่านอาจารย์ชาติ
2: ท่านเป็นเทศเขาจำได้ไหมว่าหลวงตาเทศใช่ยังไงบ้างอ่ะฮะฮะคือได้ยินเสียงแกไม่จดจ่อสนใจเหมือนเสียงเพลงว่างั้นเหรออืม
5: ช่วงเช้านี่คนบางงาจะมีอาชีพตัดยางอะค่ะ
8: ตัดยางครับเช้าไปทำงานตัดยางครับ
2: ตัดยาง
8: ฮะก็ได้ฟังฮะ
2: ปิดหูปิดตาไปเลย
5: ไม่ทำให้ปิดบางทีก็เ
2: พื่อ
5: นหลวงตา
2: เอาตัดยางมาแก้ตัวไม่ตกยังไม่ตกใครจะเอาเรื่องไหนมาแก้ล่ะมันยังไม่ตกยังนะขอให้พี่น้องทั้งหลายสนใจในธรรมนะที่พูดมีพูดสนใจในธรรมจิตใจมีธรรมเป็นสำคัญมากนะจิตใจจะไม่ถือไม่ชื่อวุ่นวายตั้งแต่โลกโดยแต่เดียวหัวใจโดยเองที่เดือดร้อนวุ่นวายไม่เอาธรรมเข้ามาชะล้างเก็บรักษาถลมจิตใจให้สงบเย็นการฟังธรรมวิทยุนั่นแหละดีแล้วล่ะให้ฟังตั้งต่อธรรมนะทำงานอะไรๆเราไปไหนเราไม่ได้ว่าโอ้ยลืมหูไม่ได้หูไปด้วยเลยไม่ได้ฟังลืมตาไม่ได้ตาไปด้วยไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่มีไปในหูตาติดตัวเราไปเข้าใจไหมล่ะมีอะไรเสียงอะไรได้ยินหมดเสียงธรรมจึงควรได้ยินเสียงธรรมเพราะจิตใจสงบเย็นนะข้าก็มาอยู่นี่หลายปีมาอยู่ที่อบรมเนี่ยไปทางภาคใต้เราก็มีลูกศิษย์คนเดียวท่านข้าภาคใต้มาอยู่นี่ขาดเมื่อไรเวลานี้ก็อยู่นี่กันสลายกี่องค์รู้ไม่เคยขาดวัดเลยละพระทางภาคใต้จังหวัดนั่นจังหวัดนี้มาอยู่ไปหายเงียบตัวแมงมันไปกินหมดเข้าใจไหมยังเหลือแค่ท่านข้าคนเดียวเท่านั้นลูกศิษย์เราทางภาคใต้น้อยเมื่อไรมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาอยู่ที่นี่ไปแล้วหายเงียบลงใจลงทะเลปลาฉลามใหญ่แถวนี้ปลาฉลามเป็นปลาฉลามตัวเมียนะมันกัดคอพระแหลกหมดเลยปลาฉลามตัวเมียมันเล่นมันกัดคอพระแหลกหมดเข้าใจไหมเอาหมดเลยยังเหลือท่านข้าเราก็ไม่ได้สั่งว่าท่านข้าระวังดีนะเราก็จะเตือนไปทางโน้นนะทางโน้นมันมีปลาเยอะนะว่าปลาฉลามนะว่าไม่ได้คุยกับพี่น้องทางงานงานมีลูกติดไปอยู่ที่นั่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่นั่นทางนานเพราะฉะนั้นจึงถามสอบแทรกติดแทรกถามเรื่องฟังอ่านฟังทำฟังวิชิวเดี๋ยวรู้จักกับท่านชาติไหมนี่ปัญหาตรงนี้นะนะถ้าเราไม่รู้จักกับท่านชาติแล้วหมดท่านั่นตรงออกตรงนั้นนะแต่ว่ารู้จักเดี๋ยวก็มีแง่ต่อไปอีกเราจะเข้าใจกันดีเราเคยไปนะพังงาเคยไปพังงาพักพังงาคืนหนึ่งไม่ได้พักนานนะแล้วก็ไปภูเก็ตคืนหนึ่งแล้วกลับมาพังงาเนี่ยตอนนั้นดูว่าตอนท่านข้ายังไม่ได้ไปสร้างวัดตอนนั้นเราไปพศอะไรไม่รู้ไปพักที่วัดอะไรกลางเมืองนั่นแหละมีสาใหญ่ๆอะไรเขาเรียกอะไรน้ำอะไรใหญ่ๆที่ภูเขาเนี่ยน้ำมีเต็มนะฮะจำไม่ได้จำได้แต่น้ำกว้างลึกใหญ่อยู่นั้นอะไรอะไร
5: พี่พังงาน
2: ี่
5: จะม
2: ี
5: ถ้ำเยอะค่ะ
2: ถ้ำไม่ได้ไปถ้ำไปพักวัดไปคืนเดียวแต่พระวันเห็นเด็กสระมีแต่อะไรบึงนี่ใหญ่ๆภูเขาอยู่ทุ่งสูงลงขุ่นน้ำข้างๆทำอะไรเขาเรียกบึงอะไรนี่
9: ไม่ใช่
2: นะ
9: ว่า
2: ให้ฟังเสียงวิทยุแล้วท่านเปิดนะให้ฟังเสียงวิทยุ อย่าหาทางออกไปตัดยางที่ไหนเขาก็มียางเข้าใจไหมที่ไหนเขาก็มียางไม่มียางก็กระทำว่าไงแก้อะไรไม่ตก
4: จะเอาวิทยุไปเปิดที่สวนยางตัดยางไปด้วยแล้วเปิดวิทยุฟังไปด้วยเด
2: ีย
4: วค
2: ่
4: ะ
2: เขาได้ฟังเหรอ
9: ฟังค่ะฟังเลยฟังได้ค
2: ่
9: ะ
2: แล้วเอาวิทยุไปด้วยเหรอ
9: ก็ค
2: ิ
9: ดว่า
4: ค่ะหลวงตาจะทำได้จะยาววิทยุไปด้วยแล้วไปตัดยางด้วย
8: กลับไปนี่ครับหลังจาก
2: โอ้กลับไปนี่
8: กลับไปนี่ครับ
2: แล้วกลับไปนี่อาจเอาวิทยุฟาดกระป๋าก็ได้แล้วจัดยางก็ได้นะเรายังไม่เชื่อนั่นนะกำลังหาทางแก้ตัวทั้งนี้ตามติดกันเลยเนี่ยเอาวิทยุไปแล้วก็วิทยุอยู่นี่นะมึงนะอยู่นี่นะทิ้งไว้นั่นเจ้าของจัดยางเดินกลับมาก็เอาวิทยุกลับมาย
9: างราคาดี
2: เงินนั่นราคาดีวิทยุและวิทยุและทำราคาตกนะแสดงว่าทำนี่ตกมากสู้ยางไม่ได้นะเข้าใจเอาว่ามันจะตามนี่
9: น้ำใจไงน้องสาวว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นนะคะ
2: ต้องอย่างนั้นสิเวลานี้ยางกำลังราคาดียางนะทำกับราคาตกตลอดเข้าใจไหมใช้ไม่ได้เลยทำราคาตกใช้ไม่ได้ต้องให้ทำขึ้นราคาอะไรจะตกก็ตกขอให้ทำในใจขึ้นราคาส่วนทั้งหลายจะดีหมดนะทำนี่สำคัญมากนะพยุงใจได้ทุกด้านทางโลกก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทางธรรมก็สม่ำเสมอจำเอานะคำนี้แหละคำสอนจะหลู่มาสอนคำนี้แล้วนะเหล่าไหนราคาอะไรดีไม่ดีก็ตามสู้ราคาของธรรมไม่ได้ที่อยู่ในหัวใจดีหมดไปอยู่ที่ไหนดีหมดจำไว้นะนี่ก็คนวันนี้มีน้อยนะไม่มากวันธรรมดาเต็มไปหมดตอนเช้าน ี่มาไงบ้างมาเอาลาจะไป
9: เดี๋ยว
2: ไปนี่
9: อยู่ต่อเดี๋ยวหลวงตาประเทศอีก
2: ฮะไปนี่โดด
9: ไปตั้งแต่หูยังไม่ร้อนนะคะ
2: ตั้งไปนี่โดดร้อนแล้วเข้าสวนยางเลยนะไปเลยตัดยางเลยยางกำลังราคาดีไปเอาละไปแห่งละคืนไม่ได้เที่ยวเช่นอย่างไปพังงาไม่ไปไหนเลยไปเข้าวัดพักของน้ำไปภูเก็ต ภูเก็ตก็ไม่ได้เที่ยวไปพักวัดท่านจังเทศไปวัดพอตื่นเช้าก็มาเลยไม่ได้เข้าไปในเมืองนะไม่ไปทั้งสองแห่งไปพังงาภูเก็ตไม่ได้เที่ยวเลยที่ไหนนะไม่ได้เที่ยวทั้งนั้นเพราะไปนี่ก็ไปหาดใหญ่ที่ท่านี่ควรจงขึ้นเขาเลยไปพักภาวนานั้นที่นั่นสบายหน่อยก็ได้ภาวนาสบายฟังกลับได้ฟังกลับได้นะไปแล้วไปถึงนู่นขอฝากคำไปถึงแล้วตัดยางในราคาเท่าไรเอามาอวดหลวงตาหน่อยนะเวลานี้ราคายางกำลังดีไปราคาทำกำลังตกไป
9: จะทำให้ทำราคาดีค่ะ
4: เขาจะพยายามไปทำให้ทำราคาดี
2: เ
4: ขาบอกเขาจะพยายามกลับไปแล้วทำให้ทำเนี่ยราคาดี
2: พูดหยอกเล่นกันไปอย่างนั้นแม่ไปภาคใต้นี่ไปสองคนนะมั้งไปหนึ่งคราวหนึ่งเขานิมนต์เราไปนู่นไปนราธิวาสไปในงานอะไรเขากงอะไรพวกกระทรวงมหาดไทยละมานิมนต์เอาแต่อาจารย์องค์2,000ไปเขากงกระทรวงมหาดไทยเขานิมนต์ไปพักอยู่นั่นถึง3คืนหรือว่า3คืนหรือเปล่าพักอยู่ที่นราธิวาสแล้ววัดประชาพิรมเราพักอยู่นั่นวัดประชาพิรมอยู่นอกเมืองไกลอยู่ดีตรงนั้นแล้วไปนี่ก็ทำให้ไม่ลืมนะมีนายตำรวจคนหนึ่งพวกตม.หัวหน้าตม. ตม.ตรวจคนเข้าเมืองแล้วไปพักที่นั่นแกพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดด้วยความปีติยินดีมากนะแล้วตามธรรมดาให้ลูกไปใส่บาตรทุกเช้าเป็นประจำมอบภาระให้ลูกสาวไปใส่บาตรตอนเช้าเป็นประจำพระท่านมาบิณฑบาตหรือว่าวันละ2องค์3องค์เป็นประจำคราวนี้วันนั้นเรามันบันโดนบันดาลใช่ไหมบอกลูกเลยว่านี่เราแกพูดเองวันนี้ทำไมพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังลูกนะว่าวันพรุ่งนี้พ่อจะไปใส่บาตรพ่อจะใส่บาตรด้วยนะถึงเวลามาบอกพ่อว่างั้นนะวันนี้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังพี่ตกก็แต่ว่างั้นนะแล้วตอนเช้าลูกก็ไปบอกก็มาเตรียมจะมาใส่บาตรพอดีแล้วก็ออกจากวัดประชาภิโรจน์ไกลอยู่นะทางเปรียวๆเข้ามาตัวเมืองแล้วก็มาบิณฑบาตบรรดาพระทั้งหลายไปเขาจัดสำรับสำรับมาพร้อมเลยละคือองค์ไหนไปพอสว่างนี่เขาจะจัดอาหารมาแล้วเป็นสำรับมาเป็นประจำสำหรับเราเขาก็จัดมาไว้แล้วผมวางไว้นั่นเราไปบิณฑบาตของเราไปนะแกก็ยืนรอใส่บาตรนี่แกพูดเองนะนี่นะว่าพอเดินไปเอ้ยลูกดูพระองค์นี้สิว่างั้นบอกให้ลูกดูพระองค์นี้เดินบิณฑบาตเนี่ยเอาพูดตามเขาพูดแล้วว่าเดินถ้าบิณฑบาตสง่างามมากว่า เขาพูดอย่างนั้นนะสง่างามมากลูกดูที่ดูที่พระองค์นี้นะว่าแล้วไปองค์เดียวอยู่เรื่อยมาจ่อตั้งแต่นั้นมาเอาดูให้ลูกพระองค์นี้แปลกอยู่นะไม่ใช่พาในแถวนี้นะลูกว่าดูใกล้เข้ามาเราจ่อเตรียมใส่บาตรพ่อจะบาตรตักทัพพีหนึ่งปุ๊บตักอีกทัพพีหนึ่งเราก็ยังไม่นะพอสองทัพพีแล้วก็ถอยแล้วขอใส่บาตรอยู่ไปขอใส่บาตรนะขอใส่บาตรนี่พ่อขอใส่บาตรแล้วก็บอกพ่อทัพพีที่สามเราถอยออกแล้วขอใส่อยู่เอาไว้สำหรับองค์อื่นบ้างวะเอาเผื่อหลายองค์ท่านมาบิณฑบาตที่นี่แล้วว่างเราถอยเราไม่รับท่านมาจากไหนที่นี่ถามนะใส่บาตรยังไม่เสร็จนะ ท่านมาจากไหนตอนนี้ก็อยู่พักอยู่วัดประชาพิโรมเนี่ยเริ่มท่านอยู่วัดไหนอยู่โน่นเลยอยู่บอกว่าอยู่อุดรมาในงานนี้แหละวะงานเขากรมนี่แหละวะแล้วถามเขาอีกแล้วท่านชื่อว่าไงคือมหาบัวว่าฮะขึ้นทันทีเลยคึกคักเลยเนื้ออาจารย์มหาบัวเหรอใช่แล้วโอ้ยผมมีวาสนาผมย้ายไปอยู่หนองคายผมจะมาทีไรตอนนั้นมันไม่มีทางเข้ามาตั้งปีฝนตกรถเข้าไม่ได้ติดโคลนถ้าหน้าแรงก็ติดทรายเลยมาไม่ได้แล้วย้ายไปนู่นวาดไปอุบลมาจะมาที่ไหนมาไม่ได้แล้วจนกระทั่งลงมานราธิวาสนี่แล้วหมดหวังแล้วเราว่าหมดผมหมดหวังแล้ววันนี้ผมมีหวังขึ้นอย่างคึกคักเลยแล้วไอ้ชัยบาทนี่สองทัพปีแล้วเราถอยมาพอถามว่าเลยฟาดหมดเลยเนี่ย ความหม้อหมดเลยนะเอาหมดเลยที่นี่ของนั้นเทหมดโอ้ยทำไมจะองค์อื่นจะไม่ใช่ไม่เป็นไรผมหายผมหามาใช่เองว่าไงหามาอีกเดียวนี่ว่าไงพอเสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปบิณฑบาตก็นั่นบ้านเขาอยู่ข้างหน้าเขาหอยก็ได้แค่นั้นละก็มันเต็มบาทแล้วจะไปไหนพอไปถึงแล้วก็เขาก็ใส่บาทแล้วก็จะกลับนี่พอเราไปแล้วแกกับลูกของแกก็ปุ๊บว่าขึ้นรถไปเมาลงเขาแกงอีกกันเอาอยู่ฟาดซะจนเต็มบาทใส่กระเป๋ามากลับไปตั้งแต่นั้นมาติดตามเลยนะเขาเรียกอะไรนะพันโทอะไรลืมแล้วอันนี้แหละที่แกแล้วเฝ้าทั้งวันที่นี่นะเฝ้าทั้งวันไปไหนอยู่นั่นเป็นประจำเหมือนว่ามีตำรวจรักษาตัว ไปไหนไปที่ไหนพาไปหมดผมไม่มีตัวอะไรผมเป็นหัวหน้าผมไปสั่งงานเสร็จแล้วผมมาเฝ้าทั้งวันเลยตลอดเรากลับไม่ไปไหนเลยบอกให้ไปไหนไม่ยอมไปแล้วจะไปไหนรถจะเตรียมพร้อมรถจะไปไหนจะพาไปได้ตกลงนราธิวาส ได้ไปเที่ยวเกือบทุกแห่งก็จะชวนไปที่นั่นชวนไปดูที่นี่แล้วที่มาท่านนี่ก็ไปวาระสุดท้ายแล้วดิตอนที่เราจะกลับเขาถวายของมามากมายไม่ใช่น้อยๆนะถวายของแต่ละองค์ละองค์มากมายพอมาถึงแล้วก็ถามพระว่านี่มีกี่คณะเราถามเพราะมันของมากต่อมาเต็มรถมาเลยเขาถวายในงานมีกี่มีกี่คณะบอกว่ามีทั้งคณะนี้เอาจัดแจกของจัดของบอกว่าให้เป็นสี่คณะจัดทั้งหมดแยกแจกนี้อ้าวท่านทำไมไม่เอาละเอาแล้วเหรอวะเอาอะไรเอาบุญเหรอวะเอาไปแจกนี่ไปแจกเขาแจกถ้าไม่เอาอะไรเลยหรือไม่เอาอะไรเลยเอาบุญเอากุศลพอแล้วเหรอวะอันนี้มันหนักเหรอวะงั้นนะบุญเบากว่ากันเนาะแล้วแกมองแล้วมองเราโอ้ยน่าสงสารผู้ชายทั้งคนเมื่อเวลาจะจากเราจะขึ้นรถไปนี่น้ำตาพังก้มหน้าน้ำตาพังโอ้ยผมนึกว่าผมหมดวาสนาแล้วผมก็ได้มาพบแล้วจนผมงงเลยว่ามองดูไม่เคยเห็นเลยจนได้บอกครูดูที่พระองค์นี้เดินมีสบาทดูที่หนะเรื่อยว่ามันสมใจเสือป่ะที่แกบอกนะเวลาจะมาร้องไห้นะโอ้น่าสงสารตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้พบกันอีกนี่ถึงจุดที่ควรพูดก็พูดซะบ้างนะจะบอกให้ลูกดูที่ลูกดูที่ดูพระองค์นี่ที่ลูกบอกเรื่อยจ่อมาจนกระทั่งเขามาบิณฑบาตก็มาประจักษ์กันดีบิณฑบาตทับพีสองทับพีแล้วถอยบารอกแล้วบอกว่าให้พวกอื่นแล้วถามไปสบายพอรู้แล้วผ่านทั้งหมดแล้วนอกนั้นไปเมาลงเขาแกงเขาสุดท้ายทั้งกะละมังตามไปเลยเนี่ยรถเอารถไต่ไปเลยเนาะจากนั้นเฝ้าทั้งวัดเลยไม่ได้พบกันดีนะชื่อพันโทอะไรนะวิญญาตัวงั้นนะเฮ้ยทำไมมันประโดนบันดาลจะพูดนะผมก็ธรรมดาปล่อยพระให้ลูกใส่บาตรทุกเช้าไม่เคยขาดจะว่างั้นนะแต่มอบไว้เป็นพระของลูกสาวเราก็ไม่เคยอะไรแล้วแต่เมื่อคืนนี้อยากใส่บาตรเป็นกำลังเลยต้องไปสั่งลูกไว้วันนี้พ่อไม่ทราบเป็นไงอยากใส่บาตรเป็นกำลังพ่อจะใส่บาตรวันพรุ่งนี้เช้าพอดีเราไปบินตะบานก็ไปเจอกันคบกันดีนะแล้วก็บอกลูกสาวดูสิลูกดูสิดูพระองค์นี่ที่ว่าแหมเดินวันนี้แหมสง่างามเรางามไม่งามเราก็ไม่ว่าเขาว่างนั่นเราก็พูดตามเขาแหมสง่างามดูสิลูกดูสิว่าเรื่อยมาถึงก็ต้องใจเจ้าเจ้าเจ้ามาใจร้องไห้นะเพราะเห็นของมามากเราแจกทานหมดเราไม่เอาเลยเอาถ้าไม่เอาอะไรเลยเอาแล้วเราบุญเอาบุญแล้วนี่ยิ่งจ้องเลยเนี่ยเจ็บคงก็ไม่เคยเห็นนะครับก็เราไม่ไปเอาอะไรเราสงฆ์ข้อโลกต่างหากนี่เราพูดถึงเราได้ไปภาคใต้ไปพักอยู่นี่แหละนราธิวาส3คืน4คืนงานเสร็จแล้วก็มาพักอยู่นะแล้วก็ได้เที่ยวซอกแซกซีแซกเพราะตม.คนนี้เนี่ยพาไปเที่ยวพาไปชวนไปด้วยนะไม่ใช่ทำไมเราจะไปรู้จักอะไรที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ที่เป็นนี้นะอาจารย์ไปเที่ยวหน่อยนะเพราะนานๆได้มาว่างนะเลยพาไปหมดเลยแถวนราธิวาสนะแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่วัดอยู่วัดพรหมนิวาสท่านเคยขอหนังสือไปจากเราพอไปนั่งเราก็เลยพาเคยแวะชื่อพระมหาอะไรมานะโอ้ยอันนี้เคารพมากนะได้หนังสือเราไปอ่านนะเลยไปบอกหัวหน้าหัวเจ้าอาวาสมาแล้วมาคุยกันสนุกใหญ่เลยพระออกจากนี่ก็เที่ยวเป็นอย่างนั้นนะเป็นนราธิวาสพักอยู่หลายคืนเลยเที่ยวซอกแซกคือนราธิวาสเนื่องจากพันโทนี่แกชวนไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เที่ยวไปหมดเลยนะซอกแซกซึ่งแซกไอ้เรามันไม่อยากไปไหนละนะเขาก็เที่ยวเอาน้ำใจเขาบ้างไปจากนั้นมาดูไม่ได้ไปเยอะนราธิวาสหนเดียวเท่านั้นมาแล้วก็มาขึ้นเครื่องบินที่ปัตตานีขึ้นถึงกรุงเทพเลยนั่นแหละไปงานไปงานน่ะไปเรานั่นจะไปตามอายาศัยก็ไม่ค่อยได้ไปนะไปด้วยกับกิจการนิมนต์เนี่ยถึงไม่สะดวกทางภาคใต้จึงไม่ค่อยได้เที่ยวหลายจังหวัดนะไปมีแต่ความจำเป็นอย่างนี้แหละเรื่อยๆเรื่อยมานี่วันนึงตอนเย็นเวลา 18:00 ก็จะได้ไปร้านอะไรเมธาธรรม
4: อุดรสว่างเมธาธรรมใช่ไหม
2: เออนั่นแหละเขาคงจะเอาไว้ที่นั่นนะมั้ง
4: ที่น
2: ั่
4: น
2: ตอนค่ำหกโมงก็จะไปนั่นตอนนี้มันเป็นประธานมันไม่ทราบว่าประธานอะไรเมื่อคืนวานนี้อะไรเราก็ไปเขาก็มากวนให้ไปแล้วก็ไปเนี่ยวันนี้ก็จะไปอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็เผาก็นิมนต์เราไปอันนั้นเป็นประธานด้วยเชิดด้วยเนี่ยก็อย่างนั้นนะวันที่26เนี่ยวันที่25มีว่างนิดหน่อยวันที่26ก็ไปเชิดมันไม่ค่อยว่างนะเรา วันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้คนก็มากผมไปเทศอะไรนั่งหนาเทศก็เทศพอแล้วพังงามาทั้งเมืองแล้วก็ทุ่มกันหมดถุงเลยแล้วจะเอามีแยกไปไหนมันหมดแล้วนี่ปั๊บ
4: ไม่มีทางหมด
2: มันหมดแล้ว
4: ทำอยู่ตาก็มหาศาลก็ลูกตาม
2: ันหมดแล้วจะงัดออกมานี่มันเมื่อมันหมดแล้วงัดใหม่ออกมางัดใหม่ออกมาอะไรสูนี่นี่งัดออกมาอย่างนั้นนี่ท่านสูนี่ก็ท่าดีนะไปที่ไหนมันงัดออกเลยนะพอไปถึงที่จำเป็นจะเป็นงัดออกแล้วงัดออกเลยเลยเพราะว่าสูนี่คือโมโหมากไอ้ลูกพ่อหิวข้าวมากตั้งแต่เช้าจนเที่ยงไปเผาไร่เผาสวนนึกว่าเขาจะเอาเข้าไปส่งตอนเช้าฟาดที่นี่จนกระทั่งเขาถึงมามันโมโหมากมันหิวเข้ามาพอยันไปจะพูดอะไรมันก็จะหนักไปมันจะหนักไปก็มีแต่สูนี่สูนี่ตอนนั้นเองก็ใช่นี่คือโมโหมากพูดมากกว่านี้มาได้เดียวฆ่าลูกสองคนตายว่าจะมีแต่สูนี่สูนี่พอได้วิชาญมา
4: พระฮะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าที่ตมก็มองดูหลวงตาเดินมาใช
2: ่
4: ไหมฮะก็บอกว่าพระองค์นี่งามอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะทีนี้เมื่อวานน่ะที่อยู่วัดหลวงปู่เรียนนะค
2: ะ
4: ก็หลวงตาก็รับพระป่าใช่ไหมฮะป้ายายอ่ะป้ายายสุพรรณีนะคะเขาก็นั่งดูแล้วเขาก็พูดกับหนูบอกดูปักดูงามจริงๆเหมือนนางงามจักร
2: พรรดิไหนบ้างไง
4: ป้ายายสุพรรณีนะ
2: ฮะ
4: เนี่ยป้ายาย
2: เห็นว่าไง
4: บอกรู้นะคะว
2: ่
4: า
2: บอกว่าไง
4: ว่าดูให้ดูหลวงตามองยังไงนี่งามจริงๆเลยยิ่งกว่านางงามจักรวาลยิ่งกว่านางงามจักรวาลนะว่าหลวงตา
10: ว่าหลวงตางามยิ่งกว่านางงามจักรวาลเจ้าค
2: ่ะโอ้ดีกว่านางงามจักรวาล
4: สวย
2: โอ้ยอันนี้พูดมันไม่เห็นนางงามจักรวาลมันก็มาโม้งั้นนะพอเจอนางงามจักรวาลจะว่าไงดูนะแล้วมันยอมรับอยู่ไหนเวลานี้ไปเอามาข้างหน่อยคนนี้เออนั่นมอง
4: นั่งด
2: ู
4: ก
2: ัน
4: สองคนนะคะค
2: ือ
4: มองก็มองท
2: ุ
4: กวันอยู่แล้วใช่ไหมคะไปหลวงปู่เรียนพวกเราก็ยังมองอีกนะคะแล้วมองแบบมองยังไงก็ไม่เบื่อ
2: เอาละเดี๋ยวย่อเดี๋ยวมันจะขี้แตกใจเหลือแล้วก็ถูกย่อมาย่อมาแล้วขี้แตกที่นี่พอขี้แตกแล้วงามมากก็นั่นยอคนนี้ยอเขายอเขาก็จับหางดึงไปเรียที่ควายมันพอจับหางดึงไปขี้มันก็แตกออกอันนี้ไม่มีหางก็แตกได้แล้วที่นี่พอขี้แตกมาแล้วงามไหมเอากันตรงนั้นเอากันตรงนั้นแล้วนะศีลธรรมอยู่กับใครงามหมดนะให้ประดับเอาศีลธรรมประดับตัวงามหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาสให้ศีลธรรมประดับงามไปหมดงามลึกซึ้งงามอย่างชุ่มเย็นงามด้วยความเอิบอิ่มนะงามด้วยศีลด้วยธรรมงามรูปร่างกลางตัวมันเขาเรามันพอๆกันทั้งงามด้วยศีลด้วยธรรมมีสวยงามมากซึ้งมากนะเจ้าของเองก็งามคนอื่นก็งามมองไปงามหมดนะฮะให้หาธรรมประดับใจถ้าทำประดับใจกระจายกระแสออกมานี่จะงามหมดพากันเข้าใจแล้วนะเราก็เหนื่อยตั้งแต่วันกลับจากกรุงเทพมาแล้วไม่ค่อยมีเวลาอะไรเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็สอนทุกอย่างแล้วให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัตธรรมนะให้เป็นความสง่างามภายในใจความสง่างามภายในใจนี้เทวดาก็ชมเชยนะ อย่าว่าแต่มนุษย์มานานเราชมเชยกันอย่างว่าสง่างามอะไรเทพบุตรเทวดาเขาชมเชยมาตลอดบรรดาท่านผู้มีศีลมีธรรมยิ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเทวดาเทวดาอินพรหมชมตลอดเวลานะไม่ใช่เพียงมนุษย์เราเทวดาอินพรหมชมสง่างามทุกอย่างงานเห็นไหมล่ะอย่างพระกัสสปะท่านออกจากฌานสมาบัติเข้าสมาบัติ7วันนั่นเห็นไหมล่ะเวลาท่านเข้าสมาบัติดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยถึง7วันธรรมดาเรานั่งได้ที่ไหน7วันท่านเข้าสมาบัติจิตเข้าพับปุ๊บแล้วร่างกายนี่เป็นหัวต่อไม่ความรู้สึกจะไม่มารับกันเลยถ้าความรู้สึกภายในออกมารับร่างกายมันจะรู้สึกความเจ็บปวดแสบร้อนนั่ง7วันไม่ได้แม้แต่คืนเดียวก็จนก้นแตกเราเคยนั่งแล้วที่จิตเราไม่ได้เข้าแบบจิตพระกัสสปะคือจิตแล้วเรามันเข้าสู้กับกิเลสต่างหากเข้าใจไหมเวลานั่งนานๆเข้าไปจนก้นแตกเพราะเรานั่งจริงๆคืนแรกออกร้อนเหมือนไฟเผาก้นตลอดรุ่งไม่ลุกไม่เปลี่ยนท่าไหนเลยปวดหนักปวดเบาเปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะเนี่ยอย่างนั้นล่ะหลวงพ่อน่ะนิสัยเป็นอย่างนั้นนะมีข้อเว้นข้อเดียวเว้นแต่ครูบาอาจารย์และพระเนรวัดเกิดเหตุฉุกเฉินภายในวัดเราจะลุกไปช่วยนอกจากนั้นไม่มีเว้นเลยนั่งตั้งแต่บัดนี้ต้องสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะลุกเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยจะไม่ออกให้เคลื่อนที่เลยบังคับเสื่อของมันไม่เหมือนพระกัสสปะเลยสิว่าซะจนกระทั่งโอ้ยเรานั่งนี่ตัวเรานั่งนี่มันเหมือนหัวต่อนะทุกขเวทนาที่มันเผาอยู่ในนี้มันเหมือนกับไฟเผาหัวต่อทุกแสนชาเวลาจิตมันหลงกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือก้นนี้ออกร้อนเป็นไฟไปเลยเหี้ยนั่งตลอดรุ่งคืนแรกเป็นเพียงแค่นี้เว้นไป2คืนคืน1 2คืนบ้างนั่งตลอดรุ่ง2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งคืนแรกออกร้อนพอต่อไปนี่มันหนักเข้ามันพองก้นพองนั่งไม่อยู่ตลอดรุ่งเหมือนกันหมดไม่เปลี่ยนยาบทใดท่าใดท่านั้นหมดแม้จะปวดหนักปวดเบาไม่ยอมลุกเอาให้มันชะลักของนี้เวลามันเป็นเด็กมันขี้ใส่ตักแม่ก็พอเข้าใจไหมนี่โตเข้าไปแล้วสมมติว่าขี้ใส่จีวรเอาไปซักไม่ได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนาซัดเลยคืนแรกก็ออกร้อนต่อมาก็พองจากพองแล้วแตกจากแตกแล้วเลอะนั่นเห็นไหมล่ะเลิกก็ตามแตกก็ตามถ้ากิเลสไม่แตกไม่ถอยนะวาดไปจนพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มากระตุกออก ท่านรู้ความพอดีไม่พอดีเราไม่รู้ความพอดีไม่พอดีท่านรู้ท่านเป็นอาจารย์นั่งทีแรกให้เล่าเรื่องภาวนาฟังเรื่องอัศจรรย์ในการนั่งตลอดรุ่งเพราะมันฟาดกันสุดเหวี่ยงไม่ใช่นั่งทนเฉยสติปัญญายิ่งหมุนทุกมากเท่าไรสติปัญญาอยู่ไม่ได้นะต้องหมุนติ้วๆแล้วมันก็ทันกันลงผึ่งเลยกว่ามันจะลงนี่โถแทบเป็นแทบตายไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็เอาละที่นี่ได้หลับได้หลับแล้วว่าไอ้หนีให้หน่อยตีหนีให้หน่อยดำนี่แล้วไอ้หนีอ่ะ
11: ส
2: ั
11: ตว์ดำคร
2: ับ
11: ผม
2: สั
11: ตว์ดำ
2: ไอ้
11: หมีอ
2: ่ะโอ้สัตว์ดำมันมาอะไรมาห่อจะไงนี่ก็กูกำลังกูจะต้มยำหมาให้กูกำลังเทศเอาหมามาเป็นการเทศต้มยำกินเลี้ยงกันทั้งตลาดเขาเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรนี่ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็ที่แรกท่านชมเชยยกยอเอาราชินีได้หลักแล้วบอกว่าได้ละเอาเลยมาอัตภาพนี้มันไม่ตายถึง5หนมันตายหนเดียวเท่านั้นนะทีนี้ได้หลักแล้วเอาเลยตอนนี้ก็เหมือนท่านยุหมาพอออกมาแล้วมองเห็นใบไม้สดใบไม้ห้างหล่นลงเหมือนกับว่าคู่ต่อสู้มาทั้งเห่าทั้งกัดไปเลยก็ได้ไหม ท่านก็ไปถึงหลายคืนก็ไปท่านชักเงียบๆนะเรายังไม่รู้ที่ชมเชยนั้นท่านลดลงลดลงบนเวลาท่านจะเอาพอขึ้นไปนั่งกราบเขาฝึกมากเขารู้จักประมาณขึ้นอย่างนี้เลยนะกับเราท่านจะไม่อ่อนนะพูดกันคุยกันเหมือนพ่อกับลูกธรรมนาพอหันเข้ามาสู่ธรรมจะเปี้ยงทันทีกับเราเป็นอย่างนั้นเรื่องธรรมจะไม่มีอ่อนเด็ดขาดเด็ดขาดออกมาเลยเพราะท่านรู้นิสัยเขาฝึกมากเขายังรู้จักประมาณว่างั้นนะมาตัวใดที่คือขนองมากเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกไม่ถอยจนกว่าว่าม้านั้นลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงจนกระทั่งถึงม้าใช้งานใช้การได้เรียบร้อยแล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็หยุดว่างั้นท่านพูดเท่านั้นตอนยังเสียดายยังได้พูดอยู่ครู่วันเดียวแล้วยังเสียดายท่านไม่หมุนกลับมาในไอ้ม้าตัวนี้มันฝึกอย่างไรคือเขาฝึกม้าไอ้เราไอ้ฝึกหมาไอ้หมาตัวนี้ฝึกยังไงอยากใจท่านพูดนั้นท่านไม่พูดแล้วท่านพูดเท่านั้นมีเท่านั้นท่านไม่อธิบายมากเดี๋ยวเราไม่เข้าใจทันทีในพระไตรปิฎกก็มีเราเรียนมาแล้วตั้งนั้นมาเราก็ไม่นั่งตลอดรุ่งเนี่ยมันจะเลยเถิดก็หมายว่างั้นท่านเลยหักเอาไว้นั่งได้9คืน10คืนนะเว้นคืนหนึ่งเว้น2คืนนั่งนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเนี่ยมันเลยประมาณท่านเราไม่รู้นะท่านที่ดูแต่ว่าก้นแตกเอาก้นแตกยังไม่สัมพันธ์จะเอาให้กิเลสแตกนู่นน่ะมันจะเอาให้กิเลสแตกเจ้าของจะตายเลยไม่รู้ท่านเลยมากระตุกเอาเนี่ยอาจารย์ของคนรู้ไหมล่ะไม่มีใครเกินหลวงปู่มั่นเรื่องความฉลาดการฝึกพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยท่านเก่งมากทีเดียวเอากับเรานี่แหละเพราะท่านเอามากกับเราเอาทีไรเด็ดทุกทีเราไม่ลืมนะท่านเด็ดลงตรงไหนแล้วจับเอาไว้ทำตามถูกตามท่านหมดเด็ดตรงไหนถูกตามท่านหมดอย่างที่ว่านั่งเต่าลุงตั้งแต่ท่านขนาดวันนั้นแล้วเลยเงียบไม่นั่งเต่าลุงนะท่านก็ไม่เคยถามนะเราก็ไม่พูดเพราะเราก็ไม่ทำไม่นั่งเต่าลุงอย่างนั้นละการฝึกนี่พูดเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เรื่องอะไรมาต่อมายังไง
4: กัสสปะนะ
2: ฮะ
4: กัสสปะที่เข้าสมาบัติ
2: เข้าสมาบัติพระกัสสปะท่านเข้าสมาบัติ7วันท่านออกจากสมาบัตินี่พูดถึงเรื่องพวกเทวราอินทร์ทรงเขาเห็นหมดเห็นไหมล่ะท่านออกจากสมาบัติหุ่นท่าสกัดเทวราชมานิรมิตเพศเป็นพราหมณ์แก่กับนางอะไรนางสุชาดาเอียปัญญาของท้าวสกัดเทวราชแล้วนิรมิตตัวมาเป็นคนแก่สร้างกระต๊อบไว้ข้างทางเดินไปบิณฑบาตของพระกัสสปะคืออยากได้อานิสงส์มากก็มาสร้างกระต๊อบนี่นิมิตขึ้นมานะมาสร้างกระต๊อบไว้พออย่างนั้นบิณฑบาตไปนั่งทำท่าโอ้นี่ผมผู้เฒ่ามาพระท่านมาบิณฑบาตแล้วทุกวันเราก็มีอะไรก็ไม่ได้นั่นถ้ามีของก็ไม่มีพระวันนี้มีอะไรไหมความจริงเตรียมมาแล้วเอาไปทางนั้นก็บอกว่ามีว่ามีกุลีกุจอวิ่งนั่นนี่ขอนิมนต์ท่านรอไว้ท่านใส่ไปใส่บาตรท่านสองคนเท้าสกัดเทวราชกับนางสุชาดาด้วยงั้นนะพอใส่บาตรไปท่านรู้แล้วนะมหาบพิตรว่างั้นนะมาแย่งบุญแย่งทานเขาทำไมโอ้ยเรื่องบุญเรื่องกุศลใครมีโลกทั้งโลกต้องการทั้งนั้นขอให้ทำเถอะวะเท้าสกัดเทวราชนั่นเห็นไหมหอมหวนถึงโน่นนะถ้าสกัดเทวราชไม่ใส่บาตรนะท่านก็ว่ามหาวุฒิมาแย่งบุญแย่งฐานเขาไปหาอะไรล่ะก็มีทุกอย่างมันเพียงพอแล้วนี่ผู้เขาจนก็มีว่าโอ้ยจนตลอดจนบุญตัวบุญสนแน่ไปนั่นนะนี่พูดถึงเรื่องพระกัสสปะเข้าสมาบัติ7วันถึงออกทีนึงพระกัสสปะนี่เก่งเข้าสมาบัติเห็นเรามันไม่ได้แบบสมาบัติมันแบบสู้ตายกันนั่นแหละมันจึงได้พิจารณาแล้วภาคภูมิใจในความเพียรตัวเองนะพิจารณาย้อนหลังไปนี้ว่าเราได้ตำหนิติเตียนตัวเองที่ตรงไหนในการประกอบความเพียรว่าช่อแท้อ่อนแอที่เสียที่ข้ามอย่างนี้มีตรงไหน ไม่มีตั้งแต่เริ่มก้าวขึ้นสู่เวทีอย่าพออย่างนี้ฟังธรรมะหลวงปู่มั่นเรียบร้อยย่างถึงใจแล้วนะแล้วนั่นแหละที่นี่ก็มาถามตัวเองที่นี่เราจะจริงไหมต้องจริงนะไม่จริงตายเท่านั้นนั่นแหละที่นี่มันก็ซัดกันเลยเพราะฉะนั้นความเพียรคือไม่เคยอ่อนแอที่เวลาตอนนั้นมันกำลังหนุ่มนะใช่ไหมนี่มาตอนมาแก่พิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรตัวเองโอ้ยขยะโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือถ้าทำอย่างทุกวันนี้ตายเลยเข้าใจไหมมันทำไม่ได้นี่มันก็ทำได้เรื่อยๆมาจากนั้นก็มาภาคภูมิใจถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้สมกันแล้วเหตุกับผลหนักยังไงเหตุหนักผลก็หนักนี่พอใจเราพอใจนะวันนี้เอาเท่านั้นนะก็เป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วนะเหตุแล้ววันนี้เป็นคตินะเอาละที่นี่มีอะไรว่าไป
11: บูชาธรรมค
2: ่
11: ะ
2: บูชามามีแล้วมดธรรมธรรมเอาไม่อาจไม่อ่านธรรมเอามาบูชามาธรรมจะเอาหมดเนี่ยธรรมไม่มีอาจมีอ่านธรรมเห็นจะไม่เอาอะไรไปแล้ววันนี้น่าจะไม่ไปไหนสายแล้วเราจะพักภาวนาของเราเมื่อเช้านี้ก็ภาวนาขึ้นมาก่อนพระออกบิณฑบาตนิดหน่อยก็เข้าห้องแล้วพระกำลังจะออกบิณฑบาตแล้วเข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วจนได้ไปเคาะประตูป๊อกๆลืมสนิทนะจึงจะลืมได้โอ้มันถึงเวลามาถึงเวลาเจนอย่างนั้นแล้วลืมนะลืมกินลืมนอนลืมอะไรไปหมดแล้วละเลิกแล้วเลิกได้แล้วที่นี่เราจะเอานี้ไปเอาไปก็ไปงั้นคนเมื่อคืนนี้ยังไม่ตกนะเมื่อคืนมีตกนิดหน่อยทุกคืนอะไรอย่างนี้นะ
12: พ่นสีครับ
2: ฮะ
12: คือแบบพ่นสีครับตกแบบพ่นสี
2: งานแบบพ่นสีตกตกเรื่อยเรื่องนี้ฝนดีเรื่องพระกระดาฝนดีการกรรมยาเรื่องการกรรมมักแย่งกระปือมือฝนดีเรื่องขึงหาฝนดีแต่ว่านี่คือเราจะไม่ไปไหนอ่ะเหนื่อยมากแล้วเหนื่อย9 โมงกว่าแล้วโอ้เหนื่อยนั่งตั้ง2 ชั่วโมง7 โมง25 นาที8 โมง9 โมง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:00 น

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: แต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านฟังเทศน์ตั้งใจฟังจริงๆฟังด้วยศรัทธาความเชื่อฟังด้วยความเลื่อมใสฟังเพื่อจะด้วยความตั้งใจนำใช้ประพฤติปฏิบัติจริงๆอยู่ในหลักเทวาตั้งใจฟังโดยความเคารพจดจำคำที่ท่านแสดงไว้โดยความเอื้อเฟื้อความเคารพแล้วก็นำไปตรวจตรองพินิจพิจารณาด้วยความเคารพแล้วปฏิบัติตามด้วยความเคารพความเคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเคารพต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ค้นคว้าจนได้บรรลุธรรมส่วนพระธรรมนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาศัยพระธรรมนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งสามอย่างแยกออกโดยเนื้อความแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักความจริงเพราะฉะนั้นการฟังโดยความเคารพเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ถอนความเห็นผิดเพื่อจะได้ถอนความเข้าใจผิดเพื่อจะได้อ่อนน้อมเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตรงทางได้ง่ายเพราะจิตมันอ่อนมันน้อมความเคารพก็คือความอ่อนความน้อมธรรมะจะละเอียดคดเคี้ยวอย่างไรก็สิ่งที่อ่อนน้อมตามมันก็เข้าตามได้ไม่ขัดไม่ติดเพราะอาศัยความเคารพอาศัยความเลื่อมใสความเคารพนี่ก็ต้องอาศัยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเข้าใจถูกต้องง่ายจิตมันเข้าอยู่ในหลักความจริงได้ง่ายไม่มัวแต่รีรอเพราะสงสัยเพราะกลัวเพราะไม่รู้เพราะหลงทำให้เนินช้าผู้มีสติปัญญาดีมาพูดสิ่งที่จริงแล้วจิตดวงนั้นผลลัพธ์มันตรงกันเข้าใจกันถูกต้องได้เร็วไม่ต้องสงสัยโน่นๆนี่ๆเหมือนกับคนที่รู้จักมีความรู้ภูมิรู้ได้เรียนหลักวิชาการเสมอกันมีความรู้เท่ากันเ

0: ขาพูดในหลักวิชาการหมดนั้นมันนี่ก็เข้าใจทันทีด้วยกันรับรองมั่นคงด้วยกันคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่รู้มาพูดแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รับรองเขาก็หาข้อขัดแย้งเพราะเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ผลที่สุดมันก็ความเห็นปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานก็เลยมันล่าช้าไม่ทันเวลาไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะมัวแต่หาอยู่ตกลงกันไม่ได้เราทั้งหลายฟังธรรมถ้าเราตกลงก็ได้ง่ายกับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ง่ายเห็นง่ายสงบง่ายทีนี้จิตใจของเรายังไม่ทันเข้าใจหลักธรรมอันถูกต้องยอมรับตามความจริงเพราะถึงได้ยินได้ฟังหรือนานๆจึงได้ยินได้ฟังนานๆที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้พิจารณาแต่การได้ยินได้ฟังคิดนึกน้อมไปในเรื่องอื่นนี่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางการรู้ธรรมเนี่ยมันมีโอกาสน้อยเหลือเกินไม่มีช่องว่างในจิตในใจให้ธรรมะได้ไปยึดอยู่ให้มีอิทธิพลให้การความรู้ทางธรรมอิทธิพลทางโลกเหนือจิตใจของเรามากกว่าทั้งเวลาทั้งตลอดความรู้ตลอดถึงความชำนาญและความคล่องแคล่วเรื่องของโลกมันคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วกว่าเพราะเหตุนั้นทั้งโลกจึงมีบทบาทบนจิตใจของเราทำให้เราอยู่กระทบกระเทือนแบบโลกอยากจะเข้าไปสู่ธรรมก็ธรรมก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยของเราเพียงพอเพราะฉะนั้นเราควรพยายามเปิดประตูช่องกว้างให้ฝ่ายธรรมะเพื่อให้มีกำลังเท่าเทียมกันกับทั้งโลกหรือให้เหนือกว่าทั้งโลกก็ยิ่งดีพยายามโอปนายโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรอย่างอื่นก็น้อมเข้ามาให้เป็นธรรมเห็นส่วนไม่ดีใครน้อมเข้ามาเป็นของจริงเป็นทุกข์เป็นสัจจะเป็นของจริงที่มีอยู่ประจำโลกมีให้เราได้พบได้เห็นได้รู้ได้พิจารณาได้เราสร้างปัญญาไม่ให้ลุ่มหลงส่วนความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ควรรู้ตามความเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นธรรมอันความจริงเพราะความสุขมีอยู่จริงในโลกถ้าความสุขไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ความสุขมาอย่างไรความสุขมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะเอามาเป็นสมบัติของจิตใจหรือตั้งอยู่ในจิตใจของเราได้เพราะมีสิ่งอื่นขัดขวางหรือบรรจุสิ่งอื่นมันเต็มแล้วถึงเราอยากจะเอาเข้าไปก็เข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าได้นิดๆหน่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้หลุดออกไปเพราะฉะนั้นเราควรพยายามหาโอกาสเอาธรรมะในส่วนที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขมาอยู่ในจิตใจของเราให้มากธรรมะที่จะมาปรากฏในจิตใจของเรานี่ต้องอาศัยโอปนายิกธรรมคือเราน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมธรรมเข้ามาในใจมีสติระลึกเข้ามาให้สู่จิตใจของเราให้เราได้อ่านธรรมที่มีอยู่ในใจของเราให้มากจะเป็นส่วนไม่ดีคือความทุกข์ความรำคาญความวุ่นวายจะทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นส่วนธรรมในส่วนที่ไม่ดีที่เราควรเบื่อหน่าย ควรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราไม่โมเมาประมาทในธรรมนั้นเราพยายามที่ไม่ให้จิตใจไปพัวพันในธรรมนั้นเหมือนกับเราเห็นไฟเราเห็นยาพิษเราไม่ประมาทไม่ควรจะเอาลิ้นเอาใส่ลิ้นไม่ควรจะยึดใส่ปากมันเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพเราควรระมัดระวังไม่ให้ยาพิษตัวนั้นไปแปะเปื้อนผสมการบริโภคต่างๆมันติดเสร็จเหลือก็ไปทำอันตรายเมื่อเราเห็นรู้จักชัดยาพิษว่าเป็นยาพิษแล้วส่วนอาหารเป็นอาหารส่วนยาพิษให้เป็นยาพิษเมื่อเราเห็นชัดแล้วเราก็บริโภคสิ่งที่เป็นอาหารพอเหมาะพอควรบำรุงร่างกายของเราชีวิตก็จะอยู่ได้ตามปกติธรรมดาฉันใดจิตใจของเราก็เหมือนกันยาพิษที่เราทั้งหลายเบื่อไม่ต้องการก็คือทุกข์นั่นเองเมื่อทุกข์มันติดเกี่ยวปนอยู่ในประเภทใดๆเราก็พยายามด้วยสันโดษระมัดระวังที่มาจากเหตุคือความหลงเพราะฉะนั้นเราควรมีสติรักษาตัวของเราไม่ให้หลงให้ตั้งอยู่ในสติมีความรู้ความจริงสิ่งใดเพื่อเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจเป็นไปเพื่อความสะสมสกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความประกอบกับกองทุกข์เป็นไปเพื่อความคุกคีมัวเมาประมาทนี่ไม่ใช่ธรรมที่ส่วนที่ดีเป็นธรรมที่ส่วนเราละส่วนเราควรทิ้งธรรมประเภทนี้มีอยู่ในใจก็ควรชำระสะสางอย่าไปคิดว่ามีมากๆก็จะมีความสุขอย่าไปคิดเลยได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มีความสุขสิ่งที่เราที่ว่าหามาเพื่อให้ได้มาได้มานั้นถ้าพูดถึงความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราหลงตัวสมุทัยที่เราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ฉลาดสิ่งนั้นกลับกลายมาเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเหมือนกับความรักความรักเนี่ยจะเป็นสมุทัยก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนปิยโตชยเตโสโคปิยโตชยเตพยังความทุกข์ความโศกเกิดขึ้นเพราะความรักความรักมีอยู่ที่ไหนความหวงแหนความอาลัยความอาวรณ์ความเป็นภาระจะต้องคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราก็ทุกข์อีกเกิดความสุขความเสียใจเศร้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้เรื่องของความชังบ้างมันเป็นคู่กันเมื่อความชังเกิดขึ้นเราก็วันไว้ช่องว่างให้มีความรักเหลืออยู่บ้างอย่าไปชังทั้งหมดเพื่อจิตใจของเราได้อยู่กลางกลางความรักกับความชังจะได้อยู่เป็นขอบป้องกันเราเป็นรั้วป้องกันเราอย่าให้รักทั้งหมดอย่าให้ชังทั้งหมดแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามสอดส่องสิ่งที่ดีบ้างนี่อยู่ในนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งใดที่เป็นโทษที่ว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เราก็มองดูให้ดีๆอาจจะมีความสุขอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขจากการที่พระองค์ไปทนทุกข์ทรมานต่อสู้เพื่อให้ศึกษาให้รู้ทุกข์ถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์แต่ไปตั้งจิตปณิธานว่าขอให้เรามีความสุขแต่ฝ่ายเดียวพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลย กายก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนถูกแดดถูกร้อนถูกหนาวถูกคอยหิวอะไรต่างๆอยากจะให้มันอยู่โดยไม่มีอะไรให้มันสบายอบอิ่มอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะรักเพราะชังเพราะไปหลงรักหลงชังหลงสุขหลงทุกข์ปรารถนาแต่ความสุขแล้วก็เกลียดทุกข์พระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะวิธีการอย่างนั้นพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมได้ความสุขเพราะพระองค์ไม่หลงสิ่งเหล่านั้นฝึกหัดจิตให้เข้มแข็งให้รู้เท่าให้รู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นกับเราเนี่ยจะแยกกันออกได้ไหมจะเป็นอันเดียวกันจริงๆเนี่ยเมื่อมาแยกไปแยกไปพิจารณาไปเอาเขาก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกับแขนของเราสองอันนี่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรเพียงแต่เห็นเท่านั้นถ้าอยู่ติดทางเดียวก็จะทำอย่างไรมันก็ไม่มีเสียงถ้ามีทางหนึ่งมารับกันเนี่ยเสียงมันก็ออกมาแต่ก่อนเสียงไม่มีพอเราตบปั๊บเสียงออกมาให้มันเกิดตามมาเพราะการที่มือสองอันนี่เป็นเหตุอันหนึ่งมือสองอันแล้วไปกระทบกันนี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งถ้ามือสองอันแต่ตั้งคนตั้งไม่กระทบกันเสียงก็ไม่เกิดหรือมือทั้งอันจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ได้จะอย่าให้กระทบกันทั้งคนทั้งเคลื่อนไหวของมันเองเมื่อเสียงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายท่านเรียกว่าอาศัยกันเกิดไม่มีโดยตรงโดยเฉพาะมันอาศัยกันเกิดเหมือนข้าวสุกมันต้องอาศัยกันเกิดไม่มีโดยตรงข้าวสุกโดยตรงเราจะไปแสวงหาข้าวสุกโดยตรงๆโดยดั้งเดิมไม่ได้ต้องมันได้จากข้าวสารได้จากข้าวเปลือกได้จากการมาจากลำต้นที่ปลูกขึ้นในดินอาศัยน้ำอาศัยแผ่นดินมันอาศัยการเกิดอย่างนั้นจึงมันมีข้าวสุกแล้วมาบาดบริโภคเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นบุคคลมีชีวิตอยู่ขึ้นมาต้องอาศัยกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตรงๆเรื่องธรรมะก็เช่นเดียวกันเรื่องความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันแต่เป็นแต่เพียงอาศัยกันเกิดเท่านั้นถ้าหากจิตของเราหนักแน่นผู้รู้ของเราฝึกรู้ความจริงให้หนักแน่นไม่ให้หวั่นไหวในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็ดีสิ่งที่กระทบกระเทือนก็ดีเพียงแต่รู้เท่าแล้วพยายามรักษาจิตไม่ให้โมหมองไม่ให้เศร้าใจไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้มัวหมองเพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดดับเรามารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนะเมื่อเราศึกษาหนักเข้าหนักเข้าค่อยชำนาญขึ้นมาค่อยเห็นแต่สิ่งที่เราผ่านไปที่เราได้เฉยได้ผ่านไปผ่านไปเราก็ทบทวนดูว่าอาการเหตุการณ์ภายนอกอย่างนี้เมื่อแต่ก่อนเรายังไม่ได้อบรมเราทุกข์ขนาดไหนเราจะนอนไม่หลับเราจะรับทานอาหารไม่ได้จะต้องมีปัญหามีเรื่องมีราวตั้งแต่เรามารู้ความจริงเรื่องเหล่านั้นก็ลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงทีนี้ความสงบความกระทบกระเทือนในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยภาระอันหนักในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยความเบาใจความสบายในใจค่อยมากขึ้นทีนี้อันนี้รู้ได้เฉพาะเราเท่านั้นนะคนอื่นไม่รู้เพราะมันเป็นที่จิตของเรามันปรากฏที่จิตของเราเมื่อเรารู้ของเราเป็นอย่างนี้เราก็รับรองความจริงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเห็นผลของการศึกษาเห็นผลของการปฏิบัติ เห็นผลของการปฏิบัติถูกด้วยตรงด้วยถ้าเราศึกษาก็ตามปฏิบัติก็ตามนี่ก็ตามถ้าไม่ถูกไม่ตรงก็ไม่เห็นชัดในใจไม่มีพยานหลักฐานที่ให้เรามั่นใจถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังจากท่านสอนก็ตามถ้าไม่ปรากฏในจิตใจเลยไม่เป็นพยานที่เราให้เชื่อมั่นแน่วแน่มีแต่ความสงสัยเพราะยังไม่สัมผัสเพราะเอตนั่งการปฏิบัติให้ปรากฏในจิตในใจของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อต้องการอยากรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเรียกว่ามรรคโดยย่อยๆที่สุดแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาในแนวทางเพราะฉะนั้นศีลเป็นฐานรองสมาธิสมาธิเป็นฐานรองดับรองปัญญาเมื่อฐานคือศีลไม่มั่นคงสมาธิซึ่งตั้งอยู่บนฐานก็อยู่ไม่ได้ข้อนี้ถ้าเราไปพิจารณาแล้วบางแห่งบางคณะที่พวกฝรั่งแล้วพวกนี้แล้วก็ว่าศีลไม่จำเป็นจะมาเคยไปอบรมเทศเรื่องฐานศีลอยู่ทางออสเตรเลียพอเทศเสร็จแล้วมีคนไทยบอกว่าเขาไม่อยากฟังเท่าไหร่เรื่องฐานศีลเขารู้แล้วอยากจะฟังแต่ปรมัตถธรรมเรื่องสมาธิภาวนาสูงสูงเราก็เลยก็ไม่อยากพูดมากมันก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดไปกลางๆว่าเอานึกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากขาดศีลแล้วสมาธิมันจะมั่นคงได้อย่างไรถ้าเราโดยพิจารณาโดยอารมณ์สิ่งที่มากระทบสินี่ถ้าเราสมมติว่าเราทำผิดสิ่งเนี่ยสิ่งแล้วสิ่งที่มีที่มากระทบคืออะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สงบที่เราทำเดือดร้อนเมื่อเราประพฤติผิดสิ่งเนี่ยไม่รักษาสิ่งเนี่ยมันต้องมีเรื่องกระทบมากมีเรื่องก่อกวนมากเพราะไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ชอบหรือไปรักของเขาเขาไม่ชอบประพฤติผิดแต่ทเวนีแต่มันก็จะมีสร้างแต่ปัญหามันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเมื่อไปกินเหล้าแล้วไปเก้าก็หกอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาดูจึงศีลจึงเป็นฐานรองที่สำคัญที่สุดแม้แต่ศีลห้าเท่านั้นถ้าเราชอบดื่มเหล้าอยู่อย่างนั้นสมาธิมันจะตั้งได้อย่างไรแต่ละข้อละข้อทำไมจึงว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้ธรรมส่วนละเอียดเท่าไหร่เห็นธรรมส่วนละเอียดเท่าไหร่ส่วนศีลของท่านกับท่านรักษาให้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ปล่อยละเลยที่เราเลื่อมใสเพราะศีลท่านบริสุทธิ์ที่เป็นพระอรหันต์ยิ่งสะอาดกว่าพุทุชนอีกท่านบริสุทธิ์กายวาจาใจเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ที่รักษาจะว่าฉันละกิเลสได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องรักษาเพราะฉันไม่หลงจะทำอะไรก็ทำอย่าพูดอะไรก็พูดไม่มีในวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านยิ่งสำรวมยิ่งรักษายิ่งเป็นเนติแบบฉบับทุกอย่างท่านไม่ได้ปล่อยจนมรณะภาพจนดับขันธ์สู่ปรินิพพานพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันพระมหากัสสปะเคยปฏิบัติถือธงค์ของวัดแต่เบื้องต้นอย่างไรท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นท่านสำรวมอยู่อย่างนั้นท่านรักษาของท่านอยู่อย่างนั้นโดยปกติทีนี้ถ้ามีปัญหาถ้าท่านไม่รักษากิเลสจะจับกำเริบอยู่กลับอีกมีอีกไหมถึงกิเลสไม่มีท่านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ถึงจะไม่กำเริบอีกท่านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไร เพราะถึงกิเลสอาสวะที่จะตกแต่งภพชาติข้างหน้าหรือการต่อไปจะแต่งไม่ได้แล้วแต่เมื่อการกระทำที่ไม่ดีที่ผิดเมื่อทำได้เหมือนกับปุถุชนคนอื่นทำทั่วไปแล้วเสียงจากปุถุชนที่ไม่รู้ต้องเข้าหูท่านแน่นอนมีเสียงตำหนิติเตียนแน่นอนหูต้องได้ยินแน่นอนเพราะหูมันเป็นวิบากกายก็ยังเป็นวิบากแต่อดีตมันเป็นผลปัจจุบันเพราะฉะนั้นกายก็ต้องมีเวทนามีขันธ์ยังเหลืออยู่ก็ต้องมีผัสสะมีเวทนาอยู่เพราะกายไม่ได้เป็นพระอรหันต์ประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นที่อยู่วิญญาณส่วนนี้เป็นวิญญาณวิบากไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ย่อมรับรู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีความรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามเราทั้งหลายต้องการความมั่นคงของการปฏิบัติเพื่อให้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ความสำรวมตั้งอยู่ในศีลสำรวมกายสำรวมวาจาโดยความระมัดระวังก็เราเท่ากับเราสร้างสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติของเรามีระลึกการกระทำควบคุมการกระทำควบคุมการพูดของเราไม่ให้ผิดเป็นการสุจริตในทางกายทางวาจาแล้วชื่อว่าเราเดินตามทางเมื่อเราเดินตามทางที่ตรงถูกต้องแล้วนับแต่ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็ขยับเข้าใกล้หาความจุดหมายปลายทางทุกก้าวไปแต่ถ้าเราเดินทางผิดแม้ก้าวไปสักใดมันก็ยิ่งห่างจากความจริงห่างจากจุดหมายปลายทางยิ่งจะก้าวไปนานเท่าไรรวดเร็วเท่าไรยิ่งจะห่างเร็วมากขึ้นเนี่ยเพราะมันผิดทางเพราะฉะนั้นทางคือสิ่งเราก็ควรพยายามสำเนียกศึกษาสำรวมระวังเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันเป็นเครื่องอุดหนุนกันถ้าคนหนึ่งไม่มีสติคนหนึ่งมีสติพยายามสำรวมพยายามสงบนักเข้านักเข้าก็มีความสำรวมความเรียบร้อยความงามความสงบความเรียบร้อยความงามนี่ถ้าไม่มีพลังทั้งทางกายทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลสำรวมกายวาจาเป็นพื้นฐานสะอาดแล้วเราจะใช้สติสำรวมใจเพราะเราปิดประตู2ประตูได้แล้วข้าศึกมันเข้ามาก่อกวนไม่ได้ประตูทั้ง2ถูกปิดคือประตูกายและประตูวาจาศัตรูเข้ามาไม่ได้ยังมีประตูใจอาจจะมาเขาลิดรอดเข้ามาได้เราก็ปัดตั้งสติเฉพาะประตูเดียวไม่ต้องกังวลประตูอื่นเราก็สามารถที่จะเอาชัยชนะต่ออารมณ์ที่มาก่อกวนจิตใจของเราให้หมัวหมองทำให้จิตใจของเราไม่สะอาดเราอยู่ในประตูเดียวมีช่องมีโอกาสที่จะเรามีกำลังที่จะเอาใจชนะได้มากกว่าที่ประตูของเราไม่มั่นคงเข้าทางกายก็ได้เข้าทางวาจาก็ได้เข้าทางจิตใจก็ได้แต่สติมีอันเดียวเวลามาอยู่ประตูนี้ประตูนั่นก็ว่างเป็นช่องว่างให้ศัตรูเข้ามาเวลาอยู่ประตูวาจานี่เป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นเราพึ่งตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาประตูหรือปิดประตูของเราให้ดีเหลือประตูอันเดียวแล้วพยายามแต่สมัยครั้งพุทธกาลท่านจึงเปรียบอุปมาร่างกายของเราเปรียบเหมือนจอมปลวกเปรียบเหมือนปลวกใหญ่คนหนึ่งปลวกใหญ่นั่นร่างกายของเรามีประตูคือ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6ประตูด้วยกันท่านว่าเมื่อต้องการจับเหี้ย เหี้ยมันเข้าไปอยู่ในปวงนั้นเมื่อต้องการจับตัวเหี้ยแล้วท่านว่าให้ปิดอุดให้แน่นประตูทั้ง5ช่องทั้ง5เราก็ไว้ช่องหนึ่งสำหรับเราอยู่เฝ้าคอยขุดตามช่องนั้นขุดไปขุดไปขุดไปก็จะได้ไปพบตัวเหี้ยจับตัวเหี้ยได้เพราะมันออกไปทางไหนไม่ได้เราปิดแล้วถึงจะหากเราไม่ปิดเราปิดไม่ดีเราปิดไม่หมดอยู่ช่องใดช่องหนึ่งเพราะตัวเหี้ยมันก็กลัวตายเหมือนกันไม่อยากตายเหมือนกันมันก็ต้องดิ้นหาช่องออกเมื่อเห็นช่องไหนออกได้มันก็ออกไปไม่จับตัวมันไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันมันมีประตูเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สำรวมให้เหลือแต่ประตูเดียวรักษาประตูเดียวให้ดีการรักษาปฏิบัติให้ดีเกี่ยวกับเรื่องด้วยการงานทางจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากจะบังคับมากโดยวิธีการเหมือนกับเราทำงานอย่างอื่นของยาวก็ไม่ได้เราจะปล่อยมันก็กลับตัวเร็วเหมือนกับใบน้ำอยู่ในใบบัวการประคับประคองจิตเหมือนประคับประคองน้ำอยู่ในใบบัวนี่แหละให้ถือว่าอย่างนั้นน้ำที่อยู่ในใบบัวกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเผลอไม่ได้เลยการภาวนาที่ดูจิตของเราที่ทำจิตใจให้สงบพยายามเหมือนกับเราสำรวมระวังน้ำอยู่ในใบบัวนั่นเราจะน้ำในใบบัวเราจะกำแรงก็ไม่ได้เราจะเคลื่อนไหวแรงก็มากก็ไม่ได้เราจะนี่ก็ต้องพยายามทำโดยใจดีใจระมัดระวังโดยไม่ใช่เป็นของหนักใบบัวไม่หนักเลยเราจะซื้อได้โดยต้องใจจิตใจเที่ยงตรงนี่ก็เหมือนกันเรามองดูด้วยทิฏฐุชุกกรรมความเห็นในตรงโดยอุบายแยบคายก็ทำจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นตรงเห็นรวบรัดเข้ามาโดยเฉพาะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จโดยใจเรารวบรัดเอาทีนี้เราดูที่ใจแล้วใจทั้งหลายมันก็ต้องมีอยู่ในที่นี้ถ้าไม่มีใจและทำทั้งหลายจะเป็นกุศลอกุศลอดีตอนาคตปัจจุบันก็มันไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบรัดอยู่ที่ใจฉะนี้แล้วเราก็พยายามมันก็สร้างใจจะให้มันดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆที่หลอกไปสิ่งที่กระทบกระเทือนเหมือนกับน้ำที่อยู่ในใบบัวที่มันกลิ้งไปตามสิ่งกระทบกระเทือนเราก็พยายามที่ดูให้ตั้งมั่นเลยแม้แต่ลมหายใจก็ละเอียดตามระดับแม้แต่ความรู้ก็ละเอียดตามระดับทำความสบายด้วยถ้าจิตใจไม่สบายขัดข้องโดยต่างๆเราก็ใช้อุบายทำไมมันคิดไม่ดีมันก็ยังคิดได้คิดไม่ให้สงบมันก็ยังคิดได้มันสร้างขึ้นได้เราจะสร้างความสงบไม่ได้หรือก็จะสร้างความดีในใจไม่ได้แล้วความไม่ดีก็ยังคิดได้มันก็ต้องได้จะเป็นได้แต่ทางเดียวทางนี้ไม่ได้ยังไงมันทำเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราพยายามคิดแต่ให้มันสงบคือคำว่าความสงบเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเสียเลยคำว่าความดับมันมีอยู่แต่สิ่งที่ดับก็คือทุกข์สิ่งที่รู้มันก็ต้องมีอยู่ใครจะไปดับความรู้ได้เหมือนกับแสงสว่างเมื่อเป็นธรรมชาติใครจะไปดับได้เมื่อเราต้องการมืดเราก็ดับตาของเราถึงจะแสงสว่างมีอยู่เท่าไรก็ตามแต่ตาของเราหลับแล้วมันก็มืดได้เหมือนกันเมื่อเราต้องการแก้มืดก็ไม่ต้องไปดับดวงอันไม่ต้องไปหาอันอื่นเพราะดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วเรามาแก้ที่ดวงตาของเรานั่นแหละเราลืมตาขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเราก็เห็นรูปต่างๆผลที่สุดเราก็มาแก้ที่ตาของเราเพราะสว่างก็มีอยู่แล้ววัตถุก็มีอยู่แล้ว จะมืดหรือจะสว่างมันอยู่ที่สตาของเราชั้นใดก็ดีธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทุกพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในโลกนี้ในชาติมนุษย์นี้ในเดือนปีอันนี้ในจักรวาลอันนี้ในดวงอาทิตย์อันนี้ในโลกอันนี้ในธรรมอันนี้ความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีแต่เฉพาะเรากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะเราเกิดสุดท้ายภายหลังมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาความทุกข์ไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะพวกเรานี่แต่อดีตมานานแล้วเป็นของประจำโลกเป็นของประจำธรรมพระพุทธเจ้ามาได้ตรัสรู้โลกตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วเพราะอาศัยพระองค์มาแก้ดวงตาของพระองค์ให้ใสสะอาดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ละเอียดที่คนทั้งหลายไม่เห็นที่คนธรรมดาไม่เห็นที่คนธรรมดาไม่รู้พระองค์ก็เห็นแล้วศึกษาจนรู้จนเข้าใจในสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นนั้นเอาใช้ให้เกิดประโยชน์ความสุขอย่างพึงพอใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสำเนียกศึกษาให้เข้าใจธรรมะที่ละเอียดในส่วนที่ละเอียดในส่วนที่หยาบในส่วนที่ประณีตเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาให้เหมาะสมในธรรมนั้นๆในส่วนนั้นๆเราก็จะเห็นได้ทำส่วนละเอียดแต่สติปัญญาของเราหยาบอารมณ์จิตใจของเราหยาบมันก็รับกันไม่ได้รับไว้ส่วนละเอียดไม่ได้ที่เหลืออยู่ก็เหลือแต่ส่วนหยาบที่เสมอกันเมื่อเราต้องการรู้เห็นธรรมะส่วนละเอียดจะต้องอาศัยความสงบจะต้องอาศัยความวิเวกต้องอาศัยสติต้องอาศัยความเพียรเราก็ต้องหาที่สงบที่วิเวกต้องมีสติมีความเพียรให้เหมาะสมพอดีพองามก็เห็นได้ก็รู้ได้เมื่อเราเพียรไม่ลดละไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสำเนียกศึกษาเฉพาะเวลาที่เรามีโอกาสอันดีเหมือนในสมัยเวลานี้ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่ดีไม่น้อยโอกาสที่ดีอย่างนี้อาจจะหาไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้จะเป็นสิ่งที่ง่ายในปัจจุบันนี้อาจจะสิ่งที่หายากในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเหมาะสมในการที่จะเราจะศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วควรจะสละเวลาตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงใจจะอยู่บ้านก็ตามจะอยู่ป่าก็ตามเราก็ให้พยายามตั้งใจปฏิบัติในธรรมนั้นถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติได้อยู่อย่างนี้แหละความรู้ของเราเกี่ยวด้วยธรรมะย่อมปรากฏมีบทบาทในจิตใจให้เราได้สัมผัสความพึงพอใจความหนักแน่นความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังกล่าวมาสมควรแก่การเวลายุติแต่เพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จ งพยาย

0: ามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหนักจากดีป่าหยิบขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงยิ่งเวลาอันเป็นมหามงคลและเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กระผมไข่ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านวสันต์เลิศธรรมเทวีได้ขึ้นถวายธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพร้อมกับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงตาได้แสดงธรรมแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขอกราบเรียนเชิญครับผม
3: หมดสองโลกว่าโอ้นี่กองคำเอาไปนั่นมันมาแล้วเอาไปแล้วเอาไปให้รับนี่ไม่ทันวันนี้ไม่ทราบจะเอาโวหารไหนมาเทศพี่น้องชาวไทยฟังเพราะเปิดคัมภีร์ไม่ทันจ่อมาตลอดจ่อจะฟังเทศตลอดพูดเทศเลยเปิดคัมภีร์ไม่ทันทางเข้าใจไม่ใช่หรือเปิดคัมภีร์ไม่ทันธรรมดาพระท่านจะประเทศที่ไหนที่ไหนท่านต้องดูคัมภีร์ก่อนใครจะไปสอนที่ไหนที่ไหนเขาต้องเปิดคัมภีร์เขาก่อนเปิดคัมภีร์แล้วดูคัมภีร์เรียบร้อยแล้วค่อยไปสอนนี่พระก็เหมือนกันจะไปสอนที่ไหนก็ต้องเปิดคัมภีร์ซะก่อนหลวงตาบัวจะเปิดคัมภีร์ทันยังไงวันนี้ตอนบ่ายสองโมงก็เทศแล้วกลับมานี่ยังไม่ได้เปิดคัมภีร์เลยให้ขึ้นเทศอีกแล้วท่านที่ดีไม่ดีจะถ้าพูดนโมก็จะสามจบแล้วก็จะนโมสี่จบห้าจบอยู่นั่นมันจะไม่ได้มากเพราะมันไม่ได้เลือกถึงได้ว่าทำได้มาจากไหนเพราะไม่ยังไม่ได้ดูคัมภีร์ขอให้พี่น้องหลายฟังไปแล้วกันนะนี่เทศวันนี้เทศไม่มีคัมภีร์นะอาจจะสเปะสปะไปทางไหนก็ไม่รู้แหละวันพรุ่งนี้ก็จะไปเทศพิสูโลกเนี่ยก็เปิดคัมภีร์ไม่ทันเนี่ยแล้ววันต่อไปก็เทศจังหวัดตากแม่สอดย้อนมาที่อะไรกำแพงเพชรนี้มีแต่แบบเปิดคัมภีร์ไม่ทันดีไม่ดีไม่ได้ดูคัมภีร์ด้วยซ้ำหลับตาเทศไปเลยว่าไงหลับตาเทศไปเลยเพราะไม่ได้ดูคัมภีร์ถ้าจะพูดถึงเรื่องคัมภีร์นะหลวงตาจะอ่านคัมภีร์ภูมิหลังของเด็กให้ฟังนะหลวงตานี่เป็นนักเรียนประถมสามเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเชื่อไหมว่าหลวงตานี่เรียนจบแค่ปฐมสามเท่านั้นก็ออกมาเลยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงเรียกว่าหลวงตาป.สามหรือไงทำไมจึงเรียนแค่ปฐมสามนั่นคือแต่ก่อนไม่มีปฐมสี่สมัยก่อนสมัยหลวงตาบัวเรียนหนังสือนั้นไม่มีปฐมสี่นะมีแค่ปฐมสามแล้วใครสอบได้แค่ประถมสามแล้วก็ออกได้เลยออกได้เลยผู้ที่ต้องการต่อก็ไปเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงเป็นหลวงตาป.3ประถมสามเทศกับเทศแบบประถมสามนั่นแหละหนึ่งทุ่มสองกำลังจะสิบสามนาทีตรงกันไหมสองสิบสามนาทีวันนี้ท่านเจ้าคุณและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าเป็นประธานแห่งบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งข้าราชการประชาชนทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราได้มาถวายผ้าป่าเป็นครั้งที่สองครั้งแรกในนามทางจังหวัดทั้งหมดครั้งต่อมาที่สองนี้เป็นทั้งทางวัดและทางจังหวัดแต่ครั้งแรกทางวัดท่านก็สนับสนุนช่วยเหลือกันจึงเรียกว่าเกี่ยวโยงกันมาเป็นลำดับตั้งแต่งานวันตอนบ่ายมาถึงวันนี้ทั้งพระทั้งประชาชนทั้งข้าราชการในต่างท่านต่างมี ความพร้อมเพียงกั

ได้บริจาคสมบัติมากน้อยเพื่อช่วยชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึกเวลานี้รู้สึกว่าอัตคัดอยู่มากในชาติไทยของเราจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยโดยมีพระเป็นผู้นำนำศาสนามาในนามหลวงตาบัวเป็นผู้นำศาสนามาประกาศธรรมสอนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือชาติคราวนี้เราจึงหนักเน้นหนักไปทางด้านธรรมะส่วนวัตถุที่เราจะช่วยชาตินั้นก็เคยได้เรียนให้ทราบแล้วแต่ตอนบ่ายนั้นว่าเป็นการช่วยปลายเหตุคือช่วยในจุดที่บกพร่องต้นเหตุได้แก่การปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจึงได้แสดงธรรมไปตลอดสายไปที่ไหนเน้นหนักเพราะเป็นห่วงชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธห่างเหินอัตธรรมเอาอย่างมากมายหน้าวิตกด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาจิตใจไม่ค่อยฝักใฝ่ในอัตในธรรมในกฎในเกณฑ์ที่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามแต่ฝักใฝ่ไปในทางที่ต่ำช้าเดียวสามเสียมากต่อมากคำว่าชาวพุทธถือพระพุทธศาสนานั่นจึงรู้สึกจะเป็นเพียงลมปากสักเป็นจำนวนมากกว่าความจริงความจริงไม่ค่อยสนใจประพฤติปฏิบัติเลยเนี่ยเสียที่ตรงนี้เมืองไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธควรจะรู้สึกตัวในจุดนี้ให้มากเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญศาสนาสอนลงที่ใจใจเป็นผู้รับเหตุรับผลดีชั่วประการต่างๆขึ้นอยู่กับใจทั้งหมดถ้าใจไม่ได้รับการอบรมก็เลวแหลกแหวกแนวไม่มีสิ้นสุดยุติจนถึงขั้นล่มจมได้แต่ถ้าใจได้รับการอบรมอับธรรมในซึ่งเป็นทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วใจก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอาศัยธรรมเป็นเครื่องเกาะก็จะค่อยมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาผู้ไม่เคยระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยเมื่อได้ทราบธรรมเข้าสู่หัวใจแล้วก็จะลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ลงคอและได้สนิทใจจนกลายเป็นเรื่องธรรมกับใจกลมกลืนกันไปเรื่อยๆก็ธรรมติดแนบอยู่ภายในใจไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าผู้สร้างหลักเกณฑ์เข้าสู่ใจอันเป็นหลักใหญ่สุดในโลกนี้มีใจเป็นสำคัญคนเราแต่ละคนก็เหมือนกันมีใจเป็นผู้ครองขันธ์ขันธ์นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นใจเป็นผู้เข้าอาศัยเป็นเจ้าของครองอำนาจอยู่ภายในร่างกายนี้นำร่างกายนี้เป็นเครื่องมือการเดินการเหินกิริยาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างในการแสดงออกจิตเป็นผู้บ่งการให้ใช้กิริยาอย่างนี้ออกมา หากว่าจิตไม่ได้รับการอบรมทางด้านศีลด้านธรรมด้วยความถูกต้องงามมากเลยแล้วกิริยาที่แสดงออกนั้นจะเป็นเรื่องของกิเลสตัวสกปรกโสมมสร้างฝืนสร้างไฟภายในใจหัวใจของสัตว์โลกแล้วหนุนใจออกไปให้แสดงกิริยาท่าทางในทางเป็นอกุศลในทางไม่ดีสกปรกโสโครมสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราได้ทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาคำว่าธรรมนั้นเป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะเกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันนี้เกิดขึ้นปีนั้นปีนี้หากเป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมกี่กับกี่กันแล้วมีท่านเรียกว่าธรรมธรรมนี้ให้ความยุติธรรมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกเรื่อยมาถ้าไม่มีธรรมเลยนี่โลกจะร้อนที่สุดไม่มีความหมายเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟ
ผาไหม้ตลอดเวลาทั่วดินแดนจึงต้องอาศัยธรรมเป็นน้ำดับไฟไฟคือกิเลสราคะขีณาราคะตัณหาก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาไหม้จิตใจของสัตว์โทสักขีณาความโมโหโทโสความเครียดแค้นก็เป็นไฟกองหนึ่งโมหะขีณาคือความลุ่มหลงไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงตลอดเวลาเพราะหนึ่งว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ผิดนี่ก็เป็นไฟกองหนึ่งหนุนให้ทำในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพราะโมหะความลุ่มหลงงมงายนี่แหละจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชำระวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในแง่แห่งศีลธรรมภายในใจเพราะใจเป็นของไม่ตายใจไม่เคยมีป่าช้าหากเป็นหลักธรรมชาติรู้อยู่อย่างนั้นอาศัยเข้าไปในร่างใดกำเนิดใดสัตว์ตัวใดบุคคลใดเทวบุตรเทวดาเปรตผีที่ไหนเป็นจิตดวงนี้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในนั้นทั้งนั้นเมื่อสิ่งที่จิตนี้เข้าไปอาศัยหมดสภาพไปก็เรียกว่าตายเวลาเข้าไปอาศัยก็เรียกว่าเกิดเช่นสัตว์เกิดคนเกิดนี่ที่เวลาสิ่งเหล่านั้นหมดสภาพไปแล้วใจนี้ไม่เคยตายก็ออกจากร่างนี้ไปแล้วไปสู่กำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆดูอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันมาแล้วเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยมีป่าช้าเราไม่ได้เผาศพกิเลสเผาแต่ศพสัตว์ศพบุคคลไม่ว่าที่ไหนมีตั้งแต่เผาศพซากคือร่างกายนี้เท่านั้นส่วนศพกิเลสและส่วนศพของจิตนั้นไม่เคยได้เผาเลยเพราะจิตไม่เคยตายนี่จิตนี้จึงต้องอาศัยเครื่องพยุงคือความดีทั้งหลายความดีทั้งหลายนั้นมีหลายประเภทฟังแต่ว่าทั้งหลายถึงการทำบุญให้ทานประเภทต่างๆจะทานแบบไหนก็ตามการเสียสละลงไปด้วยศรัทธาด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอนุเคราะห์กันด้วยความมีบุญมีคุณต่อกันเหล่านี้เรียกว่าทานทั้งนั้นผลแห่งทานนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาหนุนใจของเราให้ใจของเราได้กระเตื้องขึ้นมามีที่เกาะที่ยึดหากว่าตายในภพต่อไปเราก็จะได้อาศัยบุญกุศลนี้เป็นเครื่องถูกเครื่องลากเราขึ้นจากกองทุกข์เป็นลำดับลำดาไปจึงต้องสร้างความดีมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาสงบอารมณ์จิตนี้จะดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีสงบตัวได้เลยก็คือจิตดวงนี้คิดนั้นปรุงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่แล้วมาแล้วตั้งกับตั้งกันก็นำมาคิดได้ปรุงได้เผาตัวเองได้และเรื่องยังไม่เกิดไม่มีมันก็คิดกับปรุงขึ้นมาหลอกลวงเจ้าของให้หลงเชื่อเกิดความดีใจเสียใจเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เจ้าของไปได้เช่นเดียวกันนี่คือความคิดความปรุงของเจ้าของของเราเองที่ไม่มีขอบเขตคือทำเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเลยจึงต้องให้อาศัยอบรมการภาวนาคำว่าภาวนานี่ท่านแปลว่าการสังรวมการอบรมกระแสของจิตให้เข้ามาสู่จุดเดิมคือความรู้ล้นล้วนนี่เรียกว่าจิตเราจะกำหนดคำบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธพุทโธให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่ให้เผลอสตินี่ท่านเรียกว่าภาวนาเราจะบริกรรมธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามให้มีสติเป็นเครื่องบังคับอยู่ภายในลมภายในคำบริกรรมนั้นไม่ส่งสายไปที่ไหนให้รู้อยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่เรียกว่าภาวนา
ทีนี้เมื่อเราทำไปโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติแล้วจิตของเราจะค่อยหดตัวเข้ามาความรู้ที่ฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่คำบริกรรมคำเดียวนั้นแล้วเป็นจิตเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาภายในตัวเองแล้วปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเสียได้เหลือแต่คำบริกรรมอย่างเดียวคำบริกรรมนั้นเป็นความคิดปรุงเหมือนกันแต่เป็นความคิดปรุงในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงเรียกว่ามรรคคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยคำบริกรรมนี้เป็นบาดฐานซะก่อนแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงไปนี่แหละจิตแท้เป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบเพราะอย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธไม่รู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรนี่ก็เกินไปแล้วเมาเอาร่างทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดความจริงนั้นจิตคือผู้รู้นี้เข้าครองร่างอยู่เฉยๆร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ของจิตนี้เท่านั้นนี่คือหลักความจริงเราจะทราบได้ชัดตามหลักแห่งการภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นทราบไม่ได้ ใครจะเรียนสูงต่ำขนาดไหนไปเที่ยวเรียนรอบโลกมาก็ตามแต่จะได้มาแต่ความเหลวไหลหลอกลวงตัวเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะจับความจริงนี้ได้เลยนอกจากเรียนทางด้านจิตตภาวนา เมื่อเรียนทางด้านจิตตภาวนาแล้วความรู้นี้จะหดตัวเข้ามากระแสของจิตที่คิดไปในแง่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาจนเป็นจุดเด่นแห่งความรู้เมื่อจิตเด่นเป็นจุดเด่นแห่งความรู้แล้วก็จะแสดงความสงบเย็นใจขึ้นมาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งผิดแปลกกับความสงบสุขเย็นสบายทั้งหลายอยู่มากทีเดียวนี่เรียกว่าผลแห่งการอบรมจิตจากนั้นเราก็จะเริ่มทราบว่าร่างกายเรานี้เป็นอย่างหนึ่งจิตแท้เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันจิตแท้นี้อยู่ในร่างของเรานี่แหละแต่กระแสของมันซ่านไปหมดทั่วสารพางร่างกายอาศัยประสาทส่วนต่างๆเป็นทางเดินของความรู้นี้ให้ทราบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามอาศัยประสาทส่วนต่างๆนี่แหละเป็นสายทางเดินเพราะเป็นเครื่องมือของจิตที่ความรู้นี่ซ่านออกไปตามประสาทส่วนต่างๆนั้นเราจึงรู้ไปหมดทั้งตัวความจริงแท้คืออะไรเราไม่รู้เราจึงเหมาเอาว่าร่างกายทั้งล่างนี้เป็นเราเป็นของเราทั้งที่ไม่ใช่กายเป็นกายร่างกายส่วนต่างๆเป็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตทีนี้ว่าจิตเมื่อจิตได้รับการอบรมเข้าสู่ความสงบสงบหลายครั้งหลายหนย่อมมีฐานแห่งความรู้เด่นชัดขึ้นภายในตัวเองจนสามารถทราบได้ชัดว่าความรู้นี้คือจิตนอกจากความรู้ที่แล้วคือตาหูจมูกลิ้นกายแข้งขาอวัยวะภายนอกภายในทั้งหมดนี้เป็นอาการเป็นเครื่องใช้ของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราแท้อยู่ที่จิตนี่เราจะทราบได้ชัดโดยไม่ต้องถามผู้ใดขอให้เรียนการให้อบรมหลักทำตามหลักจิตตภาวนานี้เถิดจะทราบอย่างนี้โดยลำดับสุดท้ายจิตของเราก็จะทราบชัดว่านี้เป็นจิตนั้นเป็นส่วนร่างกายและละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตนี้มีความสง่างามขึ้นภายในตนในท่ามกลางหัวอกเรานี่แหละเพราะความรู้แท้อยู่ท่ามกลางหัวอกไม่อยู่ที่ไหนนะไม่อยู่บนสมองไม่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นสมองเป็นสถานที่ทำงานของจิตเช่นความจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเรียนวิชาความรู้ต่างๆเราจะทำงาน
อยู่บนสมองคือความจำจะอยู่บนสมองแต่เวลาความจริงด้วยจิตตะ

าเกิดตายพระพุทธเจ้าให้เรียนอย่างนี้นี่เราเรียกว่าเราตามรอยแห่งความเกิดตายของเราด้วยจิตตภาวนาตามเบื้องต้นก็ตามอย่างนี้แหละกำหนดภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก่อนแล้วรวมตัวเข้าได้กลายเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนเข้าไปจากนั้นก็สติปัญญาของเรามีเราออกใช้พิจิตพิจารณาสังขารร่างกายส่วนต่างๆที่เราเคยถือเป็นเรามาตั้งแต่วันเกิดโดยไม่ต้องมีใครบอกมันก็ถือเองเพราะกิเลสเป็นครูอยู่ในนั้นแล้วอะไรก็มีแต่เรามีแต่ของเราหึงหวงเราทั้งร่างนี้เลยว่าเป็นเราเป็นสมบัติของเรานี่เรื่องของกิเลสพายึดพาถือพาสำคัญมั่นหมายมันทำมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องธรรมและกระจายออกไปซักฟอกออกไปจิตมีความสงบรู้ตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วคือใจใจคือผู้ที่รู้เด่นดวงอยู่ในถ้ำครามอกเรานี่แหละนั่งรู้ชัดจากนั้นปัญญาก็ขยายออกจากจิตที่สงบเด่นดวงนี้ให้กระจายฉายแสงออกไปสู่เป็นความสว่างสวยแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกลกายออกไปแยกไปตรงไหนรู้ชัดเห็นชัดปล่อยวางไปเป็นลำดับลำดาจิตยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งตามขั้นภูมิของปัญญาที่ชำระได้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นละเอียดเป็นลำดับลำบาก ซากฟอกไปหมดในบรรดาที่เกี่ยวข้องกับจิตปัดออกปัดออกจนกระทั่งจิตนี้ได้ถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงความรู้นี้ที่เป็นพุทโธนี่แหละเรียกว่าตัวของความเกิดตายอยู่ที่ตรงนี้เราตามรอยมันเข้ามาด้วยจิตตภาวนาตามเข้ามาตามเข้ามาจนกระทั่งถึงจุดคือจิตดวงพาให้เกิดให้ตายนี้เพราะอวิชชาเชื้อแห่งความเกิดตายมันฝังอยู่ภายในจิตมันจึงพาให้จิตไปเกิดเที่ยงตายที่นี่ทั้งที่จิตไม่เคยเกิดเคยตายแต่อวิชชาพาให้เกิดไปก็เรียกว่าเกิดว่าตายไปตามกันหมดทั่วโลกดินแดนเมื่อ ตามรอยเข้าไปตามรอยแห่งความเกิดตายของจิตตรงนี้เข้าไปถึงตัวจิตที่กลมกลืนกำกับอวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายแล้วทำลายอวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายแตกสลายไปจากจิตใจแล้วจิตตรงนี้ก็สว่างจ้าขึ้นมาตัดสินตนเองได้โดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งในธรรมอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจิตคือนักรู้อย่างเดียวกันจ้าขึ้นภายในจิตนี่เรียกว่าได้สังหารตัวพาให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนได้นับไม่ถ้วนได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะที่ปัญญาอันแก่กล้าสามารถ กำจัดอวิชชาพาให้เกิดตัวพาให้เกิดให้ตายนั้นหมดไปจากใจใจนั้นจึงไม่มีป่าช้าใจนั้นจึงไม่ไปเที่ยวเสาะแสวงหาเกิดที่นั่นตายที่นี่อีกต่อไปเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนนี่แหละใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านเหนือโลกเหนือสงสารพูดถึงว่าความเลิศเลอก็ไม่มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นดีวิเศษวิโสประการใดก็ธรรมชาตินั้นเหนืออยู่แล้วเหนืออยู่แล้วทุกอย่างทุกอย่างธรรมอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านครองอยู่ท่านแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาเพราะสัตว์โลกยังจมอยู่ในวัฏวนในความสกปรกโสมมความทุกข์ความลำบากทรมานทั่วหน้ากันในสามแดนโลกธาตุนี้เสวยทุกข์ในแง่ต่างๆเหมือนกันหมดพระองค์จึงมีความเมตตาสงสารมากเพราะพระองค์ได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ถึงความบริสุทธิ์พุทโธไม่ต้องกลับมาเกิดเพื่อเสวยกองทุกข์ดังที่เคยเป็นมานี้อีกต่อไปแล้ว

ท่านจึงแนะนำสั่งสอนพวกเราด้วยพระเมตตาสุดสวยเราเกิดมานับว่ามีวาสนาบารมีได้พบพระพุทธศาสนา ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นธรรมอันเอกเข้าสู่จิตใจของเราและได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จผ่านพ้นไปแล้วนับว่าเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาอย่าได้ปล่อยได้วางวาสนาบารมีของเราที่พาให้มาเกิดมนุษย์นี้ให้หลุดลอยไปเสียเหลือตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเหลือตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นทีเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้เราจะไม่มีความหมายอันใดเลยไปเกิดในภพใดชาติใดไฟ 3-4 กองนี้ก็จะตามไปเผาอยู่ทุกภพทุกชาติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะฉะนั้นจงพากันสร้างความดีการให้ทานดังพี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อช่วยชาติของเหล่านี้เรียกว่าเป็นมหาทานเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเราเคยให้ทานผู้ใดรายใดพระสงฆ์องค์ใดก็ตามนั้นก็เรียกว่าทานธรรมดาแต่นี้เราเสียสละทานนี้เพื่อชาติอันเป็นเรื่องใหญ่หลวงของเราจึงเรียกว่ามหาทานเป็นมหากุศลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายบุญกุศลเราก็ได้อย่างเป็นที่ภาคภูมิใจชาติไทยของเราก็หนุนขึ้นเป็นระดับและก้าวเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรืองได้เพราะการเสียสละเพื่อชาติของตนแต่ละท่านละท่านรวมกันในจำนวนพลเมือง62ล้านคนนี้ต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่แหละอำนาจแห่งการเสียสละนี่ท่านเรียกว่าทำบุญรักษาศีลก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้มีศีลมีทานมีเจริญเมตตาภาวนาในจิตใจอย่าปล่อยอย่าวางอย่าคว้านั่นคว้านี้เห็นว่าเป็นของดียิ่งกว่าธรรมเห็นว่าเป็นของดียิ่งกว่าบุญกุศลซึ่งเป็นของเลิศเลือนนี้ไม่ใช่ทางต้องให้ระมัดระวังเสมอการเกิดมาเราเกิดมาทีแรกเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวของเรามาแต่งตัวล่อนจ้อนมาจากท้องแม่ตกทอดออกมาก็เป็นธรรมชาติแล้วสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์เพิ่งค่อยเกิดมีตามหลังของเราเกิดมีมากน้อยเราก็อย่าหลงอย่าเพลินอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนลืมศีลลืมธรรมไม่ใช่ของดีสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาตามนิสัยวาสนาของเราแต่ละรายละหลายที่ได้เคยสร้างงามความดีมามากน้อยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาตามกันมาเมื่อถึงการเวลาที่จะไปแล้วสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยจะสลายตัวไปหมดไม่มีความหมายในบุคคลที่สิ้นลมหายใจแล้วนั่นเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้อย่าได้พากันประมาทให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างเป็นผู้นำของตัวผู้นำนี่สำคัญมากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยังที่ว่าหลวงตามาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้นำทั่วประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เราเป็นผู้นำของเราแต่ละคนละคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนำผู้อื่นผู้ใดก็ตามถ้าเราเป็นผู้นำของเราไม่ดีแล้วเราก็จะนำคนอื่นให้เสียหายไปด้วยจึงต้องพยายามปรับปรุงตัวเองบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นในทางที่ดุที่ดีเช่นเป็นนิสัยตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบโคดโกงรีดไถคนอื่นนี้เป็นทางความชั่วเป็นทางก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ตนเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราก็ให้พยายามละเว้นละเว้นนี่สิ่งใดที่ดีเช่นการให้ทานการเสียสละถ้าเป็นของดีเราให้พยายามเพราะการเสียสละนี้เป็น
ทางที่กว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นทางของความสนิทสนมกลมกลืนฝากเพื่อนฝากตายกันได้ด้วยการเสียสละเรือจานกันไปแต่ความสนิทที่เหนียวนั้นเป็นภัยทั้งนั้นแม้มหาเศรษฐีใครก็เข้าไม่ติดเพราะความสนิทที่เหนียวนั่นแหละทำลายตัวมหาเศรษฐีเองเพื่อนฝูงบริษัทบริวารไม่ค่อยติดค่อยพันไม่ค่อยใกล้ชิดเพราะความสนิทนี้เป็นฟืนเป็นไฟใครเข้าไปใกล้ชิดติดพันไม่ได้เดี๋ยวจะถูกกินตับกินปอดไปหมดนี่คือตัวไข่ความสนิทอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคนเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจนกระทั่งถึงประเทศไทยทั้งประเทศนี้อยู่ด้วยกันด้วยความเสียสละต่างคนต่างเสียสละช่วยเหลือกันตามกำลังความสามารถที่จะเป็นไปได้แล้วโลกก็อยู่กันได้สนิทสนมกลมกลืนกันไม่มีอะไรเหนือการเสียสละนี่เลยไม่ต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะใดเกิดมาสถานที่ใดชาติใดวรรณะใดไม่ต้องถามขอให้มีแก่ใจด้วยความเสียสละเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลียวเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ยากจนข้นแค้นที่มาอาศัยเรานั่นก็เป็นที่สนิทติดใจของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเราเป็นลำดับลำดาไปเมื่อต่างคนต่างมีแก่ใจต่างคนต่างเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวแล้วไปที่ไหนเพื่อนฝูงก็มีมากความสนิทสนมกลมกลืนกันนั้นไม่ต้องบอกคางเสียสละนี่แลเป็นเครื่องประสานจิตใจและหน้าที่การงานให้มนุษย์ทั้งหลายกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยความตายใจอย่างอื่นไม่มียิ่งเป็นความสนิทแล้วเป็นไฟไปหมดขอให้พากันระมัดระวังความสนิทนี้เป็นภัยแก่ตนเองด้วยนะไม่ใช่เป็นภัยแก่คนอื่นโดยที่เราเห็นว่าความตนีหึงหวงเอาไว้นี่เป็นคุณต่อเรามันไม่ได้เป็นเสกสรรเอาเฉยๆมันจะเป็นอะไรตายแล้วก็เหมือนกับคนทั้งหลายที่เข้าไปเป็นเศรษฐีเขาไม่ตนีตายนั่นแหละเขายิ่งดีกว่าคนตนีที่เหนียวตายตายแล้วก็ไปเป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าสมบัติเงินทองเข้าของถ้าบาปไม่มีมากกว่านั้นก็ต้องมาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติสินค้าบริวารจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นห่วงแต่ถ้ามีบาปกรรมมากคนนั้นก็ดีถึงเดี๋ยวลงนรกเลยคนสร้างบาปเป็นคนสร้างทางนรกให้ตัวเองสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองจะสร้างแบบไหนก็ตามคือสร้างฟืนสร้างไฟทั้งนั้นเผาตัวเองคนอื่นจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามใครในทำในที่แจ้งก็ตามทำในที่ลับก็ตามการทำชั่วเป็นความชั่วของผู้ทำโดยตรงการทำดีเป็นความดีของผู้ทำโดยตรงเพราะเวลาจะไปดีไปชั่วนั้นไม่ได้ไปเพราะอำนาจแห่งที่แจ้งที่ลับที่ไหนแต่ไปเพราะอำนาจแห่งความดีความชั่วที่ตนทำแล้วนั่นแหละให้พากันระมัดระวังอย่างนี้ให้มากกิเลสมันหลอกนะดังที่เขาไปหาขโมยกันนะข้าไปทำในที่แจ้งกลัวเขาจะจับได้ว่าเราเป็นขโมยต้องไปหาขโมยเอาไม่ให้เขารู้แต่ตัวเจ้าตัวรู้อยู่ว่าเป็นไปขโมยเขานั่นน่ะสำคัญตรงนั้นนี่แล้วเวลาเราไปทำความชั่วช้าลามกในที่ลับไม่ใครรู้ใครเห็นเช่นการคดโกงรีดไถตบัดยักยอกตีฉิงยิ่งเหล่าแย่งเอาคนนั้นแย่งคนนี้นี่มาว่านับว่านรกไม่เห็นเราว่านรกไม่มีนั่นคือเราประกาศก้องทางลงนรกแล้วในตัวของเราเองนรกนั้นไม่มีความหมายอะไรกับใครแหละหากเป็นนรกอยู่โดยตรงเช่นเดียวกับเรือนจำเรือนจำก็เป็นเรือนจำนั้นไม่ประหาสร้างความหมายสนใจกับใครแต่สัตว์พวกติดคุกติดตารางนักโทษทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมหักหลังไหลเข้าไปในเรือนจำเองเป็นนักโทษขึ้นมาเองมีคนสร้างบาปสร้างกรรมด้วยวิธีการต่างๆโดยอุบายของกิเลสมันหลอกลวงนั่นแหละคือสร้างไฟนรกเผาตัวเองนรกมีหรือไม่มีกรรมอันนี้แลจะพาไปเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปถามหานรกไปถามหาสวรรค์
ที่ไหนทั้งผู้ทำความดีและทำความชั่วผู้ทำความชั่วช้าละมกแบบแผนกลอุบายใดก็ตามก็คือการสร้างทางนรกให้ตัวเองให้ตัวเองและก็ไปตกนรกเองโดยไม่มีใครตามส่งตามเสียไปชี้บอกทางนรกก็ตามกรรมนั้นแลฉุดลากไปเองทีนี้ผู้สร้างความดีก็เหมือนกันสวรรค์พรหมโลกนิพพานใครยังไม่เคยไปเห็นก็ตามขอให้สร้างความดีนี้ให้พอแล้วกันอย่าไปถามถึงสวรรค์อย่าไปถามถึงพรหมโลกอย่าไปถามถึงนิพพานให้ถามถึงตัวของเราเองถามตัวของเราเองว่าเราทำดีเราทำชั่วใครจะไปตกนรกและสวรรค์ก็คือการกระทำนั่นแหละเป็นเครื่องประกาศก้องขึ้นมาในตัวของเราเองว่าการทำความชั่วนี้จะต้องไปตกนรกแน่นอนไม่มีใครฉุดลากเอาไว้ได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือกรรมนี้ไปได้แล้วการสร้างความดีเราจะไม่เคยเห็นสวรรค์ก็ตามกรรมนี้จะพาไปสวรรค์โดยตรงควรแก่สวรรค์ชั้นใดกรรมนี้จะบุญกรรมของเรานี้จะดึงจะดูดจะถูกจะลากจะพยุงเราให้ไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นๆตามอำนาจแห่งบุญกรรมของตนถ้าสร้างกรรมมากขึ้นหนักขึ้นเต็มที่แล้วก็บุญกุศลของเราเนี่ยที่สร้างเต็มภูมิแล้วก็ดันเราฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงได้โดยไม่ต้องไปถามเช่นท่านถึงพระนิพพานบรรลุหลุดความหลุดพ้นจากกิเลสไปโดยประการทั้งปวงแล้วท่านไม่ต้องถามถึงพระนิพพานท่านหากเป็นพระนิพพานด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมของท่านที่สร้างมานั้นต่างหากนี่เป็นจุดสำคัญที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจคือศีลธรรมอย่าปล่อยวาง เวลานี้รู้สึกว่าเหินห่างจากศีลจากธรรมมากปล่อยคว้าแต่วัตถุภายนอกมาเป็นเราเป็นของเราเป็นสมบัติของเรามาประดับร้านของเราว่าเป็นของสวยของงามของดีของดีความดีทั้งหลายเลยไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสียทั้งหมดตัวของเราเลวขนาดไหนไม่สนใจแต่ผู้ที่จะพาให้ขาดที่พึ่งให้ตกนรกของไม่คือตัวของเราเองตึกรามบ้านช่องสมบัติเงินทองเข้าของสินค้าบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้พาเราไปแต่บุญกรรมของเราที่ทำลงไปนี่ต่างหากพาเราไปจึงต้องให้พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อเป็นหลักใจการให้ทานก็ดังที่กล่าวแล้วอย่าพากันตะหนีทีเหนียวให้ทำให้ทานเป็นนิสัยปัจจัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าได้ขาดนี่นิสัยของชาวพุทธต้องมีการให้ทานการเสียสละบุญจะไหลเข้ามาสู่ใจของเราทุกวันทุกเวลาที่เราให้ทานมากน้อยการรักษาศีลก็เหมือนกันให้รักษาศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับเราทำไมเรารักษาไม่ได้ต้องพยายามบังคับบัญชารักษาการภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นซึ่งเป็นหลักใจที่สุดในร่างกายเรานี่คือใจก็ให้อบรมจิตใจของเราด้วยธรรมใจของเราก็จะมีที่มีธรรมเป็นที่ยึดมีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสมบัติเงินทองเป็นที่พึ่งของกายเวลามีชีวิตอยู่เราก็อาศัยเข้าไปกินอยู่ปูวายหลับนอนไปตามเรื่องราวของขันที่เขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นอยู่เมื่อธาตุขันนี้หมดสภาพแล้วขันนี้ก็หมดสิ่งเหล่านั้นก็หมดสภาพไปตามๆกันก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาเสียส่วนใจนี้ไม่เคยตายก็ให้คุณงามความดีเป็นหลักใจของเราเป็นเรือนใจของเราสร้างเรือนใจขึ้นที่จิตใจของเรานี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแต่กี้นี้ได้กล่าวถึงความเป็นผู้นำขอให้นำตัวเองเป็นไปแบบนี้อันไหนไม่ดีก็ขอให้ละเว้นให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเรียกว่าเป็นผู้นำของตัวเองแล้วก็เป็นคติตัวอย่างของผู้อื่นต่อไปเช่นในครอบครัวของเราพ่อแม่ก็เป็นผู้นำของเด็กๆเล็กๆต่อไป
ตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ถูกที่ดีเป็นคติตัวอย่างเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นแก่ลูกบ้านเขาก็เคารพนับถือเขาก็เชื่อฟังบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ไปขนาดไหนก็ทำตัวให้เป็นคติตัวอย่างอันดีไปเป็นลำดับลำดาตามขั้นของผู้ใหญ่มากน้อยสูงต่ำขนาดไหน เป็นผู้นำไปทางที่ถูกที่ดีเป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยให้ดำเนินตามไปเป็นลำดับลำดาบ้านเมืองก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่เชื่อฟังของผู้น้อยเป็นร่มโพร่มใสของประชาชนทั้งหลายและต่างคนก็อย่างอยู่ด้วยอยู่กันด้วยความอบอุ่นเพราะอำนาจแห่งความดีที่เราเป็นผู้นำแต่ละคนละคนก็จะกลายเป็นบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นไปได้ นี่เรียกว่าผู้นำนำตั้งแต่ตัวของเราจนกระทั่งถึงวงกว้างสูงสุดผู้นำจึงสำคัญมากที่สุดถ้าผู้นำเลวซะอย่างเดียวในครอบครัวของเราพ่อแม่เลวลูกเป็นไฟไปหมดครูเลวนักเรียนก็เลวแหลกแหวกแนวไปหมดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันเลวก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนไปตามกันจนกระทั่งถึงวงราชการที่สูงสุดมีแต่ฟืนแต่ไฟมีแต่ปีกแต่ผีกินบ้านกินเมืองแล้วบ้านเมืองกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็น อาหารการกินของคนที่เป็นข้าศึกของบ้านของเมืองไปหมดนี้บ้านเมืองเขาไม่มีความหมายอะไรเลยล่มจมไปตามๆกันเนี่ยนี่แหละถ้าผู้นำผิดเป็นอย่างนี้ถ้าผู้นำถูกแล้วเย็นไปตามๆกันหมดสำคัญที่ผู้นำจึงขอพี่น้องทั้งหลายนำธรรมะนี้ไปเป็นผู้นำของตัวเองตลอดหน้าที่การงานในวงราชการงานเมืองขอให้นำธรรมนี้ไปเป็นผู้นำจะสงบร่มเย็นบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนี่พูดถึงธรรมเป็นภาคทั่วไปซึ่งจำเป็นต่อเราทุกท่านได้นำไปปฏิบัติบ้านเมืองของเราก็เจริญรุ่งเรืองในทางด้านศีลธรรมสำหรับพระสำหรับนักบวชนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งต่างกันกับประชาชนทั้งหลายพระกับคฤหัสถ์ไม่เหมือนกันถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ตามแต่ต่างกันที่เพศเป็นพระไม่ใช่เพศคฤหัสถ์หน้าที่ของพระการงานของพระจึงกลมกลืนไปกับธรรมกับธรรมกับวินัยซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องหมายของพระอันสมบูรณ์แบบคือผู้เคร่งครัดตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนนั่นเรียกว่าพระ 100% เป็นพระสากยบุตรพุทธชินโรธพุทธชินโรธคือเป็นลูกศิษย์ตถาคตโดยความชอบธรรมนี่พระเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคฤหัสถ์พระต้องเป็นผู้นำของตัวเองในความเป็นพระให้ถูกต้องดีงามในศีลธรรมของตนอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาก็เย็นสบายสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตลอดถึงวิมุตติพ้นเป็นเรือนของใจแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดนี่แหละพระต่างจากคฤหัสถ์อย่างนี้แล้วหน้าที่การงานของพระก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรตามหลักตามตำราที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลอันเป็นแบบฉบับที่ตายตัวหาที่ค้านไม่ได้ก็คือว่างานของพระนี้คืออะไรงานของพระคือเริ่มบวชมารักษาเพศแห่งนักบวชของตนคือศีลเป็นพื้นฐานรักษากายวาจาให้ถูกต้องดีงามมีใจเป็นผู้ควบคุมด้วยความเป็นธรรมแล้วเจริญสมาธินี่เรียกว่างานของพระเดินจงกรมชำระกิเลสความสกปรกออกจากจิตใจของตนอย่าไปหาคว้านอารมณ์ภายนอกที่เป็นของสกปรกโสมมเข้ามาสู่จิตใจของเราให้กำจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปออกไปนำธรรมเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแทนซักฟอกจิตใจที่
ว่าวุ่นขุ่นมัวนั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งและเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่เรียกว่างานของพระโดยแท้ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นและไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคำพีบาลานมาตลอดทุกวันนี้ใครอ่านก็เห็นก็รู้เลยกันมีพระพุทธเจ้าท่านสอนงานของพระไล่เขาไปอยู่ในป่าในเขาบวชแล้วสอนสถานที่อยู่และสอนงานให้ทำงานที่พระทำนั้นคืออะไรเบื้องต้นที่อุปัชฌาย์บวชนั้นสอนเจสาโลมานขาทันตาตะโตผมขนเล็บฟันหนังเอาเรียนปฏิบัติธรรมนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในตัวของเราปัญญาจะเกิดจะเพิกถอนสิ่งที่ตนสำคัญว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรออกได้เป็นลำดับจนกระทั่งกำจัดสิ่งนี้ออกได้ตามลำดับแห่งความเพียรของตนด้วยการอยู่ในป่าที่ท่านสอนว่าลุกมูลเชนาสนังนิสัยปปชาตะเจยาวชีวังอุซาโหกรณิโยบรรพชาก็สมหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกกระมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดอันประสถานที่เหมาะสมซึ่งไม่มีใครมารบกวนเลยในสถานที่จะนั้นเป็นความสะดวกแต่การชำระจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยมีสติกำกับใจของตนไม่สายแสบไปสู่อารมณ์สกปรกภายนอกที่เขายุ่งเหยิงกันให้ชำระจิตใจเข้าอยู่สม่ำเสมอด้วยความมีสติแล้วจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาคำว่าพระโสดาในขั้งนั้นกับพระโสดาในขั้งนี้เป็นทางเดินและสถานที่อยู่อันเดียวกันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ออกไปจากสวัสดิธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้โดยชอบธรรมแล้วนี้อย่างเดียวกันผู้ปฏิบัติตามทางเดินของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้นี้จะเป็นผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงโดยลำดับตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากงานของพระที่ท่านประทานให้แล้วว่าเกสาโลมานี้และสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญคือป่าเขาลำนาไผ่นี้เลยนี่เป็นงานของพระขอฉันพระนั้นขอให้พระลูกพระหลานที่อุตส่าห์พยายามมาในงานนี้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนหาญาติเวลานี้มันเป็นลังเป็นมรสุมระหว่างกิเลสเข้าโจมตีธรรมธรรมไม่ได้โจมตีกิเลสนะเวลานี้ไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระมีตั้งแต่เป็นฝ่ายกิเลสโจมตีทั้งนั้นมองดูคารวาสก็มองดูไม่ได้ในสายตาของธรรมมองดูพระก็ดูไม่ได้ในสายตาของธรรมเลอะเทอะไปหมดเลยในสุดท้ายก็มีเหลือตั้งแต่เพศของพระหัวล้นความประพฤติความคิดความอ่านการสอดแสวงหาเป็นเรื่องของกิเลสรับเหมาไปเสียทั้งหมดถ้าไม่มีทางที่จะได้ดีได้จริงกับกิเลสนั่นเลยเศษเดนกิเลสมันก็ไม่ยอมทิ้งให้ ทำได้อยู่ได้กินบ้างนี้แต่กิเลสตีตลาดลาดเหลวไปหมดในวงพุทธศาสนาของเราในวงชาวพุทธเราในวงพระวงเนรเรามีแต่ความสกปรกโสมมเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรกิเลสเข้าไปสร้างส่วมสร้างฐานไว้หมดเลยเราหาได้รู้ไหมว่ากิเลสสร้างส่วมมันสร้างส่วมสร้างฐานมันสร้างยังไงมันสร้างกับคารวาสเราก็ทราบแล้วแต่คารวาสอาจจะไม่ทราบก็ได้ทั้งที่เป็นนักสร้างช่วงสร้างฐานสร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวตลอดเวลาทุกหย่อมหญ้าก็ตามแต่ไม่ทราบว่าสร้างเพราะเหตุผลกลไกอะไรอย่างนี้มีเยอะเมื่อทำส่องเข้าไปมันก็เห็นหมดนั่นแหละการสร้างความชั่วช้าลามกความไม่รู้จักออกมาตามที่แสดงแล้วเมื่อตะกูนี้ความโลภความโกรธราคะตัณหามีตั้งแต่การสร้างช่วมสร้างฐานสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองทั้งนั้นนี่เรื่องของโลกเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้พระเราก็กลายเป็นสร้างช่วมสร้างฐานขึ้นมาด้วยวิธีใกล้เคียงและเป็นวิธีเดียวกันเลยกลายเป็นวัดวาว่าเป็นสถานที่อยู่แห่งบูดแห่งขูดแห่งช่วมแห่งฐานธรรมไม่ได้อยู่อาศัยได้เลยเพราะไม่มีใครสนใจต่ออัตต่อธรรมไม่มีใครสนใจ
ต่อการประพฤติคุณงามความดีไม่มีใครสนใจต่อการชำระสายสางกิเลสซึ่งเป็นตัวสกปรกภายในจิตใจมีแต่ต่างคนต่างกว้านเข้ามากว้านเข้ามาเผาตัวเองสร้างช่วงสร้างฐานด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดความปรุงอันเป็นทางกิเลสเสียทั้งหมดเลยเป็นที่ไหลรวมแห่งกิเลสภายในหัวใจพระเนรเราเนี่ยก็กิเลสตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งช่วงตั้งฐานในหัวใจเราทำไม่มีที่อยู่ทำไม่มีที่จะสร้างวัดไว้ก็เป็นวัดร้างแห่งธรรมแต่เป็นที่อยู่ของกิเลสไปเสียบวชพระมาก็เป็นพระล้างจากศีลจากธรรมจากสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเข้าไปทำหน้าที่แทนแท้หมดกลายเป็นช่วงเป็นฐานของกิเลสไปทั้งหมดในวงของพระของเลนของวัดของวาจนกระทั่งถึงชาวพุทธทั่วไปมีแต่ช่วงแต่ฐานของกิเลสนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดพระลูกพระหลานที่ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้ขอให้พากันนำไปคิดเราเป็นแพทย์พระอย่าคุ้นอย่าชินกับสิ่งชินกับสิ่งภายนอกเราเป็นพระเป็นโลกหนึ่งต่างหากที่เราอยู่เราทำงานการของเราเราอย่าไปแย่งการงานของคฤหัสถ์เข้ามาทำมาจัดมาทำจะเป็นการไปแย่งฟืนแย่งไฟแย่งความสกปรกจากโลกเข้ามาทับถมตนเองแล้วจะกลายเป็นมูดเป็นคูดในพระทั้งองค์ทั้งองค์โดยเราก็ภาคภูมิใจเราว่าเราเป็นพระมีน้ำซ้ำเขายังยกยอว่าเป็นปลัดนั่นเป็นบริการนี่เป็นพระครูนั่นเป็นเจ้าขุนนี่ขึ้นไปเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่เป็นเจ้าขุนราชยานวิสุทธิโสพลหลวงตาบัวก็เป็นบ้ากับราชยานลืมศีลลืมธรรมไปเสียอย่างนี้พระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าให้เป็นแบบนี้นะนี่หลวงตาบัวนำมาสอนพระลูกพระหลานทั้งหลายเรานี่เป็นเครื่องประดับภายนอกเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นลมปากเพียงเท่านั้นไม่ใช่ความดีที่จะพาเราให้หลุดพ้นจากทุกข์สำหรับนักบวชเราแต่เป็นการสร้างความติดพันในสิ่งเหล่านี้ดีไม่ดีสร้างความชั่วช้าละมกขึ้นมาจากยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวเองก็ได้ถ้าเราไม่มีสติให้พากันระมัดระวังอันนี้ก็ตั้งไว้ให้เป็นนั่นเป็นนี้ก็ตั้งไว้ดังนั้นแหละแต่ความดีนั้นให้เป็นเรื่องของพระเราสร้างในตัวของเราเองอย่าไปหลงกลของกิเลสตั้งให้เป็นอะไรอะไรก็มาก็เลยกลายเป็นกิเลสหลอกพระให้เป็นบ้าไปตามๆกันหมดไปที่ไหนมีแต่พระเจ้าฟ้าเจ้าคุณยศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงแต่จิตใจต่ำยิ่งกว่าฐานดูไม่ได้เลยนะสำหรับเพศเราพระลูกพระหลานฟังให้ถึงใจเวลานี้เป็นโอกาสที่จะมาสอนพระลูกพระหลานแล้วที่สำคัญที่สุดเวลานี้ซึ่งกำลังกระเทือนชาวพุทธของเราและโยนเข้ามากระเทือนพระเนรวัดวาวาดของเราเรียกว่ามหาภัยคือเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี้เป็นเรื่องเป็นราวของชาวโลกชาวโลกีเขา

นั้นมาก็โทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนี้เป็นมหาภัยอย่างร้ายแรงมากสำหรับพระเราเราเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับคัมภีร์โบราณไม่มีใครเกินพระไปได้คัมภีร์ไหนท่านบอกว่าอย่างไรเรารู้หมดรู้หมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบๆที่พระจะไม่รู้ไม่มีนอกจากพระหน้าด้านเท่านั้นจึงจะไปทำได้อย่างหน้าด้านอย่างหน้ามึนเราลูกหลานของเราที่รับการฟังสอนอย่างนี้ให้พากันระมัดระวังถ้าไม่อยากให้เป็นพระหน้าด้านหน้ามึนรบกวนชาวโลกชาวสารด้วยความโสกปรกของตนให้พากันระมัดระวังสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของพระเป็นภัยของพระอย่างยิ่งให้พากันระมัดระวังกำจัดมันออกอย่าให้มีไอ้เรื่องโทรศัพท์มือถือนี่สำคัญมากนะจับใส่หูปั๊บเดียวนัดกับอีหนูที่ไหนก็ได้นะไปพุ่มไม้พุ่มไหนก็ได้ไปมุมวัดไปที่ไหนเข้าที่ไหนได้หมดนี่อันนี้สำคัญมากนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยยิ่งไปแล้วหงายเลยหงายเลยเทวทัศน์วิดีโอนี่ก็เหมือนกันอันนี้รองกันลงมาอันนั้นเป็นเชื้อเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องชักจูงโทรศัพท์มือถือนี่เป็นจุดหมายที่จะสังหารพระโดยตรงไม่สงสัยเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานได้ระมัดระวังหลวงตานี่บวชมานานแล้วได้ผ่านโลกผ่านสงสารมาได้85ปีนี่แล้วทั้งอัตถังธรรมก็ได้ผ่านมาได้65ปีนี้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติก็ได้ดูมาพอสมควรถึงขั้นเป็นมหาไม่ได้โอ้อวดเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยในสิ่งที่นำมาแสดงแก่พระลูกพระหลานทั้งหลายทราบว่าจะผิดไปเพราะได้ดูคัมภีร์โบราณมาแล้วจึงพอทราบได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแล้วนำมาประกาศให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้ฟังบางรายก็มีเจตนาดีอยู่แต่พ่อความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วกลายเป็นพระเป็นเนรติดร่างแห่พวกทั่วช้าละมกไปและกลายเป็นความเสียหายในพระในเนรทั้งองค์ก็ได้ยังต้องได้เตือนให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายทราบอย่าคุ้นอย่าชินกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ลืมตัวว่าเราเลยพระไปแล้วเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เก่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยไปแล้วเราก็ทำได้ทุกอย่างสัตว์นรกไม่กลัวบาปแต่สัตว์นรกเป็นผู้เราเป็นผู้รับเหมาบาปเสียเองรับเหมาบาปเสียเองรับเหมาไฟนรกเสียเองให้เราเลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้ทำกำลังกระจายให้พี่น้องชาวไทยและพระเนรทั้งหลายพระลูกพระหลานเป็นต้นได้ฟังอยู่เวลานี้ไปประพฤติปฏิบัติแม้ฆราวาสก็เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อพระได้ทำไมไม่เป็นภัยต่อฆราวาสได้สิ่งใดที่ควรจะนำมาใช้ในวัดในวาให้ลูกเล็กเด็กแดงได้ดูก็นำมาอันไหนที่จะเป็นภัยต่อเด็กควรกำจัดปัดเป่ามันออกไปอย่ามาเผาเด็กให้เสียคนตั้งแต่เล็กๆนี่จะเสียหายไปหมดถ้าพ่อแม่เป็นความนักเพิดนักเพลินแล้วทำลูกให้เสียได้นะสิ่งเหล่านี้นะให้ระวังให้ดีวันนี้ได้พูดทำให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นสองภาคภาคหนึ่งคือสอนทั่วไปสำหรับพี่น้องชาวไทยเราภาคที่สองสอนพระสอนเองที่เป็นลูกเป็นหลานซึ่งห้อมล้อมนั่งฟังกันอยู่เวลานี้ได้ฟังความสัตย์ความจริงจากธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่การไหนๆได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความชั่วช้าละมกซึ่งมีอยู่กับทุกคนให้ห่างเหินไปจากตัวแล้วเราจะเป็นคนดีพระดีครองคุณงามความดีครองมรรคผลนิพพานขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานั่นแหละวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาหากผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกจิตถูกใจของพี่น้องชาวไทยหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายประการใดบ้างก็ขอให้คำนึงถึงธรรมว่าธรรมนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่สะอาดสุดยอดไม่มีอ้อมค้อมพูดอย่างตรงไปตรงมาถูกบอกว่าถูกผิดบอกว่าผิดผู้จะแก้โดยอดุธรรมฟังโดยอดุธรรมแล้วก็นำไปแก้เป็นประโยชน์แก่ตนได้นี่แหละผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้ยินฟังเพื่อปฏิบัติก็จะเป็นจากผู้ฟังทั้งหลายนี่แหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาเห็นว่าจะยุติลงเพียงเท่านี้และวันนี้ท่านเจ้าคุณเป็นเจ้าอาวาสซึ่ง ท่านไปช่วยทั้งสองทางด้านจังหวัดท่านก็ไปในวัดนี้

0: ท่านก็เชื้อเชิญประชาชนศรัทธาทั้งหลายทางราชการมีท่านรองผู้ว่าก็มา เป็นหลักชัยในงานนี้ด้วยจึงเป็นงานที่ลื่นเริงบันเทิงเป็นงานที่มีศักดิ์ศรีดีงามอย่างยิ่งที่การช่วยชาติของเรามีทั้งข้าราชการงานเมืองผู้ปกครองบ้านเมืองนำชาติบ้านเมืองของเรามาเป็นประธานด้วยมาเป็นสง่าราศีแก่งานของชาตินี้ด้วยแล้วศาสนาซึ่งก็หลวงตาบัวเป็นผู้นำก็ยิ่งได้เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นญาติเป็นอันเดียวกันเป็นพวกอันเดียวกันมาช่วยเหลือเนื่องมาสนับสนุนด้วยแล้วหลวงตาบัวรู้สึกมีความปลื้มปีติต่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นอย่างมากขอความสุขความสวัสดีและอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้นั้นได้ดลบันดาลจากจิตใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้หนุนชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเป็นที่พอใจโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มา
2: ครับ
1: มาเลย
2: ครับก็จะเรียนถามดังนี้นะครับหนูเริ่มเดินจงกรมเวลา 00.43 นหนูไม่มีเจตนาจะส่งจิตออกข้างนอกแต่จิตออกข้างนอกเองมีสติรู้ตามจิตมีความรู้สึกแปลกๆหันไปมองข้างหลังตกใจมากๆเพราะมีผีสมัยแมนจูเรียผีสมัยแมนจูเรียผีคนจีนนะครับ
1: หมี
2: ผีครับผีปีศาจผีครับ
1: ผี
2: แปลทุกผีครับ
1: เรื่องว่าไงผีที่ไหนว่า
2: ผีจีนแบบสมัยแมนจูเรียสมัยเก่าเมื่อละครับ
1: เออว่ามา
2: ฮะ
1: เราจะเอาสมัยใหม่ขึ้นรับกันเอาผีมันจะเยอะเหรอ
2: แมนจูเรียครับ
1: เราจะเอาผีใหม่ๆรับกัน
2: ครับ
1: เอาว่ามา
2: ผีแมนจูเรียนะครับไว้ผมเปียยาวๆใส่หมวกจีนสวมเสื้อยาวสีดำมีเขี้ยวสีเขี้ยวปากมีเลือดแดงเล็บมือปากมีเลือดแดงปากกินเลือดนะครับมีเลือดครับเล็บมือยาวหน้าเศร้าบางตัวกระโดดตามหลังและบางตัวกระโดดข้างหน้าและกระโดดรอบๆตัวหนูรู้สึกกลัวมากเพราะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนและเห็นสิ่งที่น่ากลัวอีกแยะเป็นเวลา10กว่าวันแล้วพยายามดึงจิตกลับมาทุกๆครั้งแต่ก็ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากจิตพยายามดึงจิตกลับแต่ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากครับ
1: มันวิ่งตาม
2: มันกระโดดอยู่ข้างหลังก็มีตามหลังมาก็มีอยู่ข้างๆก็มีรอบๆตัวก็มีครับ
1: ว่าไป
2: เพราะอย่างนี้หนูจึงเชื่อหลวงตาที่ว่าไม่ให้ภาวนาส่งจิตออกนอกเพราะเป็นอันตรายจะดึงจิตกลับไม่ได้ก็ยิ่งน่ากลัวจิตก็ยิ่งไปไกลหนูหาวิธีหยุดโดยหยุดภาวนาแต่ก็ได้ฟังเทศของหลวงตาในวิทยุอยู่ตลอดไม่ได้นอนจนกระทั่งจิตกับเสียงเป็นอันเดียวกันหลังจากนั้นจึงบังคับจิตได้ถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งมาให้พระที่วัดนี้พระแยะหนูไม่เอาแล้ว
1: ไหนว่าไง
2: ถ้าผีมาอีกถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งผีมาให้พระวัดนี้พระมากส่งผีมาให้พระครับเขาไม่เอาแล้วเขากลัวครับ
1: เดี๋ยวพระท่านไม่กลัวเหรอฮะพระท่านไม่กลัวเหรอกลัวมากเลยตั้งแต่อยู่ในวัดนี่มันก็มากต่อมากแล้วผีพระต้องกลัวมากต่อมากแล้วก็ส่งผีเยอะมากอยู
2: ่ฮะจี
1: มาก็เอาว่าไป
2: ข้อที่สองนะครับเวลานั่งภาวนาไม่รู้สึกตัวรู้แต่ผู้รู้อยู่อย่างเดียวขณะนั้นมีความรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นและกลับลงมาบางครั้งเอนไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนับเป็น10ครั้งหนูรู้สึกจิตพยายามจะไปแต่ไปไม่ได้บางครั้งเวลานอนก็เป็นขาขยับไปมามือก็ขยับไปมาหัวก็ขยับไปมาอาการแบบนี้เป็นบ่อยๆหนูควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ
1: เอาความใจให้มีความสงบไม่ต้องปล่อยให้มันออกเพื่อนข้างมันดีนะเรื่องอย่างนี้เป็นอาการของจิตที่ออกข้างนอกแล้วมีข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับพันกันไปความสงบใจนี่แหละเหมาะที่สุดสำหรับนักภาวนาการความรู้ความเห็นนี่ก็ไม่เห็นมีจำเป็นอะไรจะต้องมาเล่าอะไรอย่างนี้ถ้าท่านรู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องราชีต่อท้องที่ท่านไม่เคยพูดอะท่านจะพูดในวงธรรมะที่สอนสอนที่อย่างนี้มันเป็นขีดเป็นยอดแต่เป็นภัยได้มากนั่นท่านจึงไม่ค่อยจะสนใจเพราะเห็นถอยที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้อนรับพูดง่ายๆว่างั้นถ้าเกี่ยวข้องกับมันก็ไปใหญ่แล้วเรื่องอย่างนี้เข้าใจป่ะล่ะ
3: ครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องภายนอกแต่มีภัยถ้าหลงตามมันเป็นภัย รู้ตามมันแล้วจะเล่นกับมันบ้างก็ได้ไม่เล่นก็ได้ถอยจิตกับมันบ้างเดียวเรียกว่าไม่ต้อนรับแขกเข้าใจไหมถอยบ้างก็มาปิดประตูกึ๊กแขกมันเต็มอยู่ข้างนอกคนนี้ความหมายเข้าใจเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องง่ายมากพิสดารมากทีเดียวมันก็พูดอย่างนี้เข้าใจสักทีสิเลยก็มันถามแล้วจะคอจะเคยมาพูดให้ฟังไหมล่ะไม่พูดไม่เห็นมีจำเป็นเลยจะต้องพูดพูดหาอะไรนั่นพูดเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารธรรมะท่านสอนอย่างนั้นรักใหญ่อยู่ตรงนี้นะท่านไม่ได้พรรณนาเรื่องนอกเรื่องนาอะไรไปยิ่งกว่ากลางละถอดถอนที่เป็นภัยจิตใจของเราอยู่เป็นประจำอันนี้สั่งเน้นหนักเน้นหนักเลยสุดนี้มากอย่าไปยุ่งยากยุ่งยากกับข้างนอกมากนักนะไอ้พิจารณาอาการของจิตมันแสดงอะไรให้ดูมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่ในจิตนี่แหละไปดูอะไรนอกนะหางมเงานู่นงมเงานี่ตัวของตัวที่คว้านู่นคว้านี่ไม่อยู่ตัวเองที่มันคว้านู่นคว้านี่นั่นดูเข้ามานี่ให้สงบเข้าไปในสิสงบแล้วก็พิจารณาเอาอะไรมันยังเหลืออยู่อะไรที่ควรจะพิจารณาสืบต่อแล้วตามมันไปพิจารณาให้รู้อะไรมันรู้แล้วมันปล่อยของมันปล่อยของมันมันก็เข้าใจนั่นเข้าใจหรือยุบหรือนี่อ่ะ
3: คร
1: ับ นะ
3: ติ ด
1: จ
3: ะดูแกะเองอ่ะมันแกะไม่ได้ถ้าคุณกลับรู้จะเยอะ
1: หมายว่าไง
3: ม
1: ัน
3: แบบเข้าใจจนแล้วก็ไปเรื่อย
4: เขาแก้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามากราบเรียนหลวงตาแล้วก็เข้าใจแก้ได้
1: ก็ยากแล้วยังว่าอยู่แล้วเรื่องนี้มันยุ่งยากข้างนอกควรนะถ้าถอยเข้ามาข้างในพิจารณาอยู่ในอาการของจิตทุกอย่างมันยับไปปั๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บแล้วดูอาการของจิตนี่เป็นเรื่องละที่เลยถอนที่เลยในตัวถ้ามันออกมาปั๊บตามไปนี่ไม่ใช่ละนั่นเพลินไปกับมันมีบางทีเสริมที่เลยมากเข้ามากเข้าเรื่องนี้มันมีมากมายเวลาจะพูดอย่างนี้พูดซะบ้างนะเอาพระพวกเดียวกันนี่แหละสององค์องค์หนึ่งไปอยู่ถ้ำนั่นองค์หนึ่งมาอยู่ถ้ำนี้ไปภาวนานี่จะเอาตัวชัดเจนมาเลยนิทานสดนะท่านก็ไม่เคยพูดแต่มันเมื่อมันหยาบหยามเข้ามาหยาบหยามมาก็ต่อยมัดรับกันบ้างที่เขาใจไหมเมื่อ ไปนั่งภาวนาพอไปอยู่ในถ้ำนั้นได้สามคืนทนได้สามคืนโดดมาบอกนัดกันว่าเท่านั้นวันเท่านี้วันถึงจะมาพบกันแต่ยังไม่ถึงไหนโดดออกมาได้สามขืนโดดออกมาแล้วก็โดดไปหาองค์ที่อยู่ซ้ำนั่นแล้วทำไมว่าไปอยู่กำหนดเท่านั้นวันเท่านี้วันมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวมาสิยังไงอย่างนี้ล่ะหลังนี่ได้สามขืนเนาะมันอยู่ไม่ได้หรอกมันได้อะไรอยู่ไม่ได้ปีอรณาที่นี่นะผู้หญิงคนหนึ่งมันตายมีช่องมันตายมันไปปีนหาผลไม้

คนไม่ไหวถ้าลืมตาอยู่มันก็มาอยู่เห็นอยู่ว่างั้นอย่าว่าจะหลับตาเลยลืมตามันก็เห็นมาถ้าทนไม่ไหวทนได้สามคืนเปิดมานี่แล้วหืมไปอย่างนั้นจะหรือว่าเอาผมจะไปทดลองดูมาอีกอ๋อเราไปอยู่ที่นะนี่คือความรู้เหมือนกันเข้าใจไหมมันยอมรับกันทันทีพอมาได้สองคืนตรงนี้แห่งแล้วโอ้ยอย่างว่าเลยผมทนได้สองคืนท่านนับว่าเก่งกว่าผมได้สามคืนว่านั่นเป็นอย่างนั้นนะเปรตมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ผู้หญิงตายมีเศร้าไปขึ้นปีนขึ้นเห็นผลไม้อะไรที่ปีนขึ้นไปไปตกลงมาแล้วตายอยู่นั่นนะมีช่องนี่แหละมันก็มีอย่างนั้นนะโลกของการเต็มไปหมดแล้วนอกจากไม่พูดเรื่องของเราก็ไปเรื่องของมันไปแยกตอนนั้นเองเรื่องของเราที่แยกกิเลสจะไปหลงตามมันก็ให้เป็นเรื่องของเราไปปัดออกปัดออกพิจารณาตัวนี้ตัวมันดิ้นมันดีดออกมารับสิ่งต่างตัวนี้ไม่ออกมันก็อยู่สบายสงบเย็นลงไปนี่แหละการภาวนาให้สงบลงที่หัวใจสงบลงไปออกรูปนั้นนี้ไม่เรียกว่าสงบเข้าใจนี่แหละเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าไล่แม่แก่ลงภูเขาร้องไห้ยี่ลงไปก็อย่างนี้เองล่ะสอนอะไรก็ไม่ฟังสอนอะไรก็ไม่ฟังให้ออกบ้างไม่ออกบ้างได้ไหมเอาสอนออกมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แสดงว่าใจเชื่อเรื่องความรู้ก็เห็นเก่งมากกว่าเชื่อเราเขาบังคับเลยเอาไม่ให้ออกบอกงั้นเอาไปปฏิบัติคราวนี้เกาเด็ดแหละว่าเอาไม่ให้ออกได้ไหมลงแล้วให้อยู่ว่าเมื่อมันอยู่แล้วจะอธิบายต่อไปอีกมันยังไม่ลงที่จุดที่อธิบายต่อไปมันเป็นบ่ายข้างนอกไล่เขามันก็ไม่เข้าบอกไม่ออกเอาอย่างเด็ดกลับไปมาอีกออกอีกออกอีกก็ไล่ลงภูเขาอย่างนี้สถานที่ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่เขลาบอกปัญญาใครเป็นนักปราชญ์ไต่ไล่ร้องไห้ลงภูเขาที่อยู่ห้วยทรายวัดอยู่ทางนี้ตีนเขาเราอยู่บนเขาอยู่ตีนเขาเป็นพระมากอยู่เราขึ้นอยู่บนภูเขากำเนิดหนึ่งแล้วสำนักที่เขาอยู่ฝากบ้านทางโน้นวัดเราอยู่ฝากบ้านทางนี้ตอนวันพระเขายกขบวนไปละไปตอนสี่โมงเข้าไปห้าโมงกว่าหรือจวนหกโมงเขาก็กลับมาอย่างนั้นเป็นประจำอันนี้พูดถึงเรื่องว่ามันดื้อนะไม่ใช่เล่นนะจิตเนี่ยดื้อจะไม่ฟังเสียงเราเลยหรือว่าถือว่าเป็นครูอาจารย์เวลาฟังไม่ฟังเสียงเชื่อความรู้เจ้าของมากกว่าเชื่อครูอาจารย์ถึงขนาดไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้เราเฉยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเอาตรงนั่นนะน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์ไล่ลงไปก็หมดท่าแล้วก็ถึงได้มายอมรับที่นี่เอาย่นเลยนะที่นี่มายอมรับเราก็ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงขนาดทำไล่ลงภูเขานี่หมดแล้วที่นี่ที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วที่นี่ว้าเบยุ่งไปหมดเราก็หวังจะพึ่งครูอาจารย์ตรงนี้แล้วก็ถูกท่านไล่จากภูเขาแล้วเราทำไงนี่เราก็มาย้อนมาเห็นโทษตัวเองนี่ก็เป็นเพราะเรานั่นแหละไม่ฟังเสียงท่านท่านเอาซะว่างแล้วว่าเพราะห้ามมาตอนเป็นตักเป็นตอนเป็นว่ากันตอนเนี่ยเขาก็พูดได้ลำดับเหมือนกันนะเราห้ามมาเป็นว่าเป็นตอนเราก็ตั้งถึงที่สุดที่จะเอากันอย่างจริงจังแต่ยังไม่ลงอีกไม่ลงก็ไล่จากภูเขาเลยใครจึงยอมเอาท่าว่าเชื่อครูอาจารย์ก็ฟังท่านฟังสิบ้างสิท่านสอนว่าไงให้ปฏิบัติตามท่านบางสิจะเชื่อแต่ความรู้ของตัวเองทำอยู่อย่างนี้ไปทีไรก็ไปคุยให้ท่านฟังท่านลำพานท่านก็ไล่ลงภูเขาที่เอาปฏิบัติตามท่านที่ท่านยอมรับว่าเป็นครูอาจารย์ก็ปฏิบัติตามมันก็ลงต้าลงเลยเที่ยวนานเห็นไหมล่ะพอลงแล้วพอลุกขึ้นจากที่เรากราบไปหาภูเขาพอบ่ายวันหลังไปเลยไม่จำเป็นถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ละสี่วันกลับไปเราไม่ลืมนะธรรมดา8วันวันพระวันพระเข้าไปทีนึงวันนั้น4วันแล้วกลับมาเรากำลังปัดตาดอยู่4โมงเย็นมาโผล่ขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วอีกนี่เอาอีกแล้วที่เย็นมาหาอะไรเนี่ยว่าไปเราไปเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนเขามีอะไรเขามามาเราก็ปัดกวาดอยู่กับเนนอยู่ข้างบนเขาก็ขึ้นไปนะแล้วก็เลยนั่งที่นั่นเราก็วางไม้กวาดที่นั่นซัดกันที่นั่นเลยนั่นบางแกก็ไปเล่าให้ฟังอย่างนั้นก็อย่างนั้นนะที่ที่เราอธิบายต่อที่ก็จ้าไปเรื่อยๆนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องแอมความเชื่อตัวเองยิ่งกว่าครูอาจารย์มันเสียได้อย่างนี้แหละถึงขนาดไล่ภูเขาร้องไห้นั่นเหมือนนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านท่านก็เล่าให้ฟังแกก็เล่าให้ฟังเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเวลาท่านไปท่านมีถูกวิจารณ์กับ
แค่นี้แหละ

0: แต่ตอนนั้นแกเป็นกำลังเป็นสาวอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ถ้าว่าเป็นเนรท่านจะบวชแล้วเอาไปด้วยนี่ก็เป็นผู้หญิงมันลำบากลำบนเอาอยู่ไปซะก่อนกรรมมีก็เสวยไปก่อนมันหากจะมีครูบาอาจารย์มาสอนแหละท่านว่าถูกจุดท่าอยู่ว่าจะมีครูบาอาจารย์มาสอนอยู่แล้วแหละท่านว่านี่ไปมันสุดเหวี่ยงก็อย่างว่าแล้วความรู้ของแกออกตั้งแต่เปิดเผยเรื่องเทวุเทวดาอินพรหมนี่ไหนแกรู้หมดเลยอ่ะแต่เราไปคือพ่อแม่ของอาจารย์มั่นห้ามนะนี่เวลาเราไปให้หยุดภาวนานะท่านบอกอย่าภาวนานะบาปมีบุญมีกรรมของใครของเราเสวยไปเถอะท่านว่ามันหากจะมีครูบาอาจารย์มาสอนแหละท่านว่านี่นะนี่แกกับมาแกก็มีครอบครัวละทุนเพราะจากนั้นก็ออกบวชแล้วนี่แล้วออกบวชมันก็ไปแบบนี้ท่านห้ามไม่ภาวนาแต่มันอยากภาวนาเป็นกำลังทนไม่ไหวจะว่าแล้วจะตกลงกันเอ้าภาวนาระวังเอาระวังกันนะจะว่าระวังเอาระวังนี่ภาวนามันก็เป็นอย่างว่าเนี่ยแต่ก็เพราะความระวังเอานั่นแหละมันพอทรงตัวอยู่ได้แล้วก็เพราะดีแล้วก็ไปที่นั่นนั่นแหละไปจึงไปเจอกันอย่างว่าเนี่ยถึงขนาดได้ไล่ลงภูเขาแล้วจากนั้นมาแล้วพอยอมรับแล้วมันก็ซ่าขึ้นเรื่อยๆพุ่งเลยนั่นแล้วไปปี94มั้งไปห้วยทรายจำได้นะ93ลงจากภูเขาดอยสมเกียรติแล้วก็ย่ามาจำพรรษาที่วัดหนองผือมาสนองคุณของบรรดาพี่น้องชาวหนองผือที่มีคุณมากต่อพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายมีจำนวนเท่าไรบ้านหลังคาเรือนมี74หลังคาเรือนพระบรรดาจำนวนเท่าไรเขาเลี้ยงดูได้หมดนี่เวลาครูอาจารย์มรณภาพจากไปคือพระแม่อาจารย์มั่นจากไปแล้ววัดร้างเลยนี่เราจะไปจำพรรษาที่วัดฤจภูมิกับท่านเพ่งนี่แหละบนเขาถ้ำเราเคยไปอยู่แล้วเราจะไปจำพรรษาที่นั่นไปได้สองสามวันเท่านั้นแหละเขาก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังแล้วโดดจากภูเขาลงมาจำพรรษาที่น้องขือเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยพูดเรื่องอะไรหลงแล้วนะหลงแล้วถือต่อมาเลย
1: แม่แก้วครับแม่แก้วภาวนา
2: ด้วยใจจิตถามที่ว่าจิตออกนอกนะ
0: มาจากมันจากน้องผือจากนั้นเราก็ไปน้องไอ้ทรายเอาละเข้าใจเราไปน้องไอ้ทรายยิงไปเจอเพียงอีก94ประจำไอ้ทราย93ประจำน้องผือ94ประจำไอ้ยุค94 95 96 97 4ปีจำมันสาทีนั้นพอ94ไปก็เอาแล้วนี่เอากันหนักนะ94ย่าง95เอากันอย่างหนักเดียวพอ95แกก็ผ่านได้เห็นไหมล่ะตัวอย่างนั้นแล้ว2ปีนะแกเร็วอยู่นะเราไปเที่ยง94เอากันอย่างชุนมูลถึงขนาดไล่ลงภูเขาพอ95แกก็ผ่านได้นั่นแหละแต่ว่าแกเร็วอยู่นะเนี่ยท่านลงเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงก็เป็นบ้าอยู่นั่นนะจะพูดแกชัดอย่างนี้นะไม่ว่างนะเอาขนาดไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงไปเราไม่สนใจไม่มีอะไรเหนือธรรมน้ำตามีค่าอะไรเนี่ยน้ำตาออกจากความโง่เขลาบางอย่างตัวไม่ใช่น้ำตาออกจากปัญญาเฉลียวฉลาดน้ำตาพุ่งอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้ธรรมน้ำตาพังออกมานั่นน้ำตาที่มีค่ามากน้ำตาอย่างนี้ไม่มีค่าเลยอย่างนั้นเลยนี่พูดไปถึงไหนจบแล้วลืมแล้วพูดไปลืมไปไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยคนไม่เคยมีหลักมันจะมาถามหาอะไรมีแต่ลอยหลักไม่มีมีแต่ลอยจะมาถามหาหลักอะไรเราไม่อยากตอบเสียน้ำลาย
3: ล
0: ุ
3: งเจ้า
1: ค่ะนะครับ
3: นุ้ยสงสัยโอ้ยเสียง
0: นี่
3: เมื่อก่อนรักใครขยับอย่างนี้แต่ว่าจิตนิ่งแล้วก็เปลี่ยนจ
0: ิตว่า
1: เมื่อก่อนร่างกาย
3: ขยับ
1: แต่จิตนิ่งครับ
3: แล้วก็อีกอันนึงร่างกายนิ่งแต่ว่าจิตที่มันแบบตั้งบนแล้วก็ไปตั้งล่างยกมันแบบนอนดีใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ร
0: ่
3: างกายด้วยจ
0: ิ
3: ตด้วยม
0: ัน
3: ขย
0: ับปุ่
3: นไวอะ
0: ไร
3: น
0: ี่มันว่าไงจะว่าไงล่ะ
1: บางครั้งร่างกายนิ่งนะฮะแต่จิตขยับขึ้นลงซ้ายขวา
0: ดูหลักมันไว้ล่ะจับไว้ความรู้อยู่ที่นี่มันจะเอ็นไปไหนมันก็ลงมาหาความรู้ตั้งความรู้ไว้ไม่มันออกมันก็ไม่ออกนะหลักจริงๆคืออยู่ความรู้มีสติบังคับอยู่กับความรู้ ม่ให้มันเคลื่อนไหวออกมันก็ไม่ออกเข้าใจหรือ
3: แต่ว่าโยนที่ร่างกายด้วยจิตด้วยเจ้าค่ะไปนั่งไว้ข้าง
0: บนไหนว่าไง
1: ปัจจุบันนี้ทั้งจิตทั้งร่างกายเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างซ้ายบ้างขวาบ้างครับ
0: เรื่องการภาวนามันมีทุกแบบนะแต่จะมาเล่าให้ฟังทุกแบบมันไม่อยากฟังนะเรานะคือมันไม่รู้กี่แบบกี่ฉบับที่มันเป็นอยู่ในวงเวทีภาวนามันจะออกทุกแบบทุกฉบับให้เราพิจารณารอบครอบในตัวของเราเช่นอย่างว่าตั้งสติให้ดีอย่าหนีหลักผู้รู้นี่ละสำคัญถ้าไม่หนีหลักผู้รู้แล้วมันจะเอ็นไปไหนมันก็สงบเข้ามาถ้าหลักเพื่อผู้รู้นี่เอ็นไปตามมันไปเรื่อยเข้าใจเหรอ
3: เจ้าค่ะแปลว่าวันนี้เป็นอะไรตัวแทนแต่ว่ามีสติมันจะปล่อยเลย
0: เออแล้วมันจะไปไหนไปสติให้ตั้งอยู่ก็ปิดนะอย่าให้หนีจากนี้ไม่เป็นไรไม่เสียถ้าเอ็นไปเมื่อไรแล้วไปละคืบคลานไปเรื่อยๆเห็นไม่เห็นมันก็รู้มันก็ปรุงก็แต่งมันไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยไปถ้าตั้งคือเอาความรู้ไว้ในสติบางคราววันนี้มันก็ไม่ออกมันก็อยู่ความรู้ความรู้นี่ก็เด่นนั่นเรียกว่าเป็นธรรมขึ้นไปในใจเข้าใจเลยนะ
1: ครับข้อสามสุดท้ายครับบอกหลายวันวันนี้เวลานั่งนอนภาวนาความรู้สึกตัวมีอยู่หูได้ยินเสียงข้างนอกแต่จิตเฉยๆไม่สนใจอะไรเหมือนไม่มีงานทำบางทีนอนไม่หลับเพราะว่าจิตเฉยๆหูต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
0: เฮ้ยสอบยากขี้เหียดสอบไปนอนไม่หลับก็อย่าหลับสิเราก็เคยนอนไปนอนไม่หลับแต่ว่าอะไรเมื่อคืนนี่ก็ยังตีหนึ่งยังลงไปเดินจงกรมเลยเรามันก็นอนไม่หลับแต่เราไม่เห็นเป็นบ้าวะธาตุขันมันปวดมันปั่นปวดในธาตุในขันกำลังจะตีหนึ่งนะนอนมันไม่หลับมันกวนอยู่ในธาตุในขันลงเดินจงกรมตีหนึ่งนั่นอย่างนั้นแล้วเอาแน่กับมันได้มาอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจเหรอแล้วเอาธาตุเอาขันมาเป็นอุปสรรคยุ่งไปหมดใจก็เลยว่าเหม่ไปใช่ไหมล่ะ
1: ผมถามเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
0: ฮะ
1: คำถามจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
0: ถามว่าไง
1: คนที่หนึ่งครับพิจารณาทุกข์ที่เกิดจากการนั่งไล่หาต้นตอของความทุกข์ตามอุบายที่หลวงปู่เคยสอนไล่ลงไปตั้งแต่เนื้อหนังกระดูกคนตายไม่เห็นมีทุกข์แต่เราไม่ตายทำไมจึงทุกข์เอานักหนาปวดแสบปวดร้อนเฉพาะบริเวณที่ปวดพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรจนจิตรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าคลายมองเห็นเป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนจิตไม่เกาะเกี่ยวทุกข์ก็เริ่มเบาจึงพิจารณาขันธ์5และปัจจัยการที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงปวดกระดูกหลังจนต้องยืดตัวขึ้นทุกข์ที่ปวดแสบปวดร้อนก็เลยกระเพื่อมขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่น้ำตาซึมกับทุกข์ที่เกิดขึ้นขอกราบเรียนถามว่าขณะที่จิตหดรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าลมก็ยังปรากฏอยู่แล้วน้อมเอาสิ่งที่มองเห็นคล้ายเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่ก็น้อมเข้ามาเป็นจุดเพื่อทำลายโดยพิจารณาสาวถึงปัจจัยการลูกเข้าใจว่ากำลังของลูกยังไม่เพียงพอยังต้องมีความเพียรฝึกให้มากจึงขอกราบเรียนถามขออุบายจากหลวงปู่เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยครับ
0: ที่พิจารณาที่ถูกต้องแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำพิจารณาไปไล่ไปมันทุกตรงไหนตรงไหนตรงไหนทุกตรงไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปมันก็มาจนกรอกที่จิตซึ่งไปหมายเขานั่นแหละพอมาถึงจิตนี้แล้วอันนั้นก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้ตัวแล้วก็แน่วเลยเข้าใจ
1: ครับ
0: พิจารณานี่ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ท่านไล่เข้ามานี่แล้วจะเพื่อความสงบแหละท่านไล่เรื่องทุกข์เรื่องอะไรมันเกิดที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหรือเกิดที่ตรงไหนตรงไหนไล่มันเข้าไปเอามาเกิดที่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาไปตายแล้วไปเผาไฟเขาว่ายังไงนั่นเขาไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ว่ายากลำบากมาร้อนว่าหนาวเวลามีชีวิตอยู่มันแปลอะไรมันเป็นเวลาไล่ก็มาถึงจิตนั่น นี่เราเรียกว่าไล่หักสัจธรรมสัจธรรมอยู่กับเราความจริงเมื่อมันเข้าใจนี่แล้วสิ่งนั้นกันแล้วก็ระงับพวกมันลงไปเข้าใจ
1: ครับ
0: ก็มีเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องแล้ว
1: คร
0: ับ ให้ไล่เข้ามามันทุกข์ตรงไหนไล่แล้วอยากให้อยากทุกข์อยากให้ทุกข์หายนะไม่ได้นะมันจะเกิดมากเกิดน้อยอย่าไปอยากให้มันหายมันยิ่งทวีนะเอาพิจารณาตามความจริงมันทุกข์ตรงไหนมากดูทุกข์ไปมากด้วยสติด้วยปัญญาฟัดกันลงไปนั่นแล้วมันก็จางไปเข้าใจเข้าใจปั๊บปั๊บที่นี่พอเข้าใจนี้มันก็เข้าใจไปตามกันหมดเพราะมันเป็นอาการอย่างเดียวกันนั่นเข้าใจเลย
1: ครับ
0: นี่แหละการพิจารณาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้หลัก ใครไล่เบี้ยเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามากกลัวแต่จะตายนั่นแหละคนนั้นไม่ได้เรื่องนะล้มเหลวไม่ต้องกลัวตายคำว่าเกิดตายมันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละว่าผู้ภาวนาก็มีผู้ไม่ภาวนาก็มีเราภาวนาเพื่อให้รู้เรื่องของมันเรื่องความตายเป็นอะไรตายแน่ไล่หามนี่ทุกนั้นไล่กันไปหามันก็ไม่มีหนังก็เป็นหนังธรรมดาหนังรองเท้าเห็นไหมล่ะใส่เหยียบกวางเหยียบน้ำเหยียบขี้เหยียบอะไรมันก็เห็นว่าอะไรนั่นหนังเดี๋ยวว่าเราอยู่กับเรามันทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะพิจารณาอย่างนั้นสิหนังเนื้อกับมันกันเนื้อเป็ดเนื้อไก่เอามากินเห็นไม่เห็นเป็นอะไรเนื้อเราทำไมใครแตะไม่ได้เดี๋ยวเจ็บนั่นทุกนี่กระดูกเอ็นไล่เข้าไปมันเห็นทุกสัดทุกส่วนคือมันอันนี้มันมีเป็นสักสวัสดิ์สภาพอันหนึ่งนะจิตเข้าไปยืดอยู่ในนั้นพอจิตเข้าใจแล้วจิตถอยมาสิ่งของนั้นก็เป็นความจริงของเขาอยู่ตามเดิมเข้าใจเลยล่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันมีเท่านั้นล่ะครับมีอะไร
1: คนที่ต่อนะครับลูกขอกราบขอความกรุณาจากพระคุณท่านเมตตาช่วยเหลือยกจิตยกใจเยาวชนของชาติด้วยเนื่องจากในยุคนี้เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เถียงครูอาจารย์มีความประพฤตินอกกรอบศีลธรรมพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวแต่งกายไม่สมควรและมีการเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับเห็นว่าเท่เก๋ไก๋และเป็นกันมากๆทำให้เป็นกังวลและเป็นห่วงอนาคตของเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ของชาติว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเหมือนมีใครบางกลุ่มต้องการให้สังคมและประเทศชาติเป็นแบบนี้แทรกเข้าไปในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงการแต่งเนื้อแต่งตัวการสื่อสารต่างๆสถานบันเทิงมอมเมาเยาวชนด้วยเห็นแก่เงินเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมพ่อแม่หัวใจแทบสลายไม่รู้ว่ากำลังสู้กับอะไรรัฐบาลเคยบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแต่ต่างคนต่างก็ทำไม่มีพลังเพียงพอลูกมองไม่เห็นใครแล้วก็เห็นแต่ความเมตตากรุณาความเด็ดเดี่ยวของพระคุณท่านหลวงตาแต่กับผลงานที่ผ่านมาต่อคนในชาติขอได้โปรดช่วยสงเคราะห์เยาวชนของท่านเช่นการช่วยศาสนาที่ผ่านมาด้วยเพื่อให้เป็นผลในรูปธรรมด้วยเถิดกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงจากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาของลูก
0: พี่อะไร
1: จากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาเป็นคนดีของลูก
0: อ๋ออันนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปก็เพราะการไม่ระมัดระวังการปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันก็เลอะเทอะไปหมดถ้าต่างชนต่างเข้มงวดกวดขันตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ตั้งเนื้อตั้งตัวที่ปฏิบัติปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้มันก็ดีไปทั่วหน้ากันนั่นแหละถ้าต่างคนต่างปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่บ่นเท่าไรว่าเท่าไรก็เท่าเดิมยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นเพราะเวลานี้คนเรามีปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากทางด้านอาบด้านธรรมถือเป็นข้าศึกไปแล้วเวลานี้ด้านอาบด้านธรรมเป็นสิ่งช้าล้างสิ่งสกปรกกลายเป็นข้าศึกต่อความสกปรกไปแล้วความสกปรกไม่ยอมรับดีอยู่ตั้งแต่ความสกปรกตัวเองสกปรกขนาดไหนก็ว่าดีว่าดีนี่แหละคนที่ทำผิดได้มากตลอดไม่มีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ก็คือเห็นความสกปรกตัวว่าเป็นของดีถ้าเห็นความสกปรกเป็นของสกปรกตามธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วทำท่านเป็นข้าศึกต่อใครล่ะความสกปรกก็เป็นข้าศึกต่อเราคือที่เด็กนั่นน่ะถ้าแก้ตรงนี้มันก็แก้ได้แหละทีไอ้พวกเปรตพวกขี่เนี่ยว่ามันชัดๆอย่างนี้นะคัดค้านต้านทางธรรมเอาธรรมเป็นข้าศึกต่อเขาเองแล้วเอาธรรมเป็นผู้ต้องหาเวลานี้กีดกันท่านั้นท่านี้เรื่องการเรื่องธรรมสอนโลกให้เป็นคนดีมามากต่อมากแล้วไอ้เรื่องความสกปรกรุงรังของกิเลสไปสอนใครให้เป็นคนดีแม้แต่เจ้าของก็เลอะเทอะพอแล้วแล้วจะไปสอนใครเป็นคนดีเพราะอำนาจของกิเลสนี่ไม่เคยมีนี่แหละที่โลกมันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อธรรมถ้าธรรมออกมาสอนก็มีจิตมีกันทุกสิ่งอย่างอย่างที่เห็นนั่นอย่างนี้ที่ฟังที่น่ะไอ้มูดคูดท่วมฐานนั่นน่ะมันไปสั่งสอนอบรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่กระเทือนโลกมานานให้ปฏิบัติตามมันพวกมูดพวกพูดนั่นเวลานี้มันน่าสลดสังเวชไหมธรรมเป็นสิ่งที่เกิดมาดั้งเดิมสอนคนชั่วขนาดไหนก็ตามดีได้ถ้าเอาธรรมเข้ามาสอนปฏิบัติตามธรรมแล้วถ้าไม่ยินดีในธรรมตะยินดีแต่ความชั่วแล้วเลวไปตลอดยังเหลือแต่ลมหายใจฝ่อๆเท่านั้นตายแล้วก็จมเลย จ้าของว่าจะขึ้นฟ้าขึ้นเมฆอะไรก็ตามแต่จิตใจที่สำซ้ำแล้วจมทั้งนั้นแหละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความแม่นยำในการสอนโลกสวดคาถาธรรมตามไม่ชอบแล้วฝืนไปแล้วก็คนนั่นก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองนั่นแหละก็มีเท่านั้นหรือว่าอะไรอีกล่ะพูดไปมันนานแล้วมันเหนื่อยนะเวลานี้กำลังข้าศึกศัตรูของกิเลสสิ่งเลวร้ายสิ่งสกปรกทั้งหลายกำลังลุมตีธรรมนะเวลานี้นะออกทุกแบบทุกฉบับลุมตีธรรมทำเป็นผู้ต้องหาไปแล้วเวลานี้ไอ้พวกกิเลสตัณหาเหมือนคนในคุกในเรือนจำมาแผ่อำนาจด้วยอำนาจป่าเถื่อนสกปรกของมันนะเวลานี้คนชั่วความชั่วมันกำลังระบาดสากตางมาตีพวกคนดีคนดีผู้มีศีลธรรมทั้งหลายให้หมอบราบเนี่ยเป็นอย่างนั้นในเวลานี้ฟังเอาดูเอากิริยาที่ออกนี่การที่จะส่งเสริมศาสนาเราไม่ค่อยเห็นมีนะมีแต่การเหยียบย่ำทำลายแบบนั้นแบบนี้มาโดยลำดับลำดาเราฟังอยู่ตลอดเวลาการฟังนี่ฟังด้วยจิตเหนือโลกแล้วไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันจะออกมาแบบไหนฟังหมดเหนืออยู่ตลอดเวลาแล้วมันออกมาสกปรกแบบไหนแผ่บังพานมาแบบไหนมันก็รู้หมดเรื่องของกิเลสแผ่บังพานเหมือนอึ่งอ่างกับวัวเข้าใจไหมล่ะอึ่งอ่างมันตัวทั้งกำปั้นวัวตัวใหญ่ขนาดไหนเขามาหากินตามภาษาของเขาได้วัวก็ดีวัวเท่ากับธรรมมีความหนักแน่นมั่นคงใหญ่โตครอบโลกธาตุคือธรรมอึ่งอ่างและกิเลสของพวกเราเนี่ยพองแข่งกับธรรมแล้วสุดท้ายก็อึ่งอ่างนั่นท้องแตกอันนี้ความชั่วช้าระมกมันจะระเบิดหัวอกมันเองธรรมท่านเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วจะไปแก้ไขระเบียงท่านให้เป็นอะไรอีกไม่มีนอกจากแก้ไขระเบียงเราให้เป็นไปตามธรรมเท่านั้นถึงจะเป็นคนดีได้ถ้ายังฝืนให้ถือว่าของชั่วนี้เป็นของดีตลอดไปจะเลวตลอดไปคนเราหาความดีไม่ได้เลยนะทั้งข้างจำมานะเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก่อนบวชมานี่ได้72ปีที่สัก73แล้วนะ
1: คร
0: ับ ลืมแล้วนะบวชมานี่ก็ลืมแล้วตั้งแต่บวชตั้งแต่ปี2477วันที่2พฤษภาคมจนกระทั่งถึงบัดนี้นับดูสิกี่ปีแล้วก็ลืมนี่เราก็ไม่เคยเห็นเรื่องโลกทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราที่จะมาเที่ยวคัดค้านต้านทานอัตธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอพอแล้วและให้ปฏิบัติตามที่เหลือตัณหาตามส่วมตามฐานนี่เราก็ไม่เคยเห็นเวลานี้เห็นแล้วนะมันลากอัตลับธรรมซึ่งเป็นของสะอาดหมดจดงดงามล้นโลกล้นสารมาเข้าสู่ในส่วมในฐานท่านจะเข้ามาได้ยังไงก็ท่านเป็นธรรมอันนั้นเป็นส่วมเป็นฐานมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะส่วมฐานให้เป็นส่วมเป็นฐานไปสิธรรมเป็นธรรมอยู่คนละวัฏฏะมันก็ไม่ถ้าเข้าไม่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอันนี้ความสกปรกเนี่ยมันก็มาบีบบังคับอาจทำให้ปฏิบัติตามตัวเองที่สกปรกสุดยอดแล้วให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสะอาดสุดยอดด้วยความสกปรกของมันนั่นแหละนี่จะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราพูดจริงๆสำหรับเรานี่เราพูดจริงๆพูดอยู่เหนือโลกหัวใจเหนือโลกหมดแล้วใครพูดแบบไหนแบบไหนมันรู้หมดนี่เลยมันออกฤทธิ์ใดแบบใดแบบไหนมันรู้ทันทีทันทีทันทีรู้หมดเราอดสังเล่ไม่ได้นะภาษากิเลสว่าหัวมันขาดสะบั้นลงไปแล้วแสงสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจของมันแล้วมันจะมาอวดดีได้ยังไงนั่นเวลานี้กำลังพองตัวนะกิเลสพองสุดยอดเรานี่ไม่เคยพองไม่เคยยุบไม่เคยย่อไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับสิ่งใดมีแต่พิจารณาด้วยความสลดสังเวชในสิ่งที่น่าสลดสังเวชเท่านั้นเองไอ้เรื่องที่จะห้ามไม่ให้เสียงนี้เราจะเทศจนกระทั่งวันตายทำพระพุทธเจ้าเทศมาตั้งกับตั้งกันสอนโลกขนจับโลกให้พ้นจากทุกข์มาตั้งกับตั้งกันมีจำนวนมากขนาดไหนไอ้ประเภทที่มากีดมากันมาขวางมาหยิบบี้ฉีไปนี่มันเอาใครให้พ้นจากทุกข์ได้บ้างใครถือมันเป็นสรณังคฉามีไหมพิจารณาซะทุกคนนะมันกำลังเฮือกเหิมมากนะพวกชั่วช้าลามกตามตีตามต้อนตามทำลายความดีคนดีอาจทำอะไรที่ดีมันไปเที่ยวจุดเที่ยวเผาไปหมดพวกเปรตพวกผีพวกนรกอเวจีในสัตว์มนุษย์ทั้งเป็นที่มีชีวิตหายใจฝ่อๆนี้แหละมันกำลังแสดงฤทธิ์ไหนก็ฤทธิ์เถอะฤทธิ์เหล่านี้จะไปหาตัวของมันทั้งหมดไม่ไปหาใครเลยนะกรรมสากงหิกรรมชายาโถกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนยังกำลังกฤตสร้างมีกฤตยานว่าป้าปากว่าตัสทายาโถกวิสร้างมีเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นที่ให้ดีให้ชั่วอะไรๆเกิดจากกรรมนี้ทั้งนั้น กรรมเหล่านี้เป็นของเราทั้งหมดทำดีทำชั่วจะผู้ใดจะมาแบ่งเบาไปไม่ได้เลยนี่กรรมเป็นของมันทุกคนที่มันทำชั่วกรรมเป็นของเราทุกคนที่ทำดีให้พากันจำมันนะเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้สิถ้าจะเชื่อพวกเปรตพวกผีจมไปด้วยกันนะนะไม่ดีนะเรานี่เทศตลอดเอาธรรมพุทธเจ้ามาเทศไม่อยู่ในวงเหล่านี้วงเรือนจำของวัฏจักรเราไม่อยู่ความสกปรกไม่มีอะไรเกินวัฏจักรเราไม่อยู่ธรรมอันนี้เป็นธรรมที่พ้นแล้วทุกถึงจากนำมาสอนโลกที่สกปรกอยู่ในช่วงในฐานลากขึ้นลากขึ้นใครจะเชื่อก็เอาไม่เชื่อก็จำเป็นก็ตามกรรมของศาสตร์เท่านั้นแล้วมันจะมาโอ้มาอวดมากีดของธรรมไม่แสดงโอ้ไปเลยอวดไปเออจะแสดงเต็มเหนี่ยวของเราตามทางของศาสดาทุกพระองค์ท่านดำเนินมาอันนี้สอนโลกโลกได้รับความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์ไปมากมายเพราะธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่เลยพ้นจากทุกข์ไปเพราะการกีดกันของของกิเลสตัวสกปรกบอมแบมนี้นะให้พากันจำเอานะให้พากันก้าวเดินเขาจะไปไหนก็ไปเถอะท่านหลวงตะบัวนี้ยันได้เลยอย่าว่าจะมาห้ามเฉยๆไปที่ไหนจะตามเทศมันตลอดธรรมะต้องเป็นธรรมะอย่างนั้นที่จะไปเป็นนักโทษหรืออยู่ในเรือนจำก็เทศอยู่ในเรือนจำสอนนักโทษสูนี่สูนี่เข้าใจไหมมันต้องอย่างนั้นสิเอาละพ
4: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับ

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คนได้ห้าเดือนคุณผ่านวันที่แปดก็วันที่สามที่หกคุณผ่านนี่ก็มีนาเมษาพฤษภาถึงกรกฎาคม5เดือนนี่5เดือนนี่วันที่6กรกฎาคมครับตอนนี้ก็มากผมจะสู้วานนี้ไม่ได้เมื่อวานนี้เป็นเข้าวานนี้เป็นวันพระด้วยวันเสาร์ด้วยวันพระด้วยบวกกันนี่เป็นหมดเมื่อวานนี้รถอะไร70รถ70คันวันนี้ไม่ทราบเท่าไหร่70คันแล้ววันเข้าวันเสาร์นั้น108คันเขานับเต็มหมดแล้ว
2: ทางของท่านหลวงที่มันคือรายการโรงแรมมันคือนี่ของท่านโรงแรมว่ามาถึงสองทุ่มครับถามผมกำลังรับ
1: พอไปรับคนนั้นนายกหนึ่งในวันนี้สี่นี่ก็มีทราบในสี่ที่สอง
2: วันนี้รับข้ามใ
1: หม่ก็ปีนี้รับหลายองค์เลยนะ
2: ต่างที
1: ่กรุงเทพสองก็มุ่งมาจะเลินคนหนึ่งบวชแล้วขอเล่าไม่รู้กี่ครั้งกี่คนเลยนะเล่ากันที่คนน้องแล้วก็หมอนิกรนะ
2: ครับ
1: รู้จักกันหรือเปล่าน
2: ิ
1: กร
2: ครับ
1: เบอร์หนึ่ง
2: ตั้งใจดี
1: นั่นก็เหมาะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ออกมาจากความตั้งใจตั้งใจโดยหลักธรรมชาติมีเมตตาเป็นเนื้อเป็นแก่นทรงสอนด้วยพระเมตตาด้วยความจงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อย่างเราตัวอย่างเรานี่ตัวเท่าหนูก็สอนก็เอาจริงจังเหมือนกันใครจะมาทำเล่นมาได้แล้วไล่หนูจะว่าจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะเออเอาหนักในเรื่องภาวนานี่เอาหนักกว่าเพื่อนงานการอะไรอย่ามายุ่งนะพระศาสนาไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเอาหัวใจเป็นศาสนาเจริญหายใจนะหายใจเจริญเถอะถ้าใจเจริญแล้วอะไรมันจะเจริญไปหมดถ้าใจไม่เจริญแล้วจะพัฒนาอะไรก็ลองไปเถอะมันจะไปไปหมดเลยหลังแดดมันอยู่ตรงนั้นถ้าเรียกว่าพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญมากนั่นคอยไปเจริญนะคอยเจริญไอ้เราก็เลยรักจิตนาละอาใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโดดเข้าฝาเข้าโลกไปแล้วมากทั้งมากนี่มันหันชิ้นส่วนอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีแต่อย่างว่าแหละ
2: ผมมีผู้ตั้งตัวจอมแล้ว
1: ฮะ
2: มีผู้ตั้งตัวอะไรผมมาถามแล้ว
1: คนนั้นเนี่ยมันตั้งตัวแล้วตั้งสอนแต่คนอื่นเจ้าของไม่สนใจน่ะหลับตาสอนไปเลยสิพอหลับตารูปเนี่ยดับตารูปหลับตาเสร็จเป็นอาจารย์นั้นเป็นในหลักธรรมชาติเถอะมันพอดีรู้จักเองอ่ะคนเราถ้าเป็นประหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนะพระพุทธเจ้าเป็นมาและสาวกเป็นมาแล้วมันหักพอเหมาะพอดีในสภาพมุตเองทุกรายทุกรายไป เป็นแบบที่เสด็จสันตัญญอยโอ้อย่างบ้านนะแบบมีดีอย่างหนึ่งนี่ประบาทของพ่อแม่ของแกนมั่นเราออกกระจายนี่นะนี่เชื่อเรื่องมากข้อหลังนี้เป็นหลักศาสนาแท้การปฏิบัติท่านออกมาจากหลักธรรมจริงๆไม่ใช่มาแบบอะไรแข็งอะไรอย่างนั้นแบบอยากเด่นอยากดังอะไรอย่าง
2: นี้นี่แทนจำมันชาดี
1: นี่จำมันชาดูจำมันชาทางโน้นทางอะไรเขื่อนศิลาพรทางชัยภูมิเนี่ยที่จะทราบก็โยมแม่ของท่านมาที่นี่ออกจากนี้เราจะไปเยี่ยมท่านบรรไทยนะเป็นไปถามท่านบรรไทยไหนไปอยู่ทางเขื่อน เขื่อนกุลาพรนะอำเภออะไรพรสังนะจังหวัดชัยภูมินั่นแหละถึงได้ทราบว่าจำภาษาที่ไหน
2: การ
1: เป็นว่าสมุทรเพชรฮะการเป็นว่าสมุทรเพชรครับตัวนี้ท่านจะจนจะเสร็จแล้วจนจะเสร็จแล้วตัวนี้จะหมดไปกี่ล้านกันมั้งครั้งนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับการเงินทองด้วยเพราะทางวัดทางคณะกรรมการก็บอกว่าเงินมีอยู่ใช่เป็นประธานมาขอเราให้เป็นประธานกรรมการเป็นหัวหน้าเพราะงั้นการเงินเราถึงไม่ทราบเพราะเราไม่เกี่ยวกันเงินเหมือนอย่างของหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นอยู่โอ้โหหนักมากนะเกี่ยวกันเงินด้วยเกี่ยวกันเงิน
2: สามสี่เท่า
1: ทั้งการเงินทั้งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆน่ะมันมารวมทั้งหมดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะแต่นี่ไม่ค่อยเท่าไรเพราะการเงินไม่มีอย่างที่ทำของเองนะก็มีเป็นแต่อย่างที่ว่าเรื่องราวต่างๆว่ามันก็มารวมที่เราเหมือนกันแต่นี้มีไม่มากอันนี้มีไม่มากเหมือนน้องปู่ฟั่นน้องปู่ฟั่นโอ้มากจริงๆ
2: ไม่ได้คาดหมาย
1: เรื่องมากจริงๆนะหลวงปู่ฟั่นทำไปเอาจริงมาจังต้องหงายเลยไม่ใช่เล่นนะมีแต่เขาโค้งๆด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเขาโค้งๆด้วยเรื่องไม่เอาจริงมาจังต้องหงายเลยเรานู้นคงรู้ไม่รู้กี่เพนแล้วแหละมันขนาดนั้นถูกคนแต่เราเนี่ยมันที่มีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าถ้าลงได้ก้าวขึ้นไปถือแล้วยังไงก็ไม่ถอยว่างั้นเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งเท่านั้นแหละบางทีในเขียนในอะไรขอดเทปออกมาหรือติดอยู่ในเทปมันมีพูดถึงเรื่องการสู้กับที่เหลือสู้จะมาทั้งสู้อะไรก็สู้มันไม่ได้มันตีแขนหักเอาขาเตะเอาเท้าเตะเนาะมันตีเท้าหักอะไรหักตีไปอะไรหักสิ่งที่ยังใช้ได้อยู่คือปากเรานั่นล้มลงไปแล้วหมาเย็ดไม่ลงหมาจึงว่าไม่ถอยปากยังใช้ได้อยู่ก็เอามันเลยเอาปากสู้เลยเข้าใจไหมล่ะนี่คือมันนักสู้นี่สู้ที่เหลือต้องสู้อันนี้เหมือนกันถ้าลงไปตัดถึงจะรับแล้วมันก็เหมือนกับว่าขึ้นเวทีแล้วต้องสู้เลยก็สำเร็จเรียบร้อยดีแต่นี่ไม่ตัวอยู่กับท่านแปลงเท่านั้นมันจะไปทำจะไปขี่รถเจดีย์ก็ไม่ทำนะเดี๋ยวจะกลายเอาความตันหนีขี่เนี้ยเข้าไปเลอะเหมือนมันเราฟังเสียงแปลกๆอยู่แต่ถ้าตันหนีนี่เราฟังไม่ได้น้ำเป็นไงเพราะพระพุทธเจ้าใครจะเปิดทางนะผมจะเปิดรอบตัวเลยนอกจากเมตตาล้วนๆตันหนีหาอะไรฮะนี่ฟังแปลกเราไปเฉียดบางระดับหนึ่งมันยังไม่มากนักนะเฉียดเตือนไว้เรื่องความตันหนีเลยนะไปงานบันงานนั่นแหละรู้มันประมาณแค่สามเดือนใช่ไหมไม่ถึงสี่เดือนไปมันไปปัญหาแบบปากเดือนนั้นหรือสุดท้ายก็เลยจะมาเป็นเปรตเฝ้าเจดีย์ท่านอยู่นั่นนะเรากลัวเจดีย์นี้สำหรับคนกราบไหว้บูชาไม่ใช่เจดีย์นี้สำหรับให้เปรตไปเฝ้าเนี่ยนะเปรตอื่นๆมาช่วยเปรตพระนี่สิมันก็แปลกอยู่นะเราจะมีกรรมมันเหมือนกันนะเราไม่ได้ตำหนิผู้ใดโดยถ่ายเดียวหรอกเรายังมีข้อตำหนิเรามันคงต้องเป็นกรรมหนึ่งได้เช่นนั้นเราไปทำเจดีย์เหมือนกันมั่นเหมือนกันอันนั้นเราก็ทำด้วยน้ำใจจริงๆก็ทำเสร็จแล้วก็พวกเปรตพวกผีหาจะเงินมันก็เข้าไปแทรกเราไล่ออกขนาบออกท่านออกจากนี่ไล่ไปนี่มันก็ไปอยู่มุมโบสถ์เดี๋ยวนี้มันก็อยู่มุมโบสถ์แล้วดุมจะหกเข้ามาแล้วมั้งตั้งแต่นั้นมาเราเลยไม่เข้าไปเหยียบเลยดิบัตรถือเขาว่าดูที่ มันเลยกลายเหมือนก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันไปอย่างนั้นเราเลยไม่ไปสุดความว่าทั้งที่เราเคารพครูบาอาจารย์นี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเปอร์เซ็นต์นะก็เรื่องมันให้ไม่ให้เข้าไปมันก็มีนั่นแหละตัวนั่นเอ๊ะก็คนนั่นเลยเป็นเหมือนกับว่าสร้างสถานที่หรือสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเราไปหาสร้างตลาดให้เขาหาเงิน
2: นะไม่หาช่อง
1: เพราะนั่นเองนี่ก็เรามากลัวอีกเจอเรื่องลูกผู้ฟันเนี่ยเราต้องได้เอามีอะไรปัญหาแทนกับปัญหาทั้งแปลงอะไรแล้วก็เฉียดเข้าไปหาความตันหนีหลวงพระตันหนีมันฟังไม่ได้นะหลวงพระตันหนีน่าจะสอนใครศาสนาตันหนีมีหรือพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาล้วนๆมีใครเสมอเวลามันถึงพวกเรารู้สึกพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นพระเทวทัตไปหมดวางเนี่ยที่หลวงปู่ฟั่นผมคิดอยู่เนี่ยกำลังคิดฟังเสียงอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอทีนี้แล้วก็จะเป็นนั่นนะพอทีนี้แล้วก็จะเป็นมูลนิธิของหลวงปู่มั่นอีกแล้วนั่นก็ดีท่านนั่นก็ไปถวายให้เป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาลล่ะมูลนิธินั่นแล้วที่แรกเราก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเราไม่พูดเลยเงียบเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าอยู่มานานเข้านานเข้าอันนั้นมันจะกลายเป็นตลาดอยู่ตรงนั้นน่ะตลาดหาเงินพระกรรมฐานน่ะเนี่ยวันนึงก็เข้าไปนั่นสิเพราะมันส่วนมากมันมีแต่ผลลบขึ้นผลลบขึ้นเอ๊ะมันยังไงกันนี่เราฟังอยู่ข้างนอกแต่ก่อนไม่สนใจล่ะเหมือนเขาถวายเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ให้เป็นเพราะเป็นความมุ่งหมายนั้นเราถึงได้รับเอาไว้ความมุ่งหมายที่จะให้พระมาจากที่ต่างๆก่อนที่ท่านจะเข้าหาหมอหาคลินิกหาโรงพยาบาลก็ให้ท่านมาพักมาก่อนเพราะกรรมฐานนั้นมันจะคุ้นกับใครในกรุงเทพท่านผู้เป็นอาจเป็นธรรมมากเป็นอย่างนั้นก็เลยรับให้นี่แหละเพื่อให้พระเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะกรรมฐานได้มาอาศัยก็และครูบาอาจารย์ที่เขามนุ่งมาหรือท่านเขาไม่ยินมนุ่งก็ตามท่านมาโดยความเป็นอัตถินธรรมของท่านท่านได้พักเนี่ยหลักใหญ่ก็มีอยู่สองอันนี้เมื่อเวลาอยู่นานมาแล้วก็สังเกตคือเราไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาดมูลที่นี่นะเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ต้องการนี่ทำประโยชน์ได้ทำไปแต่เรื่องของตัวเองไม่ให้เอาออกไปยุ่งเพราะฉะนั้นการจะมาถ่ายรูปถ่ายแลกเราของเราจึงไม่ยุ่งนี่เมื่อมันเกิดประโยชน์อะไรทำนู่นทำนี่เป็นประโยชน์ว่ะเราไม่จะประกาศตัวหรอกประกาศหาทำไมขอให้มันดีจนน่ะเอาแว่นใต้ดินมันก็ดีใต้ดินใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ถ้ามันเลวแล้วลงใต้ดินมันก็เป็นเหม็นที่ใต้ดินนี่แหละอันนี้ฟังเสียงมันดังขึ้นพวกที่แอบอ้างเพราะหากินน่ะมีอ่ะนั่นแล้วพระธรรมภาพก็มาวันนั้นเข้ามานะก็มาเอาจะเปี่ยมเท่านั้นเองชี้หน้าเลยทีเมื่อท่านคูนมาท่านคูนมานั่นมานั่นมาเวลาได้ยินแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพท่านจะมาตั้งเทศตลาดในเทศบาล1เทศบาล2การกดลงในเทศบาล1เทศบาล2หรือทางภาคอีสานไม่มีเลยเทศบาล1เทศบาล2อ่ะมันมีแต่กรุงเทพนี่เหรอเมื่อว่าอะไรได้ยินท่านมาอยู่กรุงเทพมาอะไรกันมาเพราะว่านี่แหละพวกกรรมฐานจะขายครูบาอาจารย์มันขายแบบนี้นะท่านใส่เปี่ยมต่อจากนั้นเหรอสถานที่นี้เราไม่ได้ทําไว้เพื่ออย่างนี้นะเอาแล้วนะทีนี้นะแล้วหลังจากนั้นมาเราพูดแม้แต่ติดเทศยังมีเทศบางกันก็ติดหากว่ามันควรจะติดประกาศปังเข้าไว้ในนั้นเราจะประติดประกาศเลยเราเอาชื่อเราใส่เพิ่งเพราะเราเป็นเจ้าของในวังไงไม่ควรให้เข้ามาไม่ให้เข้ามามาทำลายมาทำไมเราทำสร้างวันนี้ไม่ได้สร้างเพื่อความทำลายเนี่ยมันขัดกับความประสงค์นะพี่แล้วมันถึงออกลวดลายเลยที่นี่แล้วใครมาก็ตามถ้าลงได้ออกลวดลายขึ้นเวทีแล้วหัวขาดจะไม่ถอยเออเป็นอย่างนั้นนะนี่เราไม่คาดไม่ฝันมันเป็นไปได้อย่างนี้ที่สร้างมาเดินลำดามันเลยเหมือนกับว่าสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินกันเรื่อยมาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสร้างตลาดให้พระกรรมฐานภาคอีสานเนี่ยทำตัวสำคัญแล้วมองกงเลยอย่างนี้ภาคอื่นไม่ค่อยไม่กล้าเขาไม่กล้าอวดอ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะพวกนี้มันพวกอวดอ้างได้เพราะมันอยู่ภาคเดียวกันเนี่ย แสบได้แฝงได้แล้วไปต้มเขาได้เขาว่างี้เลยในเทปเอาอย่างหนักทางภาคอีสานนี่แหละกรรมฐานตัวเก่งๆนี่แหละภาคอีสานมีเยอะนะวะเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินขายกินมันวะนั่นที่มูลนิธิเริ่มออกแล้วนะเริ่มบอกว่าลายแล้วแต่ก่อนไม่เคยบอกนะเฉยทั้งๆที่เป็นของวัดป่ามันตานนะแต่เราไม่เคยพูดเพราะไม่เห็นจำเป็นอะไรแต่เวลามันมีเรื่องขึ้นมาอย่างนี้มันเลยเรื่องต้องจำเป็นเลยแล้วเอาที่เราปึ๋งเข้าไปในนั่นเนี่ยมันก็ขยะใช่ไหมล่ะแม่ขยะเอาจริงๆนี่นั่นจะว่าไงมันก็ต้องระมัดระวังแต่ก่อนไม่รู้นะพระไม่เคยรู้หรอกว่าสถานที่นั่นเป็นที่ของใครเนี่ยสนุกไปอยู่สนุกไปสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ไม่คาดไม่ฝันแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะทำไงอันนี้ก็มาถึงเรื่องของเจดีย์หลวงปู่ขาวนี่เขาก็จะมาเอาเราไปเป็นกรรมฐานเป็นทำไมกรรมฐานประธานอะไรเงินก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วจำเป็นอะไรโอ้สิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าเงินยังมีเขาว่างั้นนะมันเคยจำเป็นมันเคยมีมาแล้วจริงๆด้วยกับเรานั่นเราเป็นกันชนไปอยู่ที่ไหนกับเรากันชนเวลามันสองเรามาประดังกันเราก็เข้าทำมันเป็นแบนไปเลยเราเรามันเป็นแบรนด์ขนมอะไรเขาเรียกทางภาษาภาษาเขาเรียกข้าวเคียบทางนู้นเรียกอะไรทางนู้นนางเล็ดหรืออะไรนะแบรนด์น่ะพอดีอันนี้เหมือนกันก็มีจนได้นะแต่เราพูดตามเรื่องมีเฉยมันก็ไม่มากนะมันถักมีจนได้เลยมันจะไม่กระทบกระเทือนกันไหมล่ะมันต้องมีเพราะความรู้ความเห็นไปคนละแบบเลยครับฉบับแล้วยิ่งอันหนึ่งคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินเนี่ยมันไม่เข้ากันนะสองคนมันจะโลภกันนะคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินแล้วส่วนมากคนหาบุญนั่นแหละบอกช่างนะคนหาเงินมันกินไม่เลือกพวกหน้าด้านเข้าใจไหมล่ะพวกนี้พวกหน้าด้านมันกินได้หมดนี่ก็พูดแล้วธรรมะก็พูดมากมายแล้วเขาแค่พูดแล้วอีกมันหมดแล้วเนี่ยเพราะทางนี้ก็ไม่มีเพราะทางนี้ก็ไม่มีหมดแล้วถ้ายังมีก็มีแต่ข้าวต้มขนมที่บรรจุเอาไว้ตะกี้นี่ยังแต่นี่แต่นี้มันเทศน์ไม่เป็นเลยสิหรือว่าอะไรข้าวต้มขนมมีแต่มันจะกวักมือเอามาบ้านบ้างกันกินใส่พุงให้มันเต็มหน่วยนี่ละวันว่างของเราเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเป็นจอมปราดในไตรโลกธาตุเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่างน้อยก็ควรจะให้เป็นศิษย์มีครูบ้างดีแหละวันว่างพระเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้แล้วเพื่อพุทธบริษัททั้งหลายคือวันพระนะวันว่างนะท่านให้ว่างวันนั้นถ้าไม่งั้นมนุษย์มันจะตายจริงๆมันไม่มีวันว่างจะว่าไงแต่บนเวลามันตายมันว่างเลยนะมันไม่คิดตรงนั้นสิเวลาตายมันยังว่างได้วันเวลาจะหางานหาการหาผลหาประโยชน์ให้ใส่ตัวของเรานี่ไม่ว่างไม่มีเวลาจะว่างเนี่ยบนเวลามันเที่ยวเตะเร่ร่อนมันว่างทั้งวันนั่งเล่นไพ่นั่งจนหลังหักมันก็ว่างนั่งสแตกสุรายาเมาจนน้ำลายหมดมันก็ว่างเข้าใจไหมล่ะฟังพูดฟังหลวงตาวันนี้มันเป็นงั้นแหละถ้าขึ้นเวทีมันเป็นงั้นแหละหลวงตานี่ทำบุญเวลาจะทำบุญให้ทานจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเนี่ยโอ้เหมือนกับถูกผูกถูกมันนะอันนี้ก็เจ็บอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ไม่สบายมึนหัวปวดหัวแข้งขาไม่สบายท้องก็เจ็บยกขี้ก็จะไหลออกเพราะถูกบีบเข้าใจไหมถูกความขี้เกียจมันบีบมันต้องหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มันจำเป็นยิ่งก็เราตั้งใจว่าจะภาวนาเอาสัก5นาทีพอตั้งไป5นาทีมันไม่อยู่นี่นะมันตามันเหงื่อนี่มันเห็นไหมมันถึง5นาทีแล้วสุดท้ายเลยภาวนาเอานาทีฉะนั้นเดินไม่เร็วก็อยากเอานี้ไปทุบมันเดินช้านาฬิกากูจะตายเลยเดี๋ยว5นาทีกูจะตายแล้วฟังนั่นแหละนี่แหละกิเลสเวลามันบีบคนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้นี่เอาความจริงมาพูดนะ ถ้าเราอยากจะทราบความจริงเรื่องกิเลสเนี่ยเราฟัดกับกิเลสดูก็รู้กันว่ากิเลสเหนียวขนาดไหนกิเลสฉลาดขนาดไหนมันถึงได้ครองโลกอยู่นี่ไม่มีอะไรครองโลกได้มีแต่กิเลสเท่านั้นครองโลกสัตว์ที่ได้มาเกิดมาเกิดนี้มีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นเนี่ยยอดของกิเลสพาให้เกิดยอดของธรรมไม่ให้เกิดและไม่ให้ทุกข์นะยอดของกิเลสพาให้เกิดก็คือให้มาแบกกองทุกข์ทีนี้ยอดของธรรมไม่ต้องเกิดจึงไม่มีอะไรทุกข์ดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่คือว่าไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไม่เกิดด้วยความที่ว่า0000อย่างที่กิเลสมันหลอกนั่นว่าตายแล้ว0ตายแล้ว0นี่แหละคนมายามกิเลสมันหลอกโลกอันนี้ถ้าโลก0ตามกิเลสว่าตายแล้ว0เนี่ยพวกเรามาเกิดได้ยังไงเหล่านี้พี่หน้าที่มันนี่แหละมันโกหกเอาสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อมันอย่างแบบลืมตาเนี่ยเชื่อมันนะฮะมันบอกว่าตายแล้ว0ตายแล้ว0ดูที่เต็มอยู่ศาลาเนี่ยคน0แล้วสัตว์0มันมาเกิดอยู่ที่ศาลาได้ไงเห็นมั้ยนี่มัน0มั้ยนี่แล้วกิเลสมันบอกว่า0นะตายแล้ว0มันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีฮะอันนั้นก็ยังพอทำเนานะไอ้โกหกกันสดๆร้อนๆเนี่ยตายแล้วศูนย์เนี่ยนี่พวกนี้หรือพวกศูนย์เห็นไหมเนี่ยเต็มมือฉลาดเอาอะไรมาเกิดถ้ามันศูนย์จริงๆเอาอะไรมาเกิดนั่นมันโกหกต่อหน้าต่อตาเราก็ยังเชื่อมันได้ท่านนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ยอดของกิเลสจริงๆก็พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นแหละแต่ยอดของมันอีกอันหนึ่งมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันละพาให้เกิดอยู่ตลอดเวลานะทำผู้ยอมเป็นอย่างนั้นทำผู้ยอมดับเชื่อมันอย่าให้มันเหลือเชื่อของกิเลสเชื่อนั่นแหละพาให้เกิดมันฝังไว้ในหัวใจนั่นดับเชื่อนี้แล้วไม่ต้องเกิดดุขังนัตติอาชาตัสสะคือทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะใจบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดเอาอะไรมาเกิดแต่จะเอาอะไรมาทุกข์แหละคือไม่ไปหาแบกนู้นแบกนี่เราอยู่เฉยนี่เราศูนย์ไหมนี่เราไปเที่ยวเราไม่ไปแบกนู้นไปแบกนี่เช่นแบกไม้แบกซุงอะไรนี่ให้หนักจนจะล้างหักแล้วกลับเราอยู่เฉยเนี่ยแล้วเป็นยังไงที่นี่ผู้ที่แบกซุงมันคือผู้เกิดนะผู้เกิดแล้วมันเป็นทุกข์ลำบากเอาผู้ไม่แบกผู้ไม่เกิดนั้นเขาว่าผู้มันศูนย์ผู้ไม่ไปแบกศูนย์ยังไงนั่งอยู่นี่ใช่ว่าไงไม่ไปแบกเฉยฮะเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่ศูนย์นี่ไม่ไปแบกมันทุกข์ว่ามันนั่งดูอยู่เฉยเขาแบกทุกข์กับดูอยู่เฉยผู้นั่งดูอยู่นั่นหรือผู้ศูนย์นั่นละหมายถึงผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ไปแบกทุกข์ความไม่ไปแบกนั้นไม่ใช่ความศูนย์นี่นั่นบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละยอดแห่งธรรมพาสัตว์ให้พ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้นิดนี่แต่ยอดแห่งของกิเลสนี่พาสัตว์ให้เกิดแล้วโกหกสัตว์ว่าตายแล้วสูญอีกด้วยทั้งที่มันให้เกิดเต็มแผ่นดินมันเป็นผู้ครองโลกนี่เราพูดถึงเรื่องความแหลมคมความฉลาดกิเลสถ้าอยากทราบเราอย่าเพียงอ่านตำรับตำราเฉยอ่านจนกระทั่งถึงวันตายมันก็ไม่ได้มีอะไรกิเลสตัวนิดนึงถลอกแล้วเราไม่ได้ประมาทนะการในการเรียนเขาก็เคยเรียนจะว่าไงต้องเรียนเพื่อปฏิบัติคือการเรียนก็เหมือนกับว่าเราดูแบบแปลนแผนถังอะไรเรียบร้อยแล้วเอาก้าวเดินแล้วจะทำบ้านสร้างบ้านก็สร้างตามแปลนนี่อ่ะแต่ทำมันจะแปลนได้เฉยมันก็มีแต่แปลนไม่มีบ้านสักทีหรอกทำจนกระทั่งวันตายมันก็มีแต่แปลนจะเอาบ้านมาจากไหนไม่ได้สร้างบ้านนั่นทีนี้เราเรียนจนกระทั่งวันตายมันก็มีแต่ชื่อจำได้ชื่อกิเลสตัณหาอาสวะกิเลสตัณหา1,500ตัณหา108มัน100ปอดคนมาเห็นว่านั่นถ้าปฏิบัติเข้าไปมันก็รู้ว่ามัน100ปอดเรานั่นมันรู้ทันทีแต่มันจะไม่รู้อะไรจะฉลาดแล้วผมยิ่งกว่าธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนโลกท่านสอนด้วยความด้วยการปฏิบัติมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนไม่ได้เพียงว่าเรียนมาสอนนี่นะฮะถึงว่าสยามภูเรียนก็ไม่ไปเรียนกับใครเรียนในหลักธรรมชาติรู้ขึ้นในหลักธรรมชาติเป็นสยามภูรู้เองเห็นเองเป็นเองนี่เราพูดถึงเรื่องความฉลาดของกิเลสเพียงแล้วเราจะเรียนไหมเฉยมาดูความฉลาดของมันกับความฉลาดของเราไปวัดกันนี่โอ้ยเป็นควายมันขึ้นบนหลังออกจากบนหลังแล้วมันก็โยนขึ้นเขียงเข้าใจไหมหั่นหัวหอมโมเทียมเสร็จไม่มีเหลือหรอกให้กิเลสมันเงินนั่นเราอยากรู้กันจริงๆเอาฟัดกันด้วยการปฏิบัติสินี่แหละที่ว่าที่พูดเราเนี่ยแรกๆนะจะเดินจงกรมก็ขาจะหักเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหูปวดตาปวดไปทุกอย่างท ท้องดีๆก็เจ็บท้องขี้จะแตกออกเพราะถูกกิเลสมันบีบเข้าใจไหมขี้แตกเยี่ยวลาดพอไปนั่งนิดหน่อยโอ้ปวดขี้วะปวดหนักไปเสียดูหน่อยโอ้ปวดเบามันรีดออกจนขี้แตกเยี่ยวลาดเข้าใจไหมเราก็ยังไม่รู้อุบายหาอุบายออกนั่นไปนั่นไปนี่นั่นฟังนะมันนี่ยังไงกิเลสมันหาอุบายนี่เราจะยกอันหนึ่งมาพูดให้พี่น้องหลายฟังนะเอาความจริงมาพูดแต่ไม่ใช่อวดนะนี่เวลาเรานั่งเราจะนั่งตลอดรุ่งนะมีเนี่ยวันฟัดกันมันมีวันถ้าจะพูดถึงเรื่องเอาหีบศพเอาลงมาวางกันมาวางมาเลยที่ขึ้นต่อกอดกันบนเวทีไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามมวยแหละมันจะได้ยับยั้งเวลาพอจะบรรเทาชีวิตบรรเทากำลังวังชาเอาไว้เอาปล่อยใส่เลยใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีตายไม่ต้องไปกุศลากันให้เสียให้กิเลสมันกุศลาเอามันฉลาดกว่าคนคนนั้นกว่าพระองค์นั้นนะถ้าเราฉลาดกว่ามันเก่งกว่ามันแล้วเราก็กุศลามันด้วยความฉลาดมันตายเพราะมันโง่แต่ส่วนมากกิเลสไม่ได้โง่นะนี่ทีนี้เวลาเราจะเอาวันจะเอามันอ่ะวันนี้จะเอาอย่างนี้มันข้อนี้ต้องได้เอาเป็นข้อสำคัญนะเนี่ยที่โจมาพูดนะคือข้อแม้นะเช่นอย่างเว้นแต่ปวดหนักนะเว้นแต่ปวดเบาเนี่ยพอเจ็บมันจะตายก็นั่งบ้างมันจะตายแล้วโอ้ยปวดเบาหรือโอ้ยปวดหนักออกแล้วหนึ่งหาทางระบายทุกข์ใจไหมเพราะฉะนั้นติไม่ให้มีข้อแม้นะฟังสิเอาเลยใครเก่งก็เก่งขี้นะเคยขี้สตักแม่มาพอแล้วขี้เสมือแม่ก็ขี้เสมาพอแล้วตั้งแต่อยู่ในนั้นตั้งแต่อยู่กับแม่คลอดออกมาใหม่ๆเป็นเด็กนั่นนะขี้ลาดไปหมดเป็นส้วมเป็นฐานได้หมดในบ้านในเรือนแม่ที่ฝ่ามือแม่ก็เป็นฐานได้เข้าใจไหมตั้งแต่เป็นเด็กที่นี่โตมาถึงขนาดเป็นพระนี่แล้วนั่งภาวนาจนขี้แตกแล้วมันล้างมาได้มันตายเสียมันหลังมันหนักศาสนาเข้าใจไหมนี่เอามันอย่างนั้นสิถึงขนาดนี้นะโตขนาดนี้จนเป็นพระแล้วก็นั่งภาวนาสู้กิเลสไม่ได้ขี้ทะลักออกแล้วไปซักไม่ได้มีหรือเพราะฉะนั้นจริงไม่ให้มีข้อแม้เช่นเว้นแต่ปวดหนักเนี่ยเวลามันเจ็บปวดมากมันจะหาอุบายออกโอ้ยปวดหนักโอ้ยปวดเบาออกเงียบไปเลยนั่นเห็นไหมกิเลสมันออกตัวไปแล้วห้ามไม่มีข้อแม้เอาอะไรปวดก็ให้มันทะลักเลยว่ากันจนกระทั่งถึงตลอดรุ่งนะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เห็นปวดปวดเยี่ยวก็ไม่ปวดมันจะเยี่ยวได้ยังไงก็เหงื่อมันแตกหมดแล้วมันจะมีเยี่ยวได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันขนาดนั้นเหรอคนจะตายจริงๆนี่ไม่ใช่เหงื่อแล้วมันอะไรมันออกมาเต็มหมดเลยขี้ก็ไม่ออกไม่ปวดเอาจนกระทั่งตลอดรุ่งนั่นไม่มีความแม้ที่นี่มันเลยสนุกฟัดกันเลยดิระหว่างกิเลสกับธรรมเอากันไม่ให้มีกรรมการแยกเป็นยังไงคือไม่มีข้ออนุโลมกันเลยมีแต่ใครเก่งอยู่ใครไม่เก่งให้ตกเวทีไปเลยนั่นแล้วใครจะอยากตกเวทีขึ้นต่อกันก็กันต่อยกันก็เพื่อจะเอาชนะด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสกับธรรมด้วยแล้วยิ่งหนักกว่านั้นอีกนี่เราที่นี่ฟาดกันนึงนี่นี่อุบายมันออกเข้าใจไหมที่กินนี่จะพูดอย่างนั้นล่ะเรื่องอุบายของกิเลสนี่มันออกมันแหลมมากนะเราไม่รู้แล้วความขี้เกียจขี้ข้านตรงนี้มันก็หนักตอนนั้นนะมันบีบมันบังคับเราทุกด้านทุกทางไม่ให้เราสร้างความดีเวลากันนะตะวันนะโผล่ขึ้นมาเนี่ยหมดวันจนกระทั่งค่ำแต่12ชั่วโมงกว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันถึง14ชั่วโมงนะมันถึงมืดนะน่าทำไมจึงมาว่าไม่มีเวลาตาบอดเหรอฮะค่าคนตาบอดก็ว่ามันมืดใช่ไหมรับตรงนี้มันมืดมันไม่มีเวลาไม่เห็นแต่กลางคืนกลางวันไม่มีนี่มันลืมตายด้วยกันทุกคนทำไมไม่มีเวลาบาวเรียบเที่ยวเตะเล่ร่อนสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงเหมือนบ้าเวลาเต็มวันฟังสิบางเวลาจะทำความดีมันไม่มีเวลาละนี่เราพูดถึงว่าเวลากิเลสมันบีบบังคับเรามันฉลาดกว่าเรามันหาวิธีบีบบังคับเราให้เป็นไปตามอำนาจของมันแต่ไม่ยอมให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมที่จะหนีจากเงื้อมมือมันเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่เราพูดเราไม่ได้พูดตำหนิพูดถึงผู้ใดนะเราพูดเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมเป็นอย่างนี้ตามกันจิ้มกันเข้าไปฮะทีนี้พอเราไม่ถอยจริงๆแล้วสู้ไม่ถอยมันทำไมมันจะไม่มีเวลาชนะล่ะแพ้เขาบทหนึ่งก็เป็นบทเรียนแล้วเนี่ยชนะเขาก็เป็นบทเรียนอันนี้แพ้เท่าไหร่ก็ให้รู้ว่าแพ้เพราะเหตุนั้นนั้นนั้นนั้นน่ะไปแก้เพลงมวยมาใหม่แก้ใหม่แก้หมัดแก้มวยใหม่เอาติดเข่าแก้เข่าติดศอกแก้ศอกติดมือกำปั้นแก้กำปั้นติดอะไรแก้นั่นแก้ไปก็ต่อไปก็ตกนี่แหละคือมันเป็นครูผิดพลาดไปตรงไหนเป็นครูสอนเราอันนี้เรากับกิเลสมันแพ้มันตรงไหน มันก็เป็นครูสอนเราสอนเราสุดท้ายก็ฟาดกันไม่มีคำว่าแพ้แพ้ก็มีแต่ตายเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะทีนี้เมื่อนานพอนานเข้าก็ทีนี้กิเลสมันก็เริ่มแพ้เราแหละเพราะถ้าไม่ถอยนี่ทีนี้พอมันแพ้เราประเดิมดำดับกำลังของธรรมกองทัพของธรรมขึ้นหน้าล่ะที่นี่นะไอ้กิเลสตัวไหนที่จะมาผ่านหน้ามาได้หัวขาดนั่นเวลาธรรมมีกำลังธรรมในใจนี่แหละสติก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังความเพียรก็มีกำลังความขี้เกียจอ่อนตัวลงไปเข้าใจไหมล่ะมันอ่อนลงไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรความเอาเป็นเอาตายความเจ็บนั้นปวดนี่อย่างเหมือนมันหาเรื่องทะเลสายแต่ก่อนไม่มีฮะตายก็ตายเกิดไม่โลกนี้ต้องตายด้วยกันทางนั้นแหละให้มันตายอยู่สนามลมชีถึงเรียกว่าคนเก่งนั่นเห็นไหมล่ะถ้าตายมันก็ไปอย่างนั้นเสียนั่นสุดท้ายความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอมันไม่มีก็ต้องทราบมันโอ้นี่คือตัวกิเลสมันหลอกเรามาตั้งแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นบัดนี้ทำไมไม่เห็นมาหลอกเรานะมันรู้ได้ชัดนี่แหละตามเรื่องการตามเรื่องของตามกิเลสตามอย่างนี้สิเราอยากจะรู้กิเลสมันเก่งขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนฉลาดขนาดไหนแล้วทำเหนือมันอย่างไรบ้างเอามาฟาดกันมันก็รู้อีกเรื่องของวงผู้ปฏิบัติในวงผู้ปฏิบัติถ้าเราได้ทำหน้าที่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาชีวิตเข้าแลกทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่ฉลาดล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฉลาดแท้ๆพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์สาวกทั้งหลายท่านก็เป็นจอมปราชญ์จอมปราชญ์เราทำไมจึงเป็นจอมโง่วะมีหน้าสิลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอามาอย่างนั้นสิเวลาพระจำวันนะให้หาบายฝึกเจ้าของวันว่างให้มีทำไมจะไม่มีวันว่างวันทั้งวันปีเกิดคนหนึ่งเกิดมากี่ปีแล้วไม่มีวันว่างเลยเป็นยังไงไม่อาภัพมากเกินไปกว่ามนุษย์แล้วเหลือให้มันมีวันว่างบางทีว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมว่างเพื่อภาวนาเพื่อเอาความดีเข้าสู่ใจใจเป็นหลักสำคัญที่จะพาไปที่นู่นที่นี่ถ้าใจไม่มีบุญมันก็ต้องมีบาปเพราะสร้างบาปคนเราไม่สร้างบุญก็สร้างบาปสร้างบาปผลของบาปก็จี้ลงไปบังคับลงไปให้ตกนรกหมกไหม้ไปเราอยากไปตกหรือนรกเนี่ยไม่อยากตกก็สร้างบุญสินั่นแหละพันจำเอาหนักไปเอาหนักนะสร้างบุญให้มันเต็มที่แล้วก็ทีนี้ก็กินทั้งเรามันก็ดีด

0: นี่นะจะบอกปัญหานะปัญหาแก้กิเลสตัวมันไม่ว่างนะเวลาเราจะไปวัดไปวาสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระมันบอกไม่มีเวลาว่างมีเวลาว่างบนเวลาตายแล้วทำไมว่างว่างเข้าใจไหมนั่นมันทำไมมันตายมันว่างมันตายได้ด้วยกันทุกคนแล้วทำไมไม่มีเวลามันไปตายได้ยังไงไม่มีเวลามันต้องมีเวลามันถึงตายได้อันนี้เราก็มีเวลาในเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะสร้างความดีว่างเข้าใจไหมล่ะเอาละที่นี่ให้พอเลยนะพอเลยวันนี้เทศใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เราทำมาป่าอันเทศเป็นอย่างนี้ยะหาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่พอละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: จิตใจถ้าไม่สงบหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเลากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแก่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่โน่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมตินิยมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน20พฤษภาคม2525ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีป่าหีบขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
2: เกินฐานะไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมนี่เห็นว่าจะพอช่วยเหลือได้ท่านก็เลยมาท่านเป็นมาเองเห็นขอหายากในโลกนี้แปลว่าจิตใจกว้างขวางมากหาที่เปรียบเทียบไม่ได้งานนั้นนี่ไม่ใช่งานเล็กงานคอขาดบาดตายงานโศเป็นโศตายไม่ดูดายเลยมองแล้วก็โอนอโอนอยอยู่เหมือนกันนึกเห็นพอจะช่วยได้วิธีไหนท่านก็มาช่วยถ้าท่านไม่มาช่วยนี่จะลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นวิธีไหนขึ้นข้าง

0: หินไม่มาทรายไม่มาหินขึ้นมาไม่สะดวกทรายขึ้นมาไม่สะดวกสัมภาระขึ้นมาไม่สะดวกมันก็เป็นไปได้ยากเงินกี่ล้านก็ไม่พอโลกจ้างผู้ที่จะมาทำผู้ที่ใจบุญก็เป็นของมีน้อยถ้าเหมาเขาก็ทำมักง่ายถ้ารายวันเขาคอยให้แต่พระอาทิตย์ตกมันก็เป็นของยากเหมือนกันในโลกอันนี้น่าเบื่อเมื่อเห็นโลกอนละหมานอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ยิ่งนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเพราะท่านอุตส่าห์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อจะมายกสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากวัฏสงสารเพื่อจะให้ปฏิบัติเตรียมตัวไปพระนิพพานเพื่อไม่ให้อยู่ในวัฏสงสารอีกจึงบัญญัติเมตานวัฏศีลวัฏภาวนาวัฏเพื่อจะวัดวิเวียงกิเลสของตนให้เบาบางและหมดแห้งหายไปเราลงทุนสร้างบารมีเพื่อนี้สงสารเท่าเม็ดงานเพราะว่าเรามาศาสดาสร้างเท่าแผ่นดินทั้งจะเอาตนเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพุทธะจริยาประพฤติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาตถะจริยาประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติแก่พระญาติของพระองค์โลตถะจริยาประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเราประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนิดหน่อยก็ถือเป็นของลำบากตัวของท่านแบกโลกเลยกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของง่ายๆลงทุนลงแรงมากมายแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ชาวโลกด้วยเมตตาก็ดีไม่มีใครจะเมตตาเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกสาวกมันไม่ใกล้เลยสาวกลงทุนเมตตาก็เพียงเม็ดพันธุ์ประกาศเท่านั้นพระองค์ท่านทรงพระเมตตามากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินอีกตั้งร้อยโกดแผ่นฟ้าแผ่นดินอีกอสงไขยอสงไขยอีกนะเมื่อท่านสร้างบารมีแบบหนักเวลาได้รับผลก็ได้รับอย่างเต็มที่เพราะเหตุสร้างพอแล้วเหตุดีสร้างพอแล้วแต่คนโดยมากต้องการแต่ผลลงมือนิดเดียวพอนั่งนิดเดียวภาวนานิดเดียวอยากเป็นพระอรหันต์แล้วบริจาคทานเท่าแม่มืออยากได้เต็มเป็นฟ้าเป็นดินรักษาศีลขณะจิตเดียวออกไปบ้านแล้วก็ล่วงละเมิดศีลห้าก็ไม่บริบูรณ์แล้วเราอยากได้รับผลของศีลให้มากกว่าเหตุทีนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใครๆก็เหมือนกันเอาพระบรมศาสดามาเทียบน้ำตาไหลเราเพียงจะประพฤติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารและทำให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นที่สะดวกเท่านั้นยังจะเป็นไปไม่ได้ตัวของท่านแบกโลกเลยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มากกว่าร้อยโกฏแต่เพียงกลับก็เป็นอสงไขยอสงไขยกลับแล้วกลับหนึ่งกลับหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าสององค์บ้างสามองค์บ้างห้าองค์บ้างพัทธกัปนี่มีห้าพระองค์บางกัปก็มีสองพระองค์มาพิจารณาดูแล้วนะถ้าเราเอาความเมตตากรุณาและลงทุนลงแรงไปเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างเหตุมันก็ไกลกันราวกับขอบฟ้าฟ้าก็ยังเห็นลิบลีลิบลีเห็นดาวเห็นเดือนเห็นพระอาทิตย์ที่สมมติว่าฟ้าแต่ความเป็นจริงก็เรียกว่าโลกสุดตามองไปมันสุดตาก็เลยเรียกว่าฟ้ายุคหนึ่ง ผลมนุษย์สัตว์เทวดามารพรหมให้เคลื่อนที่มากกว่าไม่เห็นได้ซาในท่อมหาสมุทรสี่มหาสมุทรที่ไม่ได้ก็มีถมไปเพราะกรรมยังหนักไม่สามารถจะมองเห็นทำคำสอนของพระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับพระองค์เจ้าที่จะมาทีหลังอีกความเมตตาในไตรโลกธาตุกรุณาในไตรโลกธาตุมุทิตาความพอยินดีไม่ผู้อื่นได้ใดในไตรโลกธาตุไม่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยภูมิของสาวกเป็นแบบหนึ่งได้สร้างบารมีเล็กน้อยเท่ากับเม็ดพันธุ์พระกาศดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองพระพุทธศาสนาเป็นเมื่อขวัญของชาวโลกชั้นที่หนึ่งศาสนาอื่นๆก็เป็นเมื่อขวัญอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ลงทุนลงแรงเหมือนพระพุทธศาสนาต้นเหตุของพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ต้นศาสนาแต่ละยุคละยุคต้องได้ลงทุนลงแรงมากกว่าศาสนาใดๆทั้งสิ้นพวกเข้าเป็นแต่เพียงอธิบายของสปากซื่อๆไม่ได้ไปหาป่าก็ไม่ได้ไปตึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของทิพย์สอนไว้แล้วสอนแล้วพอแห้งแล้วมีบันบกพ่อมีเจติพยายามปฏิบัติซื่อมูฮ้อก็ถือเป็นของเหลือวิสัยซะแล้วส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละยุคละยุคมาค้นหาเองเพราะถ้ำอันนั้นมันผู้ปฏิบัติถ้ำมันเสื่อมหมดส่วนถ้ำอันนั้นยังอยู่มันมาเห็นอุปมาคือดินถมอยู่อุปมาคือน้ำท่วมอยู่กลัวพระพุทธเจ้าสมาวิทน้ำออกจากมหาสมุทรทะเลให้เห็นถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อสืบมาแต่ละยุคละยุคมันก็มันของคอยมันเป็นถ้ำอันเก่าก็ตามมันไม่ผู้ปฏิบัติสืบเนื่องไว้มันขาดยุคขาดสมัยแต่จังว่าไม่ยกพระพุทธเจ้ามาแต่ละยุคละยุคละยุคละยุคซึ่งเป็นถ้ำอันเก่าซึ่งเป็นถ้ำอันเดียวกันเมื่อได้รบหลังพอเราบอกของกันถึงป่านนั้นก็ยังได้ลงทุนลงแห้งสร้างบารมีมาเป็นของคอยคอยนับตาก็มากกว่าดวงดาวในท้องอากาศท่านเนื้อท่านของหักที่สุดในท่านตามากกว่าดวงดาวในท้องอากาศเทียบใช้ท่านลูกท่านเมียอุปมาคือท่านน้อยตามึงของแพงว่านั่นจะมันว่าเป็นพระพุทธเจ้าจะระยุกระยุกระยุกระยุกระยุกมือขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารพ่อได้มาเป็นมนุษย์น้ำเพลินอย่างต่ำอย่างที่สองกับพ่อได้ไปสวรรค์น้ำเพลินอย่างที่สามก็ไปพุทธมโลกอย่างที่สี่ถึงแม้ความละเอียดขึ้นไปได้เนี่ยอย่างขี้ร่ายที่สุดกับพ่อให้ได้เป็นมนุษย์น้ำเพลินเป็นมนุษย์เนี่ยชั้นดีก็นั่นลงไปอีกพ่อได้ไปสวรรค์น้ำเพลินชั้นดีก็นั่นไปอีกพ่อได้ไปพบมรรคของเพลินชั้นดีก็นั่นอีกพ่อได้เป็นพระโสดาบันชั้นดีก็นั่นอีกพ่อได้เป็นพระสักขาคามีชั้นดีก็นั่นอีกไปอีกพ่อได้เป็นพระอนาคามีน้ำเพลินชั้นดีก็นั่นอีกพ่อได้เป็นพระอรหันต์น้ำเพลินชั้นดีก็นั่นขึ้นไปอีกพ่อได้เป็นพระปัจเจกน้ำเพลินสั้นดีก็นั่นคืออีกพ่อได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพิ่นหาผู้มีนิสัยเขาก็จะปรารถนาเอาวานไว้เมื่อว่างไว้เบิดเลือกบดเดี๋ยวจะไปสีเลือกเอาเป็นของใหม่ถ้าแบบมันของเก่าก็เป็นของใหม่อยู่พอเอามาใส่ย้ำแล้วก็เป็นของใหม่อยู่เอามาปฏิบัติย้ำแล้วก็เป็นของใหม่อยู่เอามาจิบย้ำแล้วก็เข้มอยู่มันชื่อหาประสาทมันบอพิการที่หาประสาทพิการอุปมาคือคนบาปใหญ่เสียจริตพิษมนุษย์มองจากคุณท่ามของพระองค์เจ้าคืออุปมาผู้กรรมมากเลยบอเกิดบอเหลื่อมใสซะเดี๋ยวว่าที่หาประสาทมันบอรับคือคนป่วยมากมันมองจากเพชรจากเข้ม มื่อยักคืนหอดน้ำพุ่นมื่อยักกินหอดเขาพุ่นมื่อยักตัวขี้ตัวเงี้ยวพุ่นอันนั้นมันเหลือไปใส
1: ่เหลือใส่ก็เลย
0: ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าองค์อื่นองค์อื่นมาสิมาในข้างหน้านี่ก็มาก็ไม่เห็นไม่ใช่ในท่ามหาสมุทรพุ่นแต่สั่นพระพุทธเจ้าพอดีจังหวะอสงไขยนึงอสงไขยนึงอสงไขยนึงนี่พระพุทธเจ้าแต่ภาษาว่ากลับมันบ่เป็นภาษาละมันกลับกลับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าสี่องค์ห้าองค์ท่านเทียกับสามองค์ท่านเทียกับสององค์เพราะนั่นก็มากกลัวอสงไขยอสงไขยกลับซะแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นสี่หลายเป็นไหนสั่นสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นสี่หลายเป็นไหนสั่นนับแต่พระโสดาบันของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นคืนไปตลอดถึงพระอรหันต์ของสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์นั้นสี่ร้อยปานไหนท่านซุ่มย่างยวนเป็นนกหนูปูปีกบินผ่านฝ่าผ่านหมอกทั่วโมงนี่เป็นปวกเป็นมดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานสี่ร้อยปานไหนวะจะนับไหวเพชรจะไปนับไหวนับนั่งเมาลูกมันออกสี่ไหวบอกนับพวกปูพวกปลาพวกยูสัตว์บกสัตว์น้ำในมหาสมุทรทะเลแห้งหลายสัตว์สัตว์มวยสิไปพระนิพพานบัดพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าองค์ใดบอกท่านมีคิ้วเป็นถึงพระโสดาบันแล้วสาวกมีคิ้วแล้วยังว่าท่านถึงสาโสดาบันเกิดยังว่าท่านมีคิ้วอีกละยังวนเวียนวัดปัทวิงอยู่เพราะยังเดินรอบขอบกระดงอยู่จะเดินเวียนน้ำทุกน้ำกองทุกไปพระโสดาบันว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่แท้งเดินพาส้นกลางทุกข์สิกออกขอบทางนอกแล้วบริโภคเวียนน้ำทุกข์เท่าที่จะหน้าให้มันกลมกล่วงลงมาจังหยนลงมาหาแขกแห่งเห็นคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลายคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยคุณองค์นั้นแล้วคุณองค์นี้แล้วจะล่วงไปแล้วก็มากกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ในทางมหาสมุทรคุณนับแต่พระพุทธเจ้าเอาพระวกก็ต้องนับสาวิกาก็ไม่ต้องนับพวกไปสวรรค์ก็ไม่ต้องนับพวกไปพุ่มก็ไม่ต้องนับหรอกนับแต่เฉพาะพระพุทธเจ้านี่แหละยังสีมาข้างหน้าอีกอัคโขล่วงไปแล้วก็อัคโขนับเป็นอสงไขยอสงไขยเป็นถ้ำอันเดียวกันสิ่งนิ่งโลดที่มันเสื่อมไปมันก็เสื่อมเป็นยุคเป็นข้าวคืออุปมาท่านมหาสมุทรสี่มหาสมุทรหรือหกมหาสมุทรบอกยังไงไปโลกแน่นติดหรืออย่างหนาหน่วยน้องข้อมือบางมันไหลลงไปหันบดพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาสร้างบารมีเพื่อที่เป็นพระพุทธเจ้าเลยอุปมาคือศีรษะน้ำมหาสมุทรอันไหนมันแห้งขึ้นบนพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์กระแตใช่ศาสตร์เป็นกระแตสิปรารถนาพระพุทธเจ้าเอาหางปวิตรนามมหาสมุทรนั่นเพื่อใจมันแห่งสามารถชีวิตตายฆ่าสามัญความสามารถถึงปานนั่นความเพียรก็ถึงปานนั่นความพยายามก็อันเดียวกันความสัจจะอธิษฐานก็อันเดียวกันความเจตนาและความประสงค์ก็อันเดียวกันสามารถชีวิตแต่มันแห่งมันสิแห่งจังไหนมองฉันวิตขึ้นไปแต่ฟังมันก็ซึมลงของเก่าปานนั่นความสามารถให้อันมูเฮ้าเพิ่นคนมาให้แล้วเขาจับผ้าคือคำสอนของเพิ่นในยุคนี้ยังมีพระไตรปิฎกครบอยู่แล้วไตรปิฎกข้างนอกก็ครบอยู่ไตรปิฎกข้างในกายว่ากายใจก็ครบอยู่พระสองแกสองหัวหนึ่งเพราะฉะนั้นว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์พ้นสงสารแต่ยังสิอยากถอยหลังอยู่เรียกว่าบารมีเขายังอ่อนแก่อยู่เขาที่แอบกินน้ำอ่อนแต้มอยู่กับบ่อใดอีกต้องพยายามให้มันบวกขึ้นบารมีเรายังตำยังยอมมาสั่นเขาจะไปแอบกินแต่น้ำตำน้ำยอมมากับบ่อใดอุปมาคือเขาเป็นคนทุกข์คนจนนะสั่นเขาจะไปแอบจะเป็นคนทุกข์คนจนหรือบ่เฮ็ดไทยบ่เฮ็ดหน้าบ่ทำมาหาเลี้ยงชีพบ่แทงจนลงไปเรื่อยอันเดียวก็เขาที่แอบว่าบารมีเขาตำนี่แหละเขาบ่สร้างเฮ็ดจังไรมันสิสูงเขาจะมาสร้างในเขา
2: หลอกกัน
0: เฮาเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธศาสนาเป็นหลักเพื่อแล้วก็เรียกว่าเฮาเนี่ยสร้างบารมีคูณบารมีอยู่ประจําวันอยู่ในนี้ว่าจังได๋ซั่นเพราะเฮาบ่เป็นมิจฉาทิฐิเด้บ่เห็นผิดจากทํานองของธรรมเด้เสื้อเลยเด้เสื้อคําสอนของพระพุทธเจ้าลงแน่นอนล่ะเฮ็ดน้อยก็ได้น้อยเฮ็ดหลายก็ได้หลายล่ะผมไฟเฮามั่นเด้ได้หลายได้น้อยมันก็ได้หลายขึ้นกับใจน้อยมันก็น้อยลงกับใจเฮ็ดแล้วมันก็ไปย่อนผลของความขี้ข้านอยู่กับใจคนก็ความมันก็อยู่กับใจฮะเหตุผลมันไปรับโลหะผู้อื่นบ่ได้มาแย่งรับด้วยของไฟเฮามั่นพอเฮ็ดบาปเพิ่นก็รับบาปเอาใจเพิ่นน่ะพอเฮ็ดบุญเพิ่นก็รับบาปบุญเอามันก็ไปอยู่ใจฮะหาบุญหาบาปสิไปหาผู้อื่นมันสิเห็นบ่หาความสงสัยจะไปหาบุตรอื่นมันจะเห็นบ่บ่หาใจหาความมาสงสัยจะไปหาบุตรอื่นมันจะเห็นบ่ก่อนบ่หาใจเนี่ยเมื่อห้างบ่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ล่ะจักนับหนึ่งสองสามไปหอดทิพย์ได้ล่ะก็เรียกว่ามนุษย์สาปฏิลาโพธิเกิดมาเป็นมนุษย์ในราบอันยางจริงเพราะทางมนุษย์เป็นซุ้มทางนี่ฉันเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ว่าเป็นบาปเสียจริตผิดมนุษย์ก็เรียกว่าได้ซุ่มทางทั้งสี่แผงเลยแผงหนึ่งไปมนุษย์สวรรค์พรหมนิพพานแผงหนึ่งไปสัตว์ที่ดัจฉานเปรตอสุรกายแผงหนึ่งไปนรกถ้าจะไปแผงไหนเขาก็เลือกได้เลยได้บาปเขาว่าเป็นคนบาปเสียจริตผิดมนุษย์ได้เพราะวงเวียนใหญ่มันอยู่นี่เด้ถ้าจะไปเส้นไหนเราก็เลือกได้เพราะเราเป็นมนุษย์แล้วบาปไงว่าเป็นคนบาปไปเสียชีวิตผิดมนุษย์ใจดวงเดียวเที่ยวท้องสารจะพอแล้วกิเลสมากเป็นไงหนาเพราะที่ได้เที่ยวท้องสารเนี่ยพอแล้วกิเลสมากโอบมากอ้อมเรื่องใจแท้เป็นใจดวงเดิมพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านี่คิดดวงเดียวคือดวงเดิมน่ะดวงไม่มีหลงไม่โกรธไม่หลงผู้ที่ซ่อนคนหนาห้องมันมีหลายมันมีหลายดวงกระดวงเก้ามันเปลี่ยนสีที่ชื่อผักขาวเนี่ยถ้ามาสาบของผ่านมันขาวอยู่เอาสีข้ามมาหย่อมมันเป็นสีข้ามเอาสีเขียวมาหย่อมเป็นสีเขียวเอาสีแดงมาหย่อมเป็นสีแดงไปน้ำสีมันสีมันคืออย่างก็คือขี้เลสนี่ก็มาคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่แล้วแล้วมีก็เป็นกลางคืนอาศัยมีแนวบังคือดาวมันกังเวทมันก็มีอยู่แต่อาศัยแสงพระอาทิตย์ก่ามันเลยพอเห็นเสียงพระอาทิตย์ก่ากลัวเสียงพระอาทิตย์เปรียบเหมือนปัญญาถ้าปัญญาก่าล่ะมันก็ส่องเห็นหมดปัญญาเป็นเก่งก็แสงพระอาทิตย์ไปหันแสงพระอาทิตย์ที่หุบเขาที่ตอกหัวห้าวเขาวันนี้มันบังมันก็ว่าสามารถทะลุได้ส่วนปัญญาทะลุได้หมดทะลุหอดแผ่นดินมันก็ได้ลงใต้น้ำมหาสมุทรผุนทะลุหอดภูเขาปัญญาปัญญาคณะเดียวทะลุหอดภูเขาทะลุวัดในใต้โลกธาตุเห็นอันนี้จังสัตว์มันก็ทะลุวัดเลยเพราะในสัพพะใต้โลกธาตุมันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเลยอันนี้จังผู้ปกครองนี่อันนี้จังเนื้อไปกว่าแหละทุกข์กับเนื้อไปก็ใต้โลกธาตุแล้วผลของใจโลกธาตุคือทุกข์นับปัดในใจโลกธาตุว่าจะเป็นกองน้ำลูกที่มีน้ำมีลูกอยู่หรืออยู่ในใจโลกธาตุทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันแตกสลายเมื่อรู้ชัดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันแตกสลายโบยู่ได้อำนาจเขาพูดอะไรเรียกว่ามันโลกก็วิถูคือกันรู้แจ้งโลกพระนิพพานบริจัดเป็นโลกเด้ไตพระนิพพานลงมาจัดเป็นโลกปัดโสดาบันสักขาข้ามีอนาคามีไปจัดเป็นโลกอยู่แต่ห่างเป็นโลกไฟเจริญไฟก้าวหน้าสิก้าวหน้าไปสู้พระอรหันต์มองสัตว์อรรถแม่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ดีก็มีหน้าที่ที่เหนืออันนู้นนี่ไปอยู่มีหน้าที่ที่คือสูงกว่านี่ไปอยู่เพราะบ่จุใจบ่ต้องการอยู่ติดอยู่ในเพียงพระโสดาบันก็บ่ติดก็ยังเกิดขึ้นแปรปรวนได้แต่สลายสติสักขาข้ามีอนาคามีกับบ่ติดผู้มีปัญญาเลี้ยวมันก็แล่นพึดรถคือจรวดนี่แหละ ถามเลยเพื่อรับอยู่มือเดียวนี่ถึงสัตว์ถึงว่าปัญญาทองเมื่อใดมัดนักที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมาปฏิบัติในวัฏสงสารในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หวังว่าสิมาต่อสู่กับกิเลสเจ้าของนี่มันได้ต่อสู่อย่างอื่นเรื่องเขาต่อสู่อย่างอื่นก็น้อมมาใส่เป็นเครื่องต่อสู่กิเลสเพื่อขอวัดปฏิบัติอันไหนก็ดีเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นในส่วนร่วมก็ดีเกี่ยวของส่วนร่วมก็ดีถ้าจิตของเขาเป็นปรมัตถ์มันก็กลายเป็นปรมัตถ์เพื่อคือดอกไม้มื้อนี้เฮาบ่ทราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่ทราบคุณของเพิ่นที่ได้มาโดยทางที่เจาะเทียนมื้อนี้เฮาก็บ่ได้น้อมเป็นอามิสสาบูชาเด้เฮาน้อมเป็นปฏิบัติบูชาพุ่นน้อมเป็นปรมัตถ์เพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยล้วนพุ่นของที่เป็นโลกีกลายเป็นของโลกุตตระมัดมันขึ้นอยู่กับเจตนานี่หลวงท่านพุทโธความเดียวของสิก็หวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารบ่ได้ว่าพวกเป็นธรรมเนียมบ่ได้นึกพวกเป็นธรรมเนียมเมื่อขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาหังทุกขเวสีลังวทามิสมาธิงวทามิปัญญาวทามินิพพิทาวทามิวิมุตตานิพานิวิสุทธินิพานินิพานเมื่อขึ้นอยู่กับเจตนาหมดเลยสิท่านหมดสิพบพระนครในกระจามขันทั่วเฮ็ดอวดเฮ็ดอ้างสิรักษาศีลจนคุ้มผมคุ้มขนลนสิกินแต่เขาก็เกลือก็ตามหรือสิบ่กินหยังก็ตามตายข้าหันก็ตามขันมีเจตนาหวังเพื่อสิแทงโลกแทงสงสารพ่อหนอกหวังเพื่อสิหาลาภพระอามิตรอันนี้สองก็บ่มีหลายว่าอย่างไรใส่มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งนั้นของมันทำหน่อยได้หลายทำหลายได้หน่อยมันคือเป็นอย่างที่แหละผันแห้งเฮ็ดหลายผันแห้งได้หลายผันแห้งปรารถนาหลายความปรารถนากับความเจตนาอันเดียวกันกับความประสงค์ก็อันเดียวกันปรารถนาแล้วมันเป็นกิเลสแล้วทุลักทุเลโอ้ยว่าเห็นหน้าเดียวโคตรพระพุทธเจ้าสามวาระมีมากเพื่อปรารถนาหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเหตุต่างเพื่อเยี่ยมขี้มากันกล้วยเด้เนี่ยแต่มันสิไปไม่ได้ว่าเด้นักก็เอาเบากระสู่ว่าจะบอกน้องเนื้อธรรมวินัยเมื่อเหลือวิสัยของเราที่พอจะทำได้ยึดใจน้อมเพื่อผลทุกข์ในวันตาทั้งสามสิ่งเดียวเท่านั้นลดม้วนลงบนเดียวเท่านั้นเพราะเจตนาตั้งไว้บนเดียวเท่านั้นนี่เจตนาตั้งไว้แล้วบอลมันก็แตกสารโมกันเนี่ยวาสนาสิทอดเจตนาเนี่ยหวงสั่งอารมณ์ผู้กวดเพื่อนบาดจังสิไม่ได้กวดเพื่อว่าหยาดเพื่อนว่าตกขี้ข้านขนอมทั้งเพื่อผลทุกข์ก็เป็นมดก็กลายเป็นโรคอุตรายเจตนามดหวงสั่งแบกฟื้นโดนหนึ่งมือนี่ปัดตาดบาทหนึ่งมื้อนี่บ่เฮ็ดหยังเพิ่นว่าตัวบ่มีคอวัดเฮ็ดพ่อแก่มื้อแก่เว้นไปซื่อมันก็บ่ถูกกันนั่นเจตนาเป็นของสําคัญที่สุดเป็นหยังจังเจตนาจังซั่นเฮ็ดจังไหนเจตนามันจังสิเนียนก็เพราะมันเห็นภายในวัฏสงสารนี่อยากเต็มที่ดีอยู่เอาซั่นอันจิตใจของหมู่เฮานี่คันสิบ่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเนี่ยเป็นเครื่องปฏิบัติมันก็บ่มีขอบเขตงานเอ้าเฮาสิเฮ็ดให้มันถูกใจเฮาเฮ็ดมึงดูมันถูกใจบ่สั่นของเฮาอยู่นั่นมันถูกบ่ตาเพิ่นก็บ่ถูกใจหูก็บ่ถูกใจดังมันก็บ่ถูกใจเพราะขันดังกูชิเลียนเนียนกว่านี่เคยติดไข้ได้แล้วไหมแต่ตัวเราหนาก็ว่าถือเข้าใจนากูนี่ขันช่วยใบโพ่ได้เคยติดไข้ได้แล้วไหมกูไปเห็นคนคือสวยแท้เพราะว่าประทับกูคือภูมิใจแท้เพราะว่าถือพรวันนากับอันเดียวกันอันไหนไม่ได้ไปถือกับใจกับกิเลสมันบูมีกับแม่ลูกอันนี
1: ้ขันบุญมันพ่อแล้วเมื่อเกิดเขาสู่พระนิพพานเมื่อเดี๋ยวไผสิเป็นพี่บ่าวมาอยู่นำมูนี่บุญคือความดีมันบ่พ่อควบซัวกันยังละบ่ทันพ่อขันควบซัวละพ่อความดีมันก็พ่อคือกันขันความดีพ่อควบซัวมันก็ละพ่อคือกันมันมีความหมายอันเดียวกันจึงพยายามมาสร้างความดีนี่แหละสร้างตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ข้าประพฤติหวังเป็นสาวกสาวิกาบ่ได้หวังเป็นพระพุทธเจ้าเข้าก็บ่ได้สร้างบารมีทอเพิ่นดอกอันเพิ่นนั่นมันได้สร้างหลายมากก็ไม่หินไม่ใช่มากเขาแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นแดดแผ่นลมเหมือนพ้นสร้างบารมีมากจังได้เป็นพระพุทธเจ้าทรยุกทรยุกซึ่งเป็นถ้ำอันเก่าพระพุทธเจ้าล่วงไปก็มากกว่าร้อยโกดชิมาอีกก็มากกว่าร้อยโกดอสงไขยอสงไขยอสงไขยเป็นถ้ำอันเก่าล่ะไม่มีถ้ำอันใหม่หรอกว่าได้รัดแปลงอันใหม่มันขาดไปยุคนึงยุคนึงสิไม่ผู้ใดสืบเห็นเพิ่นมาเป็นยุคเป็นยุคเพิ่นก็มาสืบหาค้นหาอุปมาคือขวดแผ่นดินนะ 240,000 โยชน์ผลจังไปเห็นถ้ำอันเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ละยุคละยุคอุปมาคือมันทับมันถมถิ่นอยู่เป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคบ่ได้ร่างกฎหมายใหม่คือชาวโลกของเฮาชาวโลกของเฮาต้องร่างเรื่อยกฎหมายพระพุทธเจ้าสิบ่กฎของถ้ำบ่ได้ร่างไปไสพระพุทธเจ้าก็บ่ได้แต่งเป็นจะมาเลี้ยงให้เฮาเห็นซื่อนี่อันนี้เรียงไว้นี่อันนี้เรียงไว้นี่อันนี้มีคุณค่าสำนักอันนี้มีคุณค่าสำนี่มีประโยชน์สำนักอันนี้เป็นโทษสำนักนี่เป็นโทษจังสิเฮาสิเลี้ยงให้เบิ่งเด้ออันมื้อนี้มีมาแต่ก่อนแล้วว่าซั่นเฮาก็มาเห็นว่าซั่นมีมาแต่ข้างพระเจ้าองค์ก่อนพุ่นบ่แม่นเฮาสิมาแต่งเอาเป็นแต่เลี้ยงให้เฮาเห็นเป็นแนะนําให้เฮาเห็นซื่อยังว่าปุพเพสุแม่มีแต่ก่อนเฮานี่มีแต่ก่อนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีถ้ำอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบ่เกิดขึ้นก็มีถ้ำแต่หั่นบ่มีผู้สอกเอามาเว้าให้ฟังได้ก่อนสิมีผู้มาสอกเอามาเว้าให้ฟังเอามาปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเห็นมันก็เป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงทุนลงแห้งหลายก็เฮาเฮาลงทุนลงแห้งเพียงเม็ดง่าเดียวเท่านั้นแหละเพิ่นใหญ่ก็ผู้เขาสิแน่นอนล่ะใหญ่ก็แผ่นดินแผ่นฟ้าผมจังได้มาเป็นโจกมูถึงอย่างนั้นผู้กิเลสหนาปัญญาหยาบก็ยังบ่ยอมเสื่ออยู่บ่ยอมเสื่อก็ซะเหลือไว้ใช้ราคาก็สิมอบไปให้พระพุทธเจ้าองค์นะเพิ่นก็บ่ดีใจเสียใจอีหยังเพิ่นเอาสวิงไปสอนมันบ่ค่าสวิงเพิ่นล่ะมันหลอดเหรอเพิ่นก็ปล่อยเรียกว่าอุเบกขาเชิญมหาเมตตากับมหาเมตตาพ่อแห้งกรุณาพ่อแห้งซึ่งได้ถูกเพิ่นก็อนุโมทนาเรียกว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อท่านผู้อื่นถึงความวิบัติเพราะไม่รู้จักภาษาอีหนูอีหนีกันเหลือวิสัยเสียแล้วก็บอกมันเพิ่นสิติดอยู่เฮาฟังความเพิ่นเฮาปฏิบัติตามเพิ่นก็มันเพิ่นสิติดอยู่เฮาบ่ฟังก็บ่เพิ่นสิติดอยู่แต่หน้าที่ของเพิ่นมีเพิ่นนั่งเว้าพระองค์เจ้าว่าสั่นเพิ่นสิได้เพ่งโทษเพิ่นตอนนั้นข้าพเจ้าก็ยังบ่ทันได้สอนภิกษุสามเณรบ่ทันได้สอนอุบาสกอุบาสิกาเทวบุตรเทวดาอินพบย่อมยักเพิ่นก็สิได้เพ่งโทษเพิ่นเมื่อเพิ่นเข้าสู่พระนิพพานน่ะเพิ่นบ่มีบ่เพ่งโทษเพิ่นหั่นตอนนั้นข้าพเจ้าก็บ่ทันได้สอนโลกทั้งสั่นทั้งสี่เพิ่นก็บ่ได้เพ่งโทษเพิ่นเหลือไปไสหมดแล้วเราจะลาท่านไปละว่าสั่นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่นี้ต่อไปเราตถาคตจะตั้งใจเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานละส่วนสอุปาทิเสสนิพพานคนใดเป็นรักละมีแต่ดับจริยมรรคจิตละเพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานไปเชิงเวิงคำสอนของเราตถาคตนั่นเองอานนท์เธออย่าไปเสียใจเลยจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตคำสอนแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเธอจะมาโศกเศร้าเสียใจทำไมเธอปฏิบัติเรามาไม่หวังเพื่อลาภเพื่ออายศเพื่อยศอันใดอานนท์เอ๋ยปฏิบัติด้วยความปรารถนาของเธอตั้งแต่ชาติพระอโนมัติสีที่ปรารถนาเป็นพุทธอุปถากเธอก็ได้ตามความประสงค์ของเธอแล้วทีนี้ทำอันรีรับที่ไหนเราตถาคตก็มาได้รีรับกับเธอเลยหรือกับคณะสงฆ์เทวดาและมนุษย์ทั่วทั้งไตรโลกธาตุแล้วหมดสิ่ง
1: ที่จะปรารภและบอกและสั่งและสอนการสั่งสอนของตถาคตด้วยอุบายขู่บ้างด้วยอุบายปลอบโยนบ้างด้วยอุบายบรรจงบ้างทุกๆอุบายแล้วเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทเถิดและประมาทเดชัมปาเดชาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนอะเราจะลาพวกท่านสละอย่าโศกเศร้าเสียใจกับเราอะไรเถิดเพราะเราไม่มีที่รีรับแล้วเข้าว่าได้ไปสอบไปค้นเด้อเนี่ยมีแต่เอาคำสอนของเพิ่นมาปฏิบัติซื่อเด้อเนี่ยคันแม่นอาหารก็ห่อนวูๆอยู่บ่แม่นอาหารที่แสลงมีแต่เนื้อบ่มีก้างซ้ําอาหารหมู่เฮากินอยู่เสมอยังมีก้างอยู่ยังได้เลือกคือบ่กินพักกับกึ่งงานกึ่งเย็นหัวจึงไข้ก็ตําบ่แลกก็มีก้างก็บ่ออกป่าอะไรมีแต่อาหารสดๆบ่บูดบ่เน่าคืออาหารเฮาเฮาก็มีแต่ล้างมือเปิบซะนั่นเขาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้ามานี่บนไหนมันเป็นโทษฉันบนเฮาเฮ็ดถือบ่เห็นมันเป็นโทษมันก็เป็นโทษแต่บนเฮาเฮ็ดผิดน่ะสมมุตินั้นผู้ขาเฮ็ดถือแล้วมันสามารถเป็นโทษอยู่เฮาบ่ได้มีนาวาเด้มีแต่ว่าโอ้ยได้เฮ็ดผิดอีหลีบนนั้นเพราะว่าเป็นเฮ็ดถือแล้วบ่เห็นว่ามันเป็นโทษคือเฮาอะไรแล้วยกกระทั่งหอนน่ะเฮาเว้นจากลูกจากเมียล่ะมีผู้มาตัวเฮาไปนอนนำลูกนำเมียบ่ซั่นนั่นโอ้ยผู้ขาก็เว้นจากลูกจากเมียอะไรยังมาขึ้นโล่งขึ้นศาลว่าผู้ขาไปนอนน้ำลูกน้ำเมียอยู่นี่ผู้ว่าบ่ท่านนะผู้ขาละแล้วยังบ่แล้วบ่เห็นว่านี่บ่เห็นมีผู้ขาเว้นจากขาสัตว์ตัดชีวิตยังมามีผู้มาหาว่าผู้ขาไปขาผู้ขาคนขาง้อขาคั่วอยู่ท่านมีผู้มาบ่มีจักคดีบ่เฮาก็บ่ได้กินข้าวแล้งแกงฮ้อนเนี่ยองนั่นกินข้าวแล้งผู้ขาเห็นนี่ว่าหันพระองค์นี้กินข้าวแล้งผู้ขาเห็นอยู่วันนี้ผู้เห็นผู้ใดมาท่วงเฮานั่นพระองค์นั่นไปใส่เบ็ดอยู่หันพระองค์นี้ไปตึกป่าอยู่นี่ผู้เห็นผู้ใดว่านั่นเนี่ยทุ่มไหนเฮาละบ่ได้เฮาปฏิบัติบ่ทันได้มันก็เป็นเรื่องของหมู่เฮาตั้งหากบ่เป็นเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าบ่จริงถ้าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและปฏิบัติมากเฮากังห่มหรือบ่กังเฮาสิว่าจังซั่นบ่เฮากังห่มขาดก็กังเฮาคือกันเฮากังห่มดีก็กังเฮาคือกันเฮาอยู่เฮือนหัวเฮือนก็หัวแต่หัวเฮาเฮาอยู่เฮือนดีเฮือนก็บ่หัวใส่สิว่าจังไดซั่นน่ะพุทธัตถจริยาทรงเพื่อประพฤติเป็นพระพุทธเจ้ายาตถจริยาประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตถจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอันเฮานี่บ่ได้แบกโลกปานนั้นบ่ได้ลงทุนหลายปานเพิ่นเป็นแต่เพียงว่าเฮาอยู่ในสังคมใดก็ทำประโยชน์ในสังคมนั้นโดยบ่นอกเหนือธรรมวินัยก็หมดเรื่องไปพระพุทธเจ้าแบกโลกสร้างบารมีก็หลายกว่าเฮาเวลาเพิ่นได้รับเพิ่นก็ได้รับอย่างพอใจคือกันเมื่อสามวันแล้วมีเต็มเลยแล้วนี่เฮานั่งภาวนาดำบาดเนี่ยอยากหอไปซื้อพระโมกขล่าเนี่ยอยากให้สำเร็จพระอรหันต์โหลดก็บารมีเฮายังพัดแก่กาดิบารมีเฮาว่าท่านแก่กาเฮาก็สิแอบกินอยู่หันมันก็บ่ได้ก็มันสิแก่กาเป็นเฮาเป็นผู้เฮ็ดโอ้ยผู้ขาดนี่เป็นคนโง่ว่าหุ่นจักหยังให้ซะก็บ่ว่าสิแอบกินแต่โง่ซั่นธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรใจเถียงตายถามไล่เลียงท่านผู้รู้มีอยู่ในภาวินัยก็ได้ภิกษุต้องอาบัติแล้วแก้มพูดว่าข้าพเจ้าพึงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาติโมกข์ถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาแต่ก่อนแต่พูดกันเขาว่าให้เฉยๆต้องสวดประกาศความข้อนั้นเมื่อสงสวดประกาศแล้วแก้มทำไม่รู้อีกต้องไปยุติธรรมดาภิกษุผู้ยังไม่รู้สิ่งใดผู้ศึกษาก็ต้องศึกษายังไม่รู้สิ่งใดก็ต้องรู้สิ่งนั้นควรแต่ถามอะไรเรื่องท่านผู้รู้นั่นมันมีโอ้ยวาชนะโตมันอ่อนเลยตัวคุณจักว่ามันอ่อนอยู่ห้องกระสางเขาตัวโอ้ยผู้ขานคนขี้ข้านใช่ตัวคุณจักว่าขี้ข้านอยู่แต่เข้ากับพญาย่ำมันเขาตัวนี่ โอ้ยผู้ขานคนมุทะลุผัวผู้จักก็มุทะลุอยู่ก็จะให้มันมุทะลุเราบอกกับพญาย่ามตัวนิริเยทุกขมัจเจติคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรวายเมเถวปุริโสเป็นชายเป็นหญิงก็ดีถ้าเพียรเรื่อยไปเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดให้ตู่เบิดเฮ็ดให้ใจเบิดใจบ่ปฏิบัตินำคำสอนของพุทธเจ้าสิไปปฏิบัตินำคำสอนของผีพุ่นบ่หัวฉันว่าคำสอนของพุทธเจ้าสอนใจเด้คนตายก็สอนว่าปิ่นคนบาปใหญ่เสียจริตผิดมนุษย์เหลือวิสัยแหละพระพุทธเจ้าก็อุเบกขาปล่อยไว้ถ้าพระพุทธเจ้าองค์อื่นผลไม่ไหวเสียแล้วเขาใช้กรรมเขาอยู่นั่นเสียก่อนจะแผ่นดินเมื่อไหร่มันต่ำเขาก็จึงพยายามไปโถมขึ้นเมื่อไหร่มันสูงพ่อเฮ็ดไฟเฮ็ดหน้าอะไรเขาพญายามขุดลงหัวมันห่อสิอยู่ตามขยโยมขี้มาขันกล้วยหูบ่แลนมันกับบ่ไปตามบุญตามกรรมร้อยน้ำบ่กวกอันกรรมกิริยาที่ร้อยน้ำบ่กวกก็เป็นกรรมอันนึงคือกันห้อยางประทำทางมันยังบ่ตามบุญตามกรรมมันยังเบิ่งต่อเบิ่งขั่วเบิ่งน้ำตามบุญตามกรรมรับตาไปมันรู้มันก็ล่มตอนแล้วอาหารมันยังบูดเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยบูดก็เป็นเลยใครเอามาปฏิบัติกับบ่เลือกสั่นวันนะบ่คือสายสอยสายตาบ่คือหน้าในกงนี่กาหน้าในกงนี่กาผู้แข็งมือคือก็จังคือเลยผู้บ่คือก็บ่คือเลยมันเก่งลังมื้อนี่ผู้นึงคือก็จังคือผู้นึงบ่นึงบ่คือก็บ่คือแล้วรับตัวนี่มันก็จะอยู่คฤหัสถ์กับนุ่งผ้าสะโลงพกใหญ่ๆสั่นซังซะอันซะแสดงมันจะเข้าจิตวิภัตกันผ้าผัดบ้าซะล่ะนุ่งกางเกงหลังกางเกงเหลี่ยมนี่ยังเพิ่นมันบ่เข้าที่ล่ะคนสาวหน้าคนบังขี้ย่างมันยังมันแนวมันถือควานพุ่นเขาคอยเอามันอันนี้คำสอนหลวงพ่อเจ้าบ่ได้เป็นทั้งสั่นไปเอาไปปฏิบัติก็งามมดถ้ามันทำให้งามสองอย่างสันติความอดทนโชติจักความเสงี่ยมบุคคลหาได้ยากสองบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ทำอุปการะแล้วได้ตอบแทนทำสองอย่างเนี่ยเป็นของหายากบางที่ผู้หนึ่งเฮ็ดคุ้นหน่วยร้ายผู้หนึ่งไปตอบหน่อยซะผู้หนึ่งเฮ็ดหน่อยผู้หนึ่งไปตอบหลายเลยจึงว่าเป็นทำห้าได้ยากไหมพุทธเจ้าสอนเนี่ยปุ๊บมันจะเริ่มกลางคนมาบอกมาสอนกันทั้งนั้นนะเฮาในสกลละกายของเฮาพระพุทธเจ้าสอนปุ๊บแล้วพระไตรปิฎกก็ออกไปจากสกลละกายสกลละวาจาสกลละใจเนี่ยพุทธเจ้าก็ราดสอนสั่นสูงโหลดอุปมาดอกบัวมันเป็นตูมเนี่ยมันอบรมบ่มนิสัยมาแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วพุทธเจ้าเทศฮักใส่ย่อโหลดเข้าใจคว่ำโหลดสุมปทะปรมะมีบทเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหลายปากหลายก็ขังพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นปฏิบัติแต่ก่อนเพิ่นจะปริยัติที่หลังนี่สัทธรรม3ปฏิบัติปริยัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนทัพนะจะท่องสะกดปริยัติปฏิบัติปริยัติก็ยัดลงที่กายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติกายวาจาใจที่ปฏิบัติน้อยและมากถ้าถูกมากก็ได้ผลมากถ้าปฏิบัติผิดมากก็ได้รับผลผิดมากถ้าปฏิบัติผิดน้อยก็ได้ผลรับผลผิดน้อยถูกก็เหมือนกันนะอปันนกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิด3อย่างคนชั้นไหนเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดทั้งรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เย็นเดยเย็นร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องพุทธะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจโภชเนมะตัญญุตาด้วยจะประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยชาคณิยาด้วยโยคะอ่านเป็นโยคะถ้าไม่อ่านเป็นโยคะชาคณิยาด้วยโยประกอบความเพียรเพื่อจะทำใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนหลับมากเกินไปการนอนหลับกลางวันตื่นใหญ่ๆเป็นทางเสื่อมนะพระพุทธเจ้าบอกไว้เมื่อไหร่อปันนกาปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิด3อย่างผู้ใดเอาไปปฏิบัติก็บ่ผิด
0: สำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลพระด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจโภชเนมตันริตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยคำว่าไม่มากไม่น้อยเพียงไหนถ้าทานอาหารไปแล้วยังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มละก็จงหยุดเสียและดื่มน้ำก็พอดีเรียกว่ารู้จักประมาณอาหารเท่านั้นคำเท่านี้คำพระบรมศาสดาก็ไม่ได้บัญญัติไว้บัญญัติไว้แต่เพียงว่ายังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียดื่มน้ำเข้าไปก็จะพอดีเรียกว่ารู้จักประมาณในการกินอาหารท่านผู้ใดง่วงเหงาหานอนมากท่านผู้นั้นอย่าฉันอาหารจุเน้อพระบรมศาสดาบอกกินจนท้องกลางพออิ่มแล้วก็ตาสายหาที่นอนไม่นานพอ5นาทีก็หลับร้องเรียกหาพ่อจะเลิศนะเพิ่นล่ะร้องเรียกหาพ่อก็หลับแล้วพ่ออยู่นี่มื้อจะเลิศนะเพิ่นย่านเพิ่นบ่ได้กินย่านบ่ได้กินหลายทอเพิ่นย่านบ่ได้นอนหลายทอเพิ่นย่านบ่ได้ใส่ของฟรีๆทอเพิ่นญาติบ่มีลาภมียศทอเพิ่นญาติบ่ฮู้จักญาติจักโยมทอเพิ่นญาติโดยใจข้อของญาติบ่มีลาภมียศบ่มีสรรเสริญบ่มีสุขในทางอามิตรทอเพิ่นก็ประทานองค์ใดพี่ควมตะเกียบตะกายนั่นจิตใจบ่ขึ้นเด้บ่ท่านหมู่เฮาเสียสละบัดเฮาเฒ่าแล้วมาแล้วมันต้องห่มเองมันดอกอันญาติโยมมันตะกี้ไผมาห่มเฮามีไผมาห่มเฮาแล้วเขาหอดบ่ห่มเฮาเฮาเกิดพุ่นซุมื้อนี่ไปจักขี่มูราขี่ม้าแห้งไปจักของดีของชั่วยังมีตามประสานี่สิทธิขั้นเทศสิทธิขั้นเว้าผู้มุ่งมาดีก็มีผู้มุ่งมาชั่วก็มีสารพัดครบเบิดคือน้ำของไหลพัดขี่มาก็มีไหลพัดแก้วตายก็มีไหลพัดเหล้าตายมาก็มีขี่ต้องหันก็มีเงี้ยวต้องหันก็มีผู้มีปัญญาเขากับพุ่นไปดูดเอาหินมาคายเฮ้าอยู่คนอันเดียวกันกับผู้มุ่งมาดีผู้มีปัญญาไปดูดเอาหินเอาทรายมาขายผู้ว่ามีปัญญาเนี่ยก็อุปมาคือศพไร้หน้ามาหันละว่านเขามาวัดกระไรมาละฝันยังไงบอกยังเส้นยังซี่บอกไปแค่นั้นเดี๋ยวหนังสือเมื่อวานนี้จะใส่เนี่ยนี่ใส่เอาอ่านแม่นั่นเข้าที่เข้าใจว่าคนมานี
2: ่8ธันวาคม2528กราบเท้าท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุราเขมปัตโตลูกได้รับเทพธรรมะของหลวงปู่สามม้วนโดยสามเณรตุกใสเป็นผู้จัดส่งกราบเรียนมาด้วยความชอบขอบพระคุณยิ่งความเคารพรับครูบาอาจารย์ประทับใจลูกตลอดมาจึงได้เอาโอกาสมากราบหลวงปู่หนทางที่ว่าไกลยังใกล้กว่าพระนิพพานการปฏิบัติของลูกจิตดิ่งอยู่เช่นนี้เสมอเวลาพิจารณาอนัตตาก็ดิ่งอยู่อีกด้วยความเมตตาสั่งสอนของหลวงปู่สักวันหนึ่งคงได้ทวนกระแสโรคสู่กระแสพระนิพพานโดยมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พาดำเนินขอให้หลวงปู่มีโรคประจำตัวที่ไม่กำเริบมีอายุยืนนานเกิน100ปีขึ้นไปเพื่อจันโรงพระศาสนาของพระศาสดาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นร่มโพร่มไทรแก่ผู้ปฏิบัติทุกชนชั้นด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะลูกสุดเจตจิราพรจิตอภัยจตุพรโคคาไซ
0: น่าจะถือความหมายว่าเขามากนี่มีแต่คนมาล่ำมาล่อยบอกหอยจะบอกหอยหมดโมเมนต์นี่ฆราวาสได้นี่พวกพวกเล็กน้อยผู้หญิงนี่เนี่ยอยู่ประมาณจักสามสิบปีเนี่ยอายุนะตั้งใจภาวนาจดหมายฉบับก่อนได้ฟังธรรมเทศนามากเพราะฉะนั้นกองทุกข์ก็สั่งเขามาปนบ้านที่ฉันเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเขาสั่งแต่มันสนุกฟังเทศเพราะฉะนั้นมันว่าฟังเทศกองทุกข์ฟังเทศเวทไพ่ในวัฏสงสารมันก็เป็นเรื่องหนุนแต่มันเบื่อมันนายเขาสิฮะที่นี่ท่านอาจารย์มหาปิ่นเคยอธิบายเหมือนกัน พูดพอรู้ภาษากันได้ก็เอาละล่าเอ๋ยมันเป็นสมมุติเช่นพวกปักใต้พูดพอกันแค่ไปไม่ลาวเพราะท่านจะด่วนไปไหนพอท่านมาต่อหรือเพราะท่านมาเมื่อไรแล้วไปฟังเขาพูดเดือนหนึ่งจึงเข้าใจแต่กวดอย่างนี้เราไปพูดเขาก็ไม่รู้อีกละเขาบอกว่าแรงแรงนั่นกันแรงแรงแรงแต่ผิดสำเนียงอีเก้งอย่างนี้เขาก็ไม่พูดเขาก็พูดฟานเหมือนกันแต่ผิดสำเนียงพี่หลวงปู่เป็นฝีจะรักษาแผลมันเอาหัวมันออกแล้วคุณโยมต้องการใบฝรั่งมีไหมไม่รู้ที่นี่มันก็มีอยู่ที่วัดต้นหนึ่งนี่อย่ามู่ที่เราขึ้นไปควนข้างบนไปพักอยู่คนเดียวชมดมันมาหาแล้วมันมาตามต้นไม้มาตามเถาวัลย์กระโดดตูมมาแล้วก็ปีนขึ้นต้นตาลเพื่อก็ไปกัดกินผลของมันแล้วก็ฉายไฟดูตาเขามันขาวๆตัวโตเรามาเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าสมมติตัวหนึ่งไปหาอาตมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หมดช่างเขาไม่ว่าสมมติจะแล้วแต่บางคำก็ตรงกันเพราะภาษาคำพูดมันเป็นสมมติพอเข้าใจกันก็เอาละเช่นทานอาหารอย่างนี้พระก็เรียกว่าฉันสมเด็จพระบรมราชาก็คงเรียกว่าเสวยทักยาหารภาษามคตก็บอกว่าพุนชันติภาษาจีนก็คงจะบอกว่ายะพึ่งหรือบึ้งก็ไม่ทราบส่วนยวนก็บอกว่าอันเกิมนะมันสมมติทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเหมือนกันเกิดขึ้นแน่แต่ควรได้แตกสลายเพราะสมมติกันก็สมมติแต่ในกองนามรูปเท่านั้นสิ่งไหนที่เป็นกองนามรูปสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแต่ควรได้แตกสลายส่วนพระนิพพานก็มีแต่ชื่อแต่รสของพระนิพพานนั้นนอกจากพระอรหันต์แล้วไม่มีใครได้ดื่มรสของพระโสดาบันก็เหมือนกันรสพระสกทาคามีก็เหมือนกันรสพระอนาคามีก็เหมือนกันพวกที่มีโรคโกรธหลงมันก็ได้ดื่มแต่รสของโรคของโกรธของหลงเท่านั้นพวกที่เบาไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นรสอีกเรื่องหนึ่งพวกที่หายไปหมดก็คือพระอรหันต์จำพวกเดียวยืนยงคงทนก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนคำเดียวกันไม่ได้ลบล้างกันเลยพวกเราจึงได้สวดว่าสัจฉังสัพยัญชนะเจวระปริคุณังปริสุทธังพรหมจรรย์อย่างประกาศเสสิบริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องกลางทั้งอัฏฐพยัญชนะไม่บกพร่องไปทางไหนตามหังปกวันตังอิปุชยามีตามหังปกวันตังศีรษะนามามิจึงขอนอบน้อมโดยเสียงกล่าวตลอดถึงธรรมด้วยตลอดถึงพระอริยสงฆ์ด้วยคำสอนใดๆที่ปีนเกลียวไปในทางพุทธศาสนาจนมองมาเห็นลิปลีลัทธิอันนั้นจะนิยมสมมุติกันทั่วทั้งโลกก็ไปไม่รอดเพราะโลกพระบรมศาสดาสอนโลกก็มีบทที่สำคัญอยู่ทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกอยู่สองอย่างนี่ความละอายต่อบาปโอตปะจะรุ่งกลัวต่อบาปจะเป็นที่คุ้มครองโลกได้สิ่งไหนที่พ่อพูนไม่ให้ละอายต่อบาปไม่ให้กลัวต่อบาปจะเป็นกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกสักเพียงใดก็ตามก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระบรมศาสนาไม่ได้ยืนยันว่าลูกระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์หรืออะไรต่ออะไร อาวุธยุทธภัณฑ์เป็นเครื่องปกครองโลกบอกว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่ลับไม่ว่าอีกก็ถูกอีกจริงเพียงทีเดียวกฎของธรรมกฎของวินัยไม่ได้อยู่ในหัวใจของมนุษย์มันอยู่กับตัวหนังสือไม่ได้อยู่กับหัวใจแต่ละท่านละคนก็เป็นของลำบากปกครองยากเหมือนกันเพียงชิ้นห้าเท่านั้นจะสะดวกแล้วโลกนอนก็หลับตาเพราะไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างถ้าบริบูรณ์ชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกก็ไม่จำเป็นจะบัญญัติให้มากเพราะท้องลำบากเท่านั้นมาตราเท่านี้มาตราตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านคุกก็ไม่ต้องมีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีชาวโลกจะสนุกมากสมบัติของชาวโลกห้าประการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเศษบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติ5ประการและเว้นจากวิบัติ5ประการซึ่งวิปริจากสมบัตินั้นซึ่งตรงกันข้ามคำสอนดีที่สุดพระบรมศาสดาก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่พูดเฉยๆทั้งได้ผลด้วยคุ้มค่าธรรมของคารวาส4สัจจะสัตย์ซื่อแก่กันธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติอดทนจาคะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างอย่าตนีเกินไปนั่งสังฆาวัตถุ4อย่างทานะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปิยวาจาวาจาที่อ่อนหวานอัตถจริยาประพฤติถึงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมานัตตาเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวคุณที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของท่านผู้อื่นไว้ได้นั่นสุขของคฤหัสถ์4อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟูมฝ่ายนักสุขเกิดแต่ทำงานหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบและทำงานที่ปราศจากโทษถึงสุขเหล่านี้จะมีอยู่ก็จริงแต่ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังอีกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายถึงหามาได้โดยทางที่ชอบก็ยังเป็นสังขารอยู่ยิ่งหามาในทางที่ไม่ชอบแล้วก็ยิ่งไม่เป็นสุขทุกข์ของบรรพชิตสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์นั่นสุขในทางโลกุตตระคำสอนใดๆในใจโลกธาตุจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยสอนจิตสอนใจของมนุษย์และเทวดามารพรหมจึงทรงพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนได้ทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงไม่จนมุมแต่ใครจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามเหมือนกับฝนพอถึงคราวตกก็ตกใครต้องการน้ำจะเอาหรือไม่เอาก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องการไม่ได้บังคับ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหลักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อะไรก็มีแต่ยาอะไรก็มีแต่ยาจะปลาก็หวานนะว่างั้นไงที่ถามนี่นะมันเบื่อยาพอแล้วนะเราไม่ได้เป็นบ้ายาอะไรนะยุ่งก็มายุ่งก็มาแล้วสุดท้ายมันจะตายเพราะยาต่างหากมันไม่ได้ตายเพราะโรคนะตั้งแต่วันที่ห้าพุทธภามาตั้งแต่มันชุดลงนั้นนะยาอะไรมาใส่ไม่เห็นมีแปลกอะไรแปลกอะไรไม่มีอะไรปรากฏว่าดีขึ้นมันจะซุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งแบบนี้แล้วเอามายุ่งทำไมยานี่แน่มันจะมีเท่านั้นเองพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เห็นมีโรงพยาบาลเพราะยังสืบพันธุ์มาจนกระทั่งแบบนี้อะไรมนุษย์มันวิลิกวิลั่นนักหนาไปที่ไหนเต็มแต่โรงพยาบาลป่าช้าเต็มไปหมดเหมือนกันกับโลกเขาไม่เห็นผิดกับสัตว์ทั้งหลายนะมันไม่ได้คิดแง่เดียวนั่นเนี่ยมันว่าเวลานี้กำลังพวกเราเนี่ยกำลังเป็นบ้ากับยาจามไอไม่ได้แล้วหมอสนุกรีดได้สิเออง่ายเมื่อไหร่สนุกรีดได้สบายสบายเพราะคนที่เขาไปหาหมอมีแต่คนจนกรอบจนมุมอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จามไม่ได้ด้วยนะหัวใจอยู่กับหมออยู่กับหมอไม่เป็นตัวของตัวอะไรเลยโอ้ยน่าทุเรศนะนี่มึงไม่พูดอะไรแล้วมึงเหนื่อยก็พอแล้วพวกนั้นพวกนี้เขาออกกันเมื่อไรแล้วถึงเปิดไปเขาทุกวันอยู่ในป่าเนี่ยเขาไม่จะมีแล้วไม่มีเพราะว่าน้ำตาลไม่เคยมีเลยเพราะน้ำอ้อยก็ไม่มีก่อนไม่มีใครปลูกอ้อยก็เพิ่งมาเริ่มปลูกจะกลายเป็นสินค้าไปเลยน้ำอ้อยก่อนไม่มีอะไรฉันถึงแล้วเข้าน้ำขอน้ำร้อนน้ำชาไม่สนใจคือก็เป็นมางั้นเพื่อนฝูงทั้งหลายก็เป็นมาอย่างนั้นนะเพราะตั้งหน้าตั้งตาต่ออัตต่อธรรมจริงๆปัจจุบันไม่ได้เห็นแก่ยืนแก่ปากนะไม่เห็นอย่างน้องขึงก็พามากๆไม่มีการขันน้ำร้อนน้ำสาอะไรกันเลยนะไม่มีน้ำอยู่วัดป่าวันตาก็ไม่มีเสียเพราะเคยมาจากเมืองแล้วมาอยู่มากไปเพราะนี่นี่ก็ต่อมามันก็ดันเข้ามาอย่างว่าผมน้ำอ้อยน้ำตาลมาเป็นกระสอบเนี่ยอยู่เฉยๆมันก็มาเรื่องจะไหวเท่าไหร่เนี่ยไอ้พระเรียนตั้งฉันเว้ยจากนั้นมารู้ว่าไม่มีก็คงจะไปหามาละมังสิเมื่อเวลามันติดแล้วเนี่ยแต่เราไม่ไปเห็นว่าถ้าไปหาน้ำตาลมาเนี่ยถ้าลงเห็นว่ามีเอาจริงนั่นแหละเนี่ยผมบอกมึงไม่เคยแล้วไม่เป็นอารมณ์ถ้าจะเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ไม่เคยสนใจกับน้ำชากาแฟอะไรไม่เคยก่อนกาแฟก็ไม่มีอย่างมากกว่าน้ำชาเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยสนใจที่ออกไปอวดเลยแล้วไม่มีเลยผมเคยบอกแล้วว่าถ้าไม่ยังไม่ขึ้นเวทีแล้วก่อนใครอย่าคุยหนาว่ะว่างานใดก็ตามในโลกนี้ว่าเป็นงานหนักงานหนางานจะรับความทุกข์ความลำบากทรมานแล้วงานต้อง

0: ้สติปัญญาอดทนเต็มเหนียวเต็มเหนียวดูกำลังข้าที่เหลืองานนี้ละเอียดมากด้วยเหนียวแน่นมั่นคงด้วยงานใดก็เคยแล้วก็เคยผ่านมาแล้วทั้งกับเป็นคารวาสคนอยู่เป็นคารวาสทั้งอายุเกือบ21ปีมั้ง20ปีกับ9เดือนถึงได้ออกบวชก็เคยผ่านเรื่องการงานของคารวาสมาเขาเหมือนเรามันเขาเป็นธรรมดาเหมือนไม่ควรจะใช้ความคิดความอ่านมาซื้องานเหล่านั้นคิดแป๊บมันก็เข้าใจเนี่ยเพราะงานหยาบๆคิดจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ต้องใช้ความพิจารณาอะไรเพราะเริ่มงานธรรมะนี่เริ่มแปลกประหลาดมาตั้งแต่ดูหนังสือพอเริ่มไปดูหนังสือความรู้ความเห็นที่ไปอ่านในหนังสือนั้นไม่เหมือนความรู้ความเห็นของโลกทั่วไปนั่นมันทำให้สะดุดใจเพียงก็ไปอ่านหนังสือได้หนังสือนั่นก็แปลกจากเรื่องของโลกอ่านไปมันสะดุดไปเรื่อยนะมันสะดุดไปเรื่อยเรื่อยสะดุดใจอ่านไปตรงนี้ทำให้เอกใจเรื่อยสะดุดเดียวนั้นสะดุดฉันเพียงดูหนังสือซึ่งเป็นธรรมะนี่เป็นหมายถึงส่วนหยาบนะหนังสือทางด้านปริยัติเป็นส่วนหยาบนะก็เข้าปฏิบัติถึงจะรู้ว่าภาคปริยัตินี่หยาบแม้ฉะนั้นก็ยังทำให้สะดุดใจอ่านไปสะดุดใจไปเรื่อยเอ๊ะอย่างนี้เราก็เคยทำมาแล้วเนี่ยมันผิดที่ทำมาแล้วผิดอ่านท่านอ่านไปในนั้นเอ๊ะนี่เราเคยผิดมาแล้วนี่เคยผิดมาแล้วเรื่อยเรื่อยมันสะดุดใจมาเรื่อยท่านพรรณนาถึงบาปถึงบุญถึงนรกหลุมนั้นนรกที่ท่านแสดงไว้พอประมาณ25หลุมนะหลุมใหญ่ชื่อว่าอย่างนั้นแล้วแต่ก่อนเราอ่านจำได้หมดเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วล่ะหลุมที่1ชื่อว่าอย่างนั้นหลุมที่2ที่3ขึ้นมาถึง25หลุมนรกนะในปริยัติหรือว่าอ่านไปก็สะดุดใจไปเพราะท่านพรรณนาถึงเรื่องผู้ที่จะตกนรกแต่ละหลุมนะหลุมนี้ทำกรรมอะไรไว้สุดท้ายก็กรรมหนักที่สุดนรกที่หนักมากที่สุดนั่นเราจำไม่ได้เสียชื่อนะคืออนันตริยกรรม5เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดท่านยังเตือนไว้อีกบอกบรรยายไปแล้วยังเตือนมาอีกถ้ายังพอมีสติอยู่บ้างยาทำเป็นขาดว่านี่แหละเตือนสุดท้ายสรุปลงว่าถ้ายังพอมีสติอยู่บ้างยาทำเป็นขาดในกรรม5อย่างนี้ว่าคือฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระอรหันต์1ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตาย1ทำสงฆ์กับเพศให้แตกจากกันอย่างที่เขากำลังเริ่มทำสังฆเพศอยู่เวลานี้นี่แหละสังฆเพศที่หนักมากกำลังพวกกาฝากมหาภัยกำลังก่อขึ้นตั้งขึ้นมาผึ่งก็แตกกระจายเลยเป็นสังฆเพศ 100% จะเป็นอะไรไปนี่เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเพราะงั้นนี่ว่าขึ้นไม่ได้ว่างั้นเลยขึ้นก็แตกผางเลยเพราะฉะนั้นถึงได้ดันกันอย่างหนักเลยที่ผู้ที่เป็นเหล่านี้มีแต่ผู้เรียนทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นหลักธรรมหลักวินัยรู้หมดกรรมเหล่านี้รู้หมดมันด้านมาทำอะไรเพราะฉะนั้นจึงเอากันอย่างหนักที่ตรงนี้ถ้าลงตั้งขึ้นมาปั๊บเมื่อไรที่ว่านี่สังฆเพศจะแตกกระจายทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายมหานิกายก็แตกจากกันธรรมยุทธ์ก็แตกจากกันเพราะฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยใช่ไหมล่ะที่อยู่ในนั้นมหานิกายก็ไม่ใช่จะเห็นด้วยทุกองค์นะพวกไม่เห็นด้วยค้านกันแต่ทางฝ่ายธรรมยุทธ์ก็เหมือนกันยิ่งฝ่ายกรรมฐานโดยแล้วนี่ยิ่งเด็ดทีเดียวนะ ขาดสะบั้นเลยแม้แต่วงธรรมยุทธ์ด้วยกันเข้ากันไม่ติดเลยนั่นเป็นทั้งประเภทไหมล่ะพิจารณาดูเนี่ยกรรมอันนี้มันกรรมหนักขนาดไหนมันเป็นของเล่นเมื่อไหร่ฮะเพราะขนบประเพณีมันก็ไม่เคยมีมาแล้วหลักธรรมวินัยก็ไม่นิยมเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วความรู้ความเห็นก็แตกแยกขัดกันเลยที่ขัดกันก็แตกกันเป็นสังฆเภทขึ้นมาในจุดนี้เป็นจุดที่หนักมากที่สุดไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่แน่ใจว่าตั้งไม่คงไม่ตั้งเลยถ้าไม่อยากให้เห็นสังฆมณฑลนี้เป็นข้าศึกกันอย่างใหญ่หลวงในประเทศไทยเราคงไม่ตั้งตั้งก็ขึ้นจริงๆล่ะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะมันเป็นโทษอย่างร้ายแรงไม่ใช่ธรรมดานี่นะ ถึงขนาดสงแตกกันเลยนี่กับกรรมอันนี้เป็นอนันตริยกรรมแล้วยังจะมาบืนขึ้นมาบืนขึ้นอยู่เหรอนะพิจารณาดีนี่แหละกาฝากมหาไผ่ดังที่พูดแล้วนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกาฝากแล้วยังเป็นมหาไผ่อีกมหาไผ่ต่อชาติต่อศาสนารวมเข้าไปถึงพระมหากษัตริย์หมดเลยถ้าอันนี้ได้ขึ้นแล้วแตกกระจายไปหมดแล้ว ไม่มีเหลือนี่เราพิจารณาหมดแล้วนะเพราะงั้นถึงได้ออกมาอย่างแรงบางทีจุดนี้ออกอย่างแรงฝืนก็เป็นจริงๆถ้าลงได้แนวลงไปแล้วไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยพิจารณานอกจากไม่พูดเฉยๆถ้ามันจะเหลือกำลังจริงก็พูดออกมาให้รู้ถ้าไม่รู้ก็แตกเอาเลยว่างั้นนั่นเป็นอื่นไปไม่ได้นะเพราะงั้นจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญจุดที่ปีนขึ้นตกตีแล้วตกลงปีนขึ้นตีแล้วตกลงนี่แหละมันจะทำลายสงฆ์ทำลายประเทศชาติศาสนาให้แตกไปหมดคือจุดที่เป็นจุดที่ร้ายแรงมากที่สุดไม่มีจุดใดมากหนักมากยิ่งกว่าจุดนี้แหละจึงได้เอากันอย่างหนักเลยเรานี่แน่ใจว่าเมืองไทยเรายังเป็นเมืองพุทธคนดียังมีอยู่แน่ใจไปเลยว่าจะไม่ขึ้นเพราะใครก็ทราบแล้วว่าอันนี้เป็นโทษที่หนักมากที่สุดตั้งแต่เพียงปีนกันขึ้นมาเท่านี้ก็แตกโกลาหลอลหม่านกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพียงปีนขึ้นมาตกลงยังไม่ได้เป็นได้เลยปีนขึ้นมาตกลงอย่างนี้มันก็เกิดความโกลาหลอลหม่านทั่วสังคมมณฑลแล้วนั่นแล้วยิ่งขึ้นมาปุ๊บนี่เลยผางเลยทันทีแล้วแต่กระจายไปหมดไม่มีเหลือเลย คนไม่ใช่จะมีแต่คนชั่วแบบเดียวกันจะพากันเหยียบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้แหลกหมดคนไทยจำนวน6.2 ล้านคนพิจารณาสินี่ละหลักเตือนมีอยู่อย่างนี้เพราะงั้นจึงพูดจึงแข็งแกร่งตลอดเลยอันนี้ขึ้นมาพังไปหมดเลยเอากำหนดดูมันหมดแล้วนี่มันผิดไปไหนวะมันสิ่งที่มันอาจหามันอาจหาจริงๆนะภายในนี่ไม่ใช่เล่นๆนะนอกจากไม่พูดเฉยๆลงวันแน่แล้วเป็นสองไปไม่ได้นู่นขนาดนั้นก็มีไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านจะทรงท้าทายพระเจ้าสุภาพุทธาเหลือพระเจ้าสุภาวุฒานี่พระเจ้าตาของเราเนี่ยยุ่งมากจริงๆนะแล้วก็มันรับสั่งว่านี่ก็จะถูกแผ่นดินสู่ทางนั้นไอ้ศาสตร์ก็ท้าทายมาเลยพี่เราจะขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้น7มันแผ่นดินจะสู่แล้วได้ยังไงเนี่ยผู้ท้าทายพระเจ้าท่านนี่ก็รับกันเลยอย่าว่าจะปราสาทชั้น7เลยไปอยู่ชั้นฟ้าดาวดึงที่ไหนก็ไปเถอะพระเจ้าตาของเราจะต้องถูกแผ่นดินสู่ในวันนั้นนั่นเวลาเท่านั้นที่นั่นที่เชิงบันไดนั้นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้ารับสั่งนั่นเอกนามกีพยานอย่างทราบไม่มีสองก็พอถึงเวลาแล้วก็ผึ่งลงอย่างนั้นจริงๆมีอะไรมาห้ามได้ไหมล่ะความสำคัญมันหมายของตัวเองเฉยๆจึงเต็มไปด้วยกิเลสมันมีความหมายอะไรบ้างพยานอย่างทราบได้หมด ความรู้ภายในสิ่งที่แม่นยำแม่นยำจริงๆจะเป็น ความรู้ของใครก็ตาม พระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามหัวใจเป็นดวงรู้ญาณมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งสาวกเต็มภูมิของพระพุทธเจ้าเต็มภูมิของสาวกสิ่งที่แม่นยำแม่นยำแบบเดียวกันหมดนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นสาวกนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจะเอาคำนี้มาปัดไม่ได้มาลบไม่ได้ความจริงลบไม่ได้นั่นลงอย่างทราบมาชัดเจนแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถึงเป็นอื่นไปไม่ได้นะนี่แหละคำของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคำสดสดร้อนร้อนทุกอย่างใครอย่าฝืนนะว่าถ้าลงได้แสดงสิ่งใดรับสั่งอะไรออกมาแล้วเป็นแม่นยำสดสดร้อนๆทางนั้นกิเลสมันมักจะโลภลาภคือหลายล้าสมัยหลายการหลายเวลาไปแล้วมันไปโลภแล้วแต่โลภโง่ๆก็เหยียบเอาเหยียบเอาตูมลงตูมลงเวลาตูมลงไปแล้วมันก็ไปสดสดร้อนๆนั่นแหละมันจะไปไหนโอ้ลงในปากในใจมันจะไปสงสัยอะไรแล้วมันจะเอาใครมาถามมาเป็นสักขีพยานหัวใจจะเป็นนักรู้ความจริงด้วยกันต่อความจริงเข้าถึงกันแล้วจะเป็นสองไปที่ไหนนั่นจะเป็นใจผู้ใดก็ตามบรรดาสาวกความรู้ความฉลาดความสามารถตามวิสัยวาสนาของตนที่จะสร้างมาใครจะรู้จะเห็นยังไงรู้เห็นอย่างว่าภาษาญี่ปุ่นฝนตก7วัน7คืนสามารถนับได้หมดทุกเม็ดท่านไม่ได้นับแบบ1 2 3เหมือนเราอย่างทุกวันนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ของธรรมละเอียดกว่านั้น7วัน7คืนนับได้หมดฝนตกภาษาญี่ปุ่นเอ้ยความรู้ของเธอนี่ภาษาเราเรียกว่าชี้ปะติ๋วแล้วให้ตกตั้งกับตั้งการตถาคตนับได้หมดฟังสินะนั่นน่ะมันตกมาขนาดไหนมีกี่เม็ดมันก็เป็นเม็ดของมันเป็น1เป็น2ในตัวของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วจําเป็นเรื่องอะไรต้องได้นับมีแต่ทายออกมาเท่านั้นทรงทราบตลอดเลยนั่นแหละความรู้เป็นอย่างนั้นรู้ของธรรมตกตั้งกับตั้งกันเราสาคตนับได้หมดนั่นฟังสินะและใครจะเชื่อได้ไม่เชื่อล่ะคนตาบอดกับคนตาดีมันต่างกันคนตาบอดมักจะทะนงตัวเสมอไม่เหมือนคนตาดีพระพุทธเจ้าโลกวิถูเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างไม่งั้นมาเป็นศาสดาสอนโลกได้ยังไงถ้าเป็นเหมือนท่านๆเราไม่มีใครกราบไม่มีใครลงใจหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เราแต่เราเองแต่ละคนละคนหรือถอนตนออกจากเสือจากหมอนก็ไม่ได้เข้าใจไหมพอจะนั่งภาวนาเสือหมอนล่างหงายตูเนี่ยเนี่ยจะไปสอนคนให้พ้นจากทุกข์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่คนประเภทนั้นสอนท่านเอาจริงเอาจังสอนด้วยพยานอย่างทราบโอ้เราจะเอาความรู้ไปวัดความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่าไปชิดนาไม่ได้นะก็เหมือนน้ำอยู่ในตุ่มในหายเอาไปแข่งกับน้ำมหาสมุทรได้ยังไงที่อยู่ไหนเวลามันเป็นขึ้นมาในใจมันจะเหมือนไข่เมื่อไรแม้ตัวเองก็ยังผิดคาดเพี้ยนหมายว่าฟังที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมิจะคิดด้นเดาว่าเขามาไปตามภาษีภาษาของจิตใจที่มืดบอดคิดไปยังไงก็เชื่อตามความคิดทั้งตนไปอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงคิดอะไรสังขารนี่คิดขึ้นมาปั๊บจะเชื่อทันทีคนเราคิดเรื่องอะไรจะเชื่อทันทีสังขารตัวหลอกแต่งมากมันปรุงเรื่องอะไรก็ตามทั้งที่เขาดีอยู่ได้ยินว่าคนนั้นไม่ดีงั้นไปเพ่งโทษเขาแล้วว่าเขาไม่ดีเห็นไหมล่ะเชื่อแล้วคนนั้นเขามาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นไม่ดีเชื่อคนนี้แล้วก็ตรงยกโทษคนนี้แล้วนั่นอย่างนั้นแหละสังขาร มันคิดขึ้นเรื่องใดหลอกทั้งนั้นแต่เชื่อมันไม่อยู่ ไม่มีเฉดหลาบยิ่งพอคือเชื่อสังขารนะความคิดความปรุงจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเชื่อทั้งนั้นเอาไปพิจารณาหัวใจอย่าบอกถ้าอยากจะทราบนะขอจะคิดขึ้นมาเถอะนะเคยทุกข์เคยลำบากเพราะความผิดพลาดนะจากความคิดของตนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เฉดหลาบนะคิดปั๊บขึ้นมาเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดนี่ความคิดด้วยอำนาจของกิเลสล้วนๆเป็นอย่างนั้นแต่ความคิดของขันล้วนๆต่างกันอีกนั่นขันล้วนๆกับธรรมที่เหนือทุกอย่างแล้วคิดปั๊บขึ้นมานี่สิ่งที่เคยน่าเชื่อมันก็บอกลวดลายบอกวี่แววของมันแต่นี่ก็รู้ว่าวี่แววของมันลวดลายของความโกหกของมันเสียนั่นทำรู้ทันทีทันทีเพราะงั้นมันจึงหลอกไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นขันล้วนล้วนมันหลอกไม่ได้นะถ้าเป็นขันตัวทั่วไปนี้หลอกได้ทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยคิดปรุงขึ้นเรื่องใดไม่ว่าดีว่าชั่วผิดถูกอะไรไม่ได้คำนึงคำนวณแล้วเชื่อทันทีทันทีเลยนั่นเป็นอย่างนี้สังขารตัวนี้ตัวสมุทัยคือกิเลสตัวหลอกมันดันออกมาปรุงภาพเชื่อภาพเชื่อภาพเชื่อภาพสังขารที่เป็นธรรมขันล้วนๆสังขารขันล้วนๆกิเลสอันนี้ไม่มีมันปรุงลวดลายมันทำพาให้เชื่อให้เชื่อมันมีอยู่ในมันแต่ทำจับได้ทันทีทันทีที่ออกมาลวดลายมันควรเชื่อแต่ทำรู้แล้วว่าลวดลายหลอกแน่ดังนั้นเดี๋ยวเพราะงั้นมันจะเป็นขันล้วนๆไปมันไม่หลอกได้ไม่เหมือนขันของคนมีกิเลสคนมีกิเลสนี่หลอกจะทำง่ายให้หลงทั้งก็ไม่หลงมันเป็นหลักธรรมชาติเองอันนี้คนปุถุชนเรานี่จะทำอะไรให้รู้มันก็ไม่รู้ไอ้เรื่องขันหลอกนะมันปรุงเรื่องอะไรหลอกเอาไปพิจารณาสิพิจารณาเจ้าของจะจับได้ทันทีจากนี้ไปยังไม่ถึงบ้านนะมันจะคิดเรื่องอะไรบ้างแล้วมันหลอกเรื่องอะไรบ้างแล้วหลงถูกต้มมาเรื่องอะไรบ้างจากนี้ไปหาบ้านนะไม่เอามากแล้วเอาแค่นี้ไปถึงบ้านสังขารมันจะปรุงของมันเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยแล้วนี่เชื่อไปเรื่อยเชื่อไปเรื่อยอย่างนั้นนะที่จะให้รู้เท่าทันไม่มีสังขารบุญชนให้เหมือนสังขารพระอรหันต์สังขารประหลาดคิดเท่าไหร่ก็เหมือนกันหมดเกิดขึ้นมาลักษณะหลอกนั้นหลอกนี้มันก็รู้ว่าลักษณะเฉยทางนี้รู้รอบมันหมดแล้วมันก็ไม่กำเริบมันก็เกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันไม่มีเงื่อนต่อถ้าเป็นสังขารของกิเลสแล้วต่อกันทันทีทันทีนี่เราพูดถึงงานทั้งหลายนะวันนี้เราลืมเราเพิ่งมาลืมเรื่องเบื้องต้นเรื่องงานใดก็ตามใครจะว่างานใดก็ตามบ้านหนักบ้านหนาวะอะไรถ้ายังไม่ได้ขึ้นเวทีฝัดกับกิเลสซะก่อนไม่รู้ได้เลยว่างานแก้กิเลสงานฆ่ากิเลสเป็นงานที่หนักมากสุดยอดแห่งวัฏฏะวงสุดยอดอยู่ตรงนี้เลยเหนียวแน่นมั่นคงก็อยู่นี่ละเอียดละออยู่นี่หลอกลวงต้มตุ๋นก็อยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่กับกิเลสตัวนี้หมดเวลาทำอ่อนกับมันก็ต้มเอาเวลาเราสั่งสมทำขึ้นเรื่อยๆมันก็ทันกันไปเรื่อยทันอย่างเรื่อยถึงขนาดที่ว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยโผล่ขึ้นมาแทบขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านนี่ก็เล่าให้ฟังแล้วนี่เวลาทำแก่กล้าไอ้ยิ่งกิเลสขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงเอาอะไรมาโผล่นั่นมันก็รู้ชัดชัดอย่างนั้นมันว่าหมดโดยสิ้นเชิงดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วมันขาดชาวบ้านไปแล้วจะเอาอะไรมากำเริบอีกเห็นประจักษ์ในจิตใจว่าอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วประจักษ์แล้วนั่นจะอะไรมากำเริบเนี่ย ญาณัญจปนเมรัสลังอุตปาดีความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอภุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วอัญมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตติดานิปุณัพพโวต่อไปนี้เราจะไม่มีการเกิดอีกแล้วถือภพถือชาติไม่มีอีกแล้วนี่แสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าพระองค์ทรงบรรจุเบญจวัคคีย์ทั้งห้ากับบรรจุธรรมนี้ผึ่งอันเดียวกันเลยเป็นนิมุติแล้วหลุดพ้นแล้วธรรมเหล่านี้เป็นอันเดียวกันนั่นไม่เป็นอื่นเป็นสมบัติของสาวกแต่ละองค์ละองค์ที่ได้รู้ได้เห็นแล้วเหมือนกันหมดนั่นทีแรกพระพุทธเจ้ามาประกาศก่อนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนมาประกาศก็เป็นเจ้าทีได้รู้ได้เห็นแล้วก็ขึ้นแบบเดียวกันเบื้องต้นก็มีพระอัญญาโกณัญญะรู้ซะก่อนอายตโนโกณัญญะสาวิระชังวิสัมมลังธรรมจะคุ้งอุตปาดีท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคือยังเห็นความจริงแล้วออกอุทานว่ายังจริงจีสมุไรธรรมังสัมมันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นธรรมชาติที่รู้นี่ไม่ดับนี่เอานี่นะยังนอกนั้นดับทั้งหมดอันนี้ไม่ดับนี่กระแสปฏิภาณพาดพิงถึงใจดวงนี้แล้วอันนี้ไม่ดับนี่พอจากนั้นมาก็มันต่อมาก็แสดงอนัตตลักขณสูตรเบญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุธรรมผึ่งเลยเพราะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาลักขณสูตรแล้วบรรลุธรรมหมดในญาณจับในรัตนอุตปาณิสี่บทนี้เข้ากันได้หมดท่านเหล่านั้นบรรจุได้หมดเลยนะทำใจนี่รับได้ด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าสาวกไม่ว่าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงการบริสุทธิ์เหล่านี้จะไม่แสดงขึ้นมาผางได้โดยลำพังตัวเองยังไงต้องแสดงขึ้นได้ไม่สงสัยการท่านแสดงอนัตตลักขณสูตรจะเรียกว่าท่านแสดงกับท่านผู้เป็นชิปะปัญญาที่รู้ได้เร็วเราก็ไม่ค้านนะถ้าผู้ปฏิบัติดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกมาอนัตตลักขณสูตรนี่ยังขาดอยู่นั่นเห็นไหมล่ะเวลาตามมันไปแล้วมันยังค้านกันได้เห็นไหมทำพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้ววัดที่บาดอย่างนั้นแท้ท่านแสดงว่าอย่างนั้นพอถึงมาอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อนัตตาอนัตตาอนัตตาทั้งหมดรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตาวิญญาณอนัตตาพอวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วเป็นยังไงนิบิดามิลัจติเบื่อหน่ายในวิญญาณนิบิดามิลัจติเรื่อยไปเมื่อเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งว่าจิตวิมุตตมิมุตตมิจิตญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่นะมันว่างั้นเราดำเนินไปธรรมดาเนี่ยมันไม่พอถึงวิญญาณแล้วมันเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วปล่อยวิญญาณแล้วมันยังไม่แล้วมันยังตามวิญญาณเขาจนกระทั่งถึงจิตปล่อยจิตอีกนู่นเห็นไหมล่ะพอเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายความกำหนัดยินดีเนี่ยเมื่อคลายนี้แล้วย่อมหลุดพ้นนั่นท่านแสดงเป็นชิปะปัญญาความรวดเร็วหรือท่านไม่จำเป็นต้องพูดนั่นเลยพอจากนี้แล้วมันก็เข้าถึงการเปิงออกเลยถ้าปฏิบัติจังแล้วเราท่านนี้ไปถึงนี้แล้วมันจะต้องย่างกับหาจิตทบทวนกันอยู่ในจิตเมื่อก่อนนั่นละลากวิชาอยู่ตรงนั้นจะถอนนั้นพังเบื่อหน่ายในวิชาเบื่อหน่ายในจิตอีกนั่นเมื่อเบื่อหน่ายในจิตย่อมไม่ปล่อยในจิตนั่นต้องบันไดในจิตไปก่อนเมื่อบันไดในจิตมันย่อมปล่อยวางจิตตัวเองแล้วหลุดพ้นนั่นมันถึงขั้นนั่นมีดำเนินไปธรรมดาต้องไปอย่างนั้นนี่เห็นไหมเราก็ปฏิบัติมาเหมือนกันทำไมสิ่งที่ควรค้านกันได้อยู่นะอันนั้นเรายกให้ว่า ท่านเป็นทิพย์ปัญญาเลยไม่จำเป็นจะต้องพูดอย่างนี้เพราะเขาถึงนั่นก็รวดเร็วเข้าปุ๊บผ่านเลยอันนี้ธรรมดานี้เข้าไปนี่นึกต้องถึงจิตซะก่อนต้องเบื่อหน่ายในจิตปล่อยวางจิตซะก่อนถึงจะพ้นได้นะเป็นอย่างนั้นนะเวลาดำเนินไปไม่มีที่ตกเถียงเลยตั้งแต่อานิจจปริยายสูตรหาที่ค้านไม่ได้เลยมีพวกคดินสามคนตาก็ร้อนหูเสียงก็ร้อนหูก็ร้อนอะไรร้อนไปเรื่อยแล้วไม่พูดถึงสูตรมันแหละก็สวดมาพอแล้วยังก็ช่างถึงมโนก็ร้อนมโนวิญญาณเนปีนิบีติย่อมร้อนย่อมบ่นายในอารมณ์ที่เกิดจากวิญญาณนั้นมโน ไปเห็นโทษในจิตอีกทีนึงแล้วก็เบื่อหน่ายในจิตเมื่อเบื่อหน่ายจิตย่อมหลุดพ้นยอมทันทีเลยนั่นเห็นไหมล่ะตรงที่ยอมโดยทันทีก็มีตรงที่ยังค้านคงแต่ที่ค้านมีข้อแม้อยู่ว่าท่านไปอย่างรวดเร็วท่านเลยไม่เลยพรรณนาไม่พรรณนาตรงนั้นเพราะมันเข้าไปปุ๊บแล้วผางออกไปเลยมันหักเข้านั่นแน่ๆเข้าไม่เข้าอื่นไปที่อื่นไม่ได้ต้องเข้าตรงนั้นเป็นเพียงว่ารวดเร็วท่านเลยไม่พูดถึงเฉยๆส่วนอันนี้จากปริยายสูตรพูดลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึง เบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เกิดจากจิตนั่นเมื่อเบื่อหน่ายแล้วคลองคลายความยินดีจิตแล้วปล่อยว่างจิตจิตย่อมหลุดพ้นนั่นอันนี้ละเอียดถึงเลยหาที่ค้านไม่ได้นี่เราปฏิบัติทำไมมันจึงนั่นมันตามกันได้ขนาดนั้นนะมันช้าหรือเร็วนี่เหมือนกันได้เช่นนั้นสำเร็จพระอนาคามีพระอนาคามีพอสำเร็จป้าประผึ่งผึ่งเต็มเหนียวถึงอากนิษฐาเลยต่างนั่งกับไปนิพพานเลยแต่ผู้ที่ยังไม่เร็วอย่างนั้นก็ต้องไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปพบไปชาติแต่ยังไงก็ไม่คืนพอเฉลี่ยพระนาคาเรียกว่าอยู่ในขั้นสอบได้แล้วหากตายก็ไปอวิหาอัตปาสุรสาสุรสีอากนิษฐาถ้าอย่างรวดเร็วก็ปึ๋งปึ๋งถึงเลยเป็นขั้นทิพย์ปัญญาทันตาปัญญาต่างกันนะอันนี้ก็เหมือนกันภาคปฏิบัติมันได้ถามใครเมื่อไหร่มันจังๆอยู่ในหัวใจนั่นพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆคำสอนสดๆร้อนๆคำสอนนั่นกับอันนี้เป็นอันเดียวกันอันเดียวกันตลอดข้านกันได้ยังไงนั่นแหละจึงว่าคำสอนพระเจ้าสดๆร้อนๆนาวะหรือว่าไม่ผ่านเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันซะก่อนงานในโลกนี้ไม่มีอะไรงานหนักยิ่งกว่างานแก้กิเลสฆ่ากิเลสงานนี้ขั้นกระโหลกสลายมันใช้ธรรมดากระโหลกสลายถึงตายสู้ไม่ไหวตายด้วยก็มียังไม่สำเร็จตายคนก็มีสู้ไหวกระโหลกสลายสู้ไหวกิเลสตายด้วยนั้นก็มันหนักพอทันทาปัญญาพวกทิพย์ปัญญานี่ก็พังละเอียดเหมือนกันนะมันต่างกันนะทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทิพย์ปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วอีกสุขขาปฏิปทาทิพย์ปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีหนักเป็นอย่างนั้นเป็นขั้นขันของผู้ปฏิบัติมีจริยนิสัยไม่เหมือนกันเราจะมาพูดเอาแบบเดียวทีเดียวไม่ได้ขั้นภูมิปณิสัยของผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นๆมันต่างกันเราต้องแยกออกแยกออกสำหรับเรานี่เรียกว่านิสัยหยาบอยู่มากทีเดียวมันจึงได้สำบุกสำบันความทุกข์ในการประกอบความเพียรนั้นเราไม่อยากถามอะไรอีกเลยถ้าเลยจากนี้มันก็ตายมันหนักขนาดไหนเลยขนาดนี้มันก็ตายแล้วนั่นแหละวะแต่มันยังไม่เคยสลบนะแล้วก็บอกมันสลบมันเฉียดกันอยู่ตลอดเฉียดไม่เคยสลบโอ้ไม่สลบหักหนักมากทีเดียว ถ้าเลยนี้ไปก็เรียกว่าตายเพราะมันทราบอยู่ให้หนักอะไรทั้งหนาเลยนี้ไปแล้วมันก็ตายทั้งนั้นคือว่าเพราะมันถึงได้เห็นเรื่องเห็นราวของกิเลสทุกประเภททุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกิเลสตัณหาภายนอกภายในมันวิ่งถึงกันหมดเลยสิ่งที่เจ้าแสดงตรงไหนมันยอมรับยอมรับเพราะนักรู้ใจเป็นนักรู้ควรจะนิสัยวาสนาตัวเองที่จะรู้สิ่งใดมันปิดไม่อยู่นะมันรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างนั้น วันนี้ก็พูดเท่านั้นล่ะไม่พูดมากอะไรมากนะเพราะเหนื่อยนะแค่นี้ก็เอาละแค่สักสามนาทีนะคงแค่นี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยระยะนี้ตั้งแต่เป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้วนี้ไม่ได้มีกำลังนะไข้นี้รู้สึกว่าหนักจมแบบจมๆอยู่มันไม่ค่อยเห็นอาการมันฟื้นขึ้นมานะตั้งแต่ไข้ตั้งวันที่10แล้วไข้วันใหญ่เริ่มวันที่10วันที่11เต็มเหนียวไข้ทั้งคืนวันที่2ไข้ทั้งคืนวันที่3ไข้3คืนไข้ติดกันไข้หวัดเนี่ยจากนั้นมาแล้วมันค่อยเบาลงก็ปรากฏเบาเฉพาะพวกเสมหะพวกไอพวกอะไรมันค่อยเบาแต่กำลังที่จะให้มีขึ้นมันไม่ค่อยเห็นปรากฏนะมันอ่อนมันเพลียไม่อยากลุกอยากเดินอยากไปไหนมาไหนนะกำลังเวลามันอ่อนโอ้อ่อนขนาดนี้เที่ยวนาอ่อนไปหมดเดินไปเดินมาดูเจ้าของมันก็แสดงในตัวของมันเองเวลามันอ่อนหรือยังไงแต่ครั้งนี้ถึงเป็นหวัดแปลกประหลาดการฟื้นขึ้นมานี่คือที่ว่าหวัดมันก็หายไปก็รู้ได้จากพวกจามพวกไอพวกข้าเสียมหาอะไรแล้วนี่ก็เบาไปอันนี้ก็ทราบแต่กำลังจะค่อยดีขึ้นนี่มันยังไม่เห็นปรากฏนะมันอ่อนก็มันอยู่นั่นตลอดเนี่ย ที่เราพูดถึงเรื่องธาตุยังขันมันอ่อนแล้วไม่พูดถึงเรื่องว่าจามที่ไหนหมอไปให้หมอไปเหมือนบ้าเลยนี่ต่างหากนะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ทราบว่าอะไรไม่เป็นตัวของตัวเลยนี่เป็นอะไรก็เป็นบางว่าชี้นิ้วเลยเพราะว่าหยุดยาตอนนั้นอย่ามายุ่งนักเขาเป็นตัวของตัว 100% อันนี้ดูธาตุดูขันเฉยจะเยียวยาได้แค่ไหนก็เยียวยาไม่ได้หรือไม่ได้ปาดปุ๊บเดียวไปเลยนั่นมันจะไปวิ่งหาอะไรพึ่งอะไรธรรมชาติอันนั้นเป็นตัวของตัว 100% หาที่สงสัยไม่ได้แล้วนะแล้วจะไปดิ้นหาอะไรอีกนี่ฟังให้ใจตรงนี้การปฏิบัติธรรมะเมื่อถึงขั้นเป็นตัวของตัวแล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นสองไม่ได้เลยการเยียวยารักษาธาตุขันเป็นธรรมดารักษาได้แค่ไหนแค่ไหนก็รักษาไปแต่จะให้ท่านมาเป็นกังวลเป็นภาระอันหนักนี่ท่านไม่เยียวยารักษาไปอย่างนั้นพอถึงกับเวลาจะไปไม่ไหวแล้วหรือปล่อยเยอะไปเยอะนี่จึงบอกชัดๆเลยว่าเราไม่ได้ยุ่งนะการตายของเราว่านี่เลยไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรเลยดูอยู่ในนี้โรงพยาบาลอยู่ในนี้โรงตายก็อยู่ที่นี่เหมือนกับโรงพยาบาลใครไปอยู่แล้วเขาไม่ได้มองนะว่าป่าช้ามีหรือไม่มีโรงพยาบาลนี่ดูหมดโรงพยาบาลนั่นแหละคือป่าช้าผีดิตายที่นั่นก่อนแล้วค่อยยกออกไปเตียงหนึ่งคนไข้ที่ไม่หายตายอยู่ในเตียงนั้นมีสักกี่รายโรงพยาบาลแต่โรงตีศพที่ขนเข้าขนออกตลอดเวลาแต่เราไม่มองแต่ว่าใครเข้าโรงพยาบาลแล้วจะหายออกมาหายมามองตั้งแต่เรื่องจะหายเรื่องตายมันเป็นเงาติดตัวไปอยู่ไม่ว่านะไม่หายมันก็ตายไปอยู่โรงพยาบาลนั่นน่ะป่าช้าพี่ดิบก็อยู่โรงพยาบาลจะไปอยู่ที่ไหนดูให้มันชัดอย่างนั้นเถอะแล้วในนั้นอีกของเล่นเมื่อไหร่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะ ไอ้พวกตายแล้วเป็นห่วงเป็นใยเป็นอะไรกรรมหนักกรรมเบาต่างกันมากวนอยู่ในคนไข้กวนแบบนั้นกวนแบบนี้บางทีจับขากระตุกเอาก็มีพวกวิญญาณของคนตายแล้วอยู่ในนั้นอยู่ในป่าช้าผีดิบเข้าใจไหมเรายังว่าไม่มีป่าช้าหรือป่าช้าผีดิบก็มีผีหลอกอยู่ในนั้นก็มีเข้าใจไหมล่ะอยู่ในป่าช้านั้นดูให้มันชัดเจนดีว่าสงสัยไปไหนใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจไม่หนีความจริงไปได้ความจริงนี้โลกไม่สูญนั่นเอาละเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าแล้วพูดไปพูดมาเลยไม่ทราบว่าอะไร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: นรก
1: สวรรค์
0: พรหมโลก
1: มีสดสดร้อนร้อน
0: พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไม่ไปวัดดอยมันน่าจะร่วมผีกันมากไม่ไปงานก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาไปไปที่นี่บ้างแล้วไปที่นั่นแล้วไปที่นั่นไปเรื่องต่อเรื่องมาไปเราจะถึงเวลาที่ไปที่ไหนวัดดอยตรงนี้มันจะร่วมผีกันมากไม่ไปเราก็กันต่างเราไปเสมอรับธรรมฐานรับในป่าในเขาเราก็ไปเสมอเลยถึงนักบวชก็อยู่ที่ลุงครูทางอะไรทางผู้สังโฆผู้สังโฆไปทางมาทำน้อยมันพวกป่าพวกเขาเราต้องไปเรื่อยๆไปว่าเป็นประโยชน์หลายทางไปว่าเนาะอย่างว่าความเป็นคนเนี่ยคือว่าไม่อบรมสั่งสอนพ่อเนาะไม่มากคนน้อยไปที่ไหนต้องมีอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรคนที่จะเตือนก็บอกนะก็บอกก็เตือนไปเวลานี้พระที่จริงเนี่ยอาจไม่ทำจริงเราไม่จำหนีท่านจำหนีไปจำหนีด้วยกันชมก็ชมด้วยกันว่ารู้สึกว่ามีน้อยมากเอาที่เนื่องจะออกจากความจริงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ความโอบเย็นใจแย่งรำผลที่ปฏิบัติเมื่อความสนใจนั้นมาทำประโยชน์ให้โลกนี่รู้สึกว่าเมื่อร้อยลงทุกวันนะให้จริงต้องรักต้องหวังส่งเสริมนะที่ไหนที่มุ่งไอ้มุ่งทำก็พยายามส่งเสริมเรื่อยๆเพราะมีหน้าเข้าเปลี่ยนอย่างเหมือนถ้าเราจะเทียบซึ่งแม่ไก่นี่นะถ้าแม่ไก่มีลูกเยอะแยะเยอะแยะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ตายไปวันนั้นตายไปกลัวหนึ่งวันนี้ตายไปสองตัวแม่กับไก่เนาะมันก็เสียใจเดือดร้อนมากนะแต่ที่นี่ยังเหลืออยู่ตัวเดียวมันยิ่งยากยิ่งสงสารมันอันนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาลูกศิษย์จะถาโคตรมันตายไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาอะไรที่ยังเหลืออยู่บ้างพอที่จะปลอดภัยและได้ประโยชน์ทำประโยชน์ให้โลกมันก็เป็นผู้ที่ควรกระรับความรับความต้องหวังจากผู้อื่นจากเครื่องจากครูอาจารย์เป็นต้นเนี่ยที่เราพูดเก่งๆนะผมพูดยังคือมันเปิดกล้ามหัวใจเนี่ยจะให้พูดว่ายังไงไม่พูดตามสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นเรานำมาพูดกันพ่อโลกจริงแรงเนี่ยเรานำสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราประจักษ์ในตัวของเรามาพูดแล้วใครจะหาว่าใครโกหกใครก็เมื่อต่างคนเอาของที่รู้ที่เห็นที่เป็นของจริงมาพูดต่อกันมันก็ฟังได้จับได้แสงใช่ไหมล่ะไม่ใช่มาหลอกลวงกันนี่ทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำหลอกลวงโลกนะทำหรือขนสัตว์โลกจริงๆ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเกินทำเนี่ยนั่นมาสั่งสอนกับโลกพระองค์ผู้เจียบขุดค้นปฏิบัติมายังไงนับตั้งแต่ขั้น มันใครจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าเวลาสองครองราชสมบัติอยู่13ปีมีพระฟ้าประชาชีทั่วทั้งอาณาจักรของพระองค์ที่ทรงปกครองอยู่นั้นความรับผิดชอบหนักเบาขนาดไหนก็ต้องห่วงใยทางด้านนั้นด้านนั้นไม่มีร่ำเวลาทางนั้นก็สละพระองค์ออกทรงผนวด ก่อนที่จะออกทรงผนวดนี่ก็โถมันหนุ่มว่าฟ้าดินเขาไม่ใช่เรื่องนะตัดพระไทยเลยสิเกิดออกทรงผนวดพระไทยนี่หนักมากที่โยมเกิดออกทรงผนวดตัวกว่ากับพระบารมีของพระองค์หนุนเข้าอันนี้มีกำลังมากกว่าก็หนุนตัดออก ตัดความรักความห่วงความใยความเมตตาสงสารพอจัดบริวารในขั้นของโตผีวิสัยเนื่องจากก้าวเดินออกไปเพื่อโลกุตระวิสัยศาสดาขึ้นมาจึงต้องได้ตัดประโยชน์ส่วนย่อยนี้ออกเนี่ยคือโลกทางนั้นเรื่องโลกวิสัยนี่มันรักสงวนกันทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นของโลกทั่วไปไม่ค่อยมีคุณค่ามากนักความรักความสงวนความห่วงใยเหล่านี้ไม่ค่อยมีคุณค่ามากยิ่งกว่าความรักสงวนจิตใจของสัตว์โลกนั่นอันนั้นใหญ่โตมากนะคำว่าจิตใจของสัตว์โลกทั้งสามโลกธาตุพระองค์เสด็จไปจึงกระเทือนไปหมดเลยตัดพระไทยไปยังไงเราเห็นนั่งอยู่นี่เราเห็นลูกมันปีนพ่ออยู่นั่นเราก็ยังอดคิดไม่ได้นะพ่อนั่งทำอะไรอยู่นั่นลูกปีนอยู่ข้างหลังพ่อก็ทำอะไรด้วยพ่อลูกก็ปีนอยู่ข้างหลังแล้วดูอยู่นั่นเห็นไหมนี่เอามาคืนนานเป็นยังไงเรื่องใจของเด็กเห็นไหมแล้วคนเต็มสลามันพึ่งใครมันเกาะพ่อของมันตัวนั้นใช่ไหมนั่นน่ะรู้ที่น่ะมันเกาะพ่อของมันสัตว์โลกเกาะองค์ศาสดาเกาะธรรมทั้งนั้นเนี่ยธรรมเป็นใหญ่โตมากที่สัตว์โลกจะต้องเกาะต้องยึดต้องเหนี่ยวไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่ได้ไม่พ้นภัยเนี่ยมองแล้วมองดูเด็กหลุดมองไปลุ้มเป็นเด็กผู้หญิงไอ้พ่อทำมาอะไรเรื่อยลูกจะไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยพ่อก็เหมือนตุ๊กตาไอ้ลูกมันก็ปีนนี่เป็นความรื่นเริงเป็นความอบอุ่นของลูกเข้าใจไหมล่ะเกาะผ้าติดพันมีต้นเสาต้นนี้เนี่ยเป็นใครแล้วไม่รู้ละเอามาเป็นกระทู้ทำสอนโลกเข้าใจไหมนี่อย่าข้ามยึดความเกาะเป็นสำคัญอย่างนี้นะจึงต้องพากันหาสอดแสวงหาละที่ยึดที่เกาะเช่นเด็กเกิดมาก็ไม่ว่าจะเป็นลูกสัตว์ลูกบุคคลนะมันเกาะแม่เกาะพ่อเกาะแม่ตลอดเวลาอย่างนี้เกาะไปเรื่อยๆอย่างนี้จนจะพอเป็นตัวบ้างก็ค่อยแยกได้ก็แบบไปธรรมดาแต่ความระลึกถึงความว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่ฝังหัวใจตลอดนะเพราะฉะนั้นลูกมันจึงถือสิทธิ์เวลาพ่อแม่พูดอะไรมันเสียงแว่แว่แว่ถ้าเราเป็นพ่อเราจะฟาดปากไปเลยเข้าใจไหมมันเสียงมันก็เสียงด้วยความถือสิทธิ์ว่ามันเป็นลูกนะมันไม่ได้ว่าเป็นอื่นนะมันไม่ได้ว่าพ่อแม่เป็นใครมันถือสิว่ามันเป็นลูกมันจะว่าอะไรมันก็ว่าอะไรนั่นเพราะงั้นลูกมันต้องมักเถียงพ่อเถียงแม่ละนี่เลยพูดถึงเรื่องยืดเครื่องเกาะพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปนี่เพื่อเป็นร่มโพร่มยะไซอันใหญ่หลวงของสัตว์โลกทั้งสามใหญ่โลกศาสตร์เพื่อออกไปมีสละทางนี้ซะก่อนความห่วงใยทางโลกีวิสัยนี่เป็นธรรมดาของโลกที่ห่วงใยกันไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักเหมือนภายในจิตใจเมื่อเฉลี่ยเราไปตัดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างตัดหมดคิดดูที่คำเขียนในประวัติจะเข้าไปชมพระราชโอรสพระราหุลลองมาอยู่ในอกแม่วะถ้าเข้าไปนี่พอไปแตะลูกนี่แม่มันตื่นแล้วพันคอเลยแล้วไม่ไปไม่ได้แล้วสละหมดทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่เข้าไปถ้าเข้าไปหาลูกมันก็ลูกก็อยู่กับแม่มันจะพันกันแล้วไม่ไปตัดขึงเลยออกเลยไม่รู้นั่นเห็นไหมล่ะอย่างนั้นนะเราจะออกนี่ตัดพระไทยขนาดไหนเนี่ยเหมือนว่าพวกหัวใจขาดลงไปเลยนะเนี่ยตัดขนาดนั้นแหละนี่เราตัดเรื่องความห่วงความใยซึ่งเป็นเรื่องวัฏวนที่จะพาให้เกิดกองทุกข์ไม่มีเวลาจบสิ้นได้ตัดลงที่ออกวันนี้ออกเพื่อจับสลัดความทุกข์ทั้งหลายทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยเขายอมเสียสละนั่นเห็นไหมล่ะพระออกทรงพระหนวดแล้วก็เหมือนเทวดาที่ตกจากบนสวรรค์ลงมาแดนนรกนั่นเองเป็นกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของกษัตริย์ทั้งนั้นเพราะการอยู่การกินการหลับการนอนทุกอย่างเป็นเรื่องของกษัตริย์ทั้งหมดมีความผาสุกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องเลยถึงเวลาเสด็จออกทรงพระหนวดแล้วความบกพร่องหรือความขาดเขินพร้อมกับความทุกข์จะมาด้วยกันทั้งห่วงใยประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศของเขตแดนของพระองค์ที่ปกครองอยู่แต่ว่าอย่างยิ่งในพระราชพระวงศ์พระชายาพระลูกรักนั่นเนี่ยเสด็จตัดตัดตัดก็ เรื่อยเลยเดี๋ยวนี้ก็ฟาดทางนี้หนักเข้าตัดทางนั้นก็หนักไปทางด้านธรรมะทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ถึงขั้นสลบไปหลายสามผลมันจำได้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ศาสดาที่จะสร้างสาระให้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกถึงโลกโผล่ร่วมใจแก่โลกเป็นของน้อยเมื่อไหร่หนักมากทีเดียวสุดแล้วจัดสรุปผลขึ้นมาที่นี่ก็ฟ้าดินถล่มในพระประวัติก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจัดสรุปเทวดาต้องจะภูมิเทวดาถึงขั้นพมโลกกระเทือนถึงกันจากนี้ถึงนั้นขึ้นมาข้าเวสุ่งข้าเวสุ่งเวสุ่งคือส่งเสียงมาไปเรื่อยๆในธรรมจักรวัฏสูตรเราแปลย่อๆไปเอาความมาเลยไม่ได้แปลตามฝั่งแปลเอาความย่อแปลโดยอัดเอาเนื้อความมาพูดท่านนี้ส่งเสียงทั้งท่านนั้นท่านนี้แล้วคู่เดียวท่านถึงพมโลกเลยกระเทือนไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสดาองค์เอกอุบัติแล้วอุบัติแล้วอุบัติแล้วขึ้นกระเทือนถึงกันดังนั้นพระองค์ก็พระแล้วทรงแสดงธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้แล้วทำประโยชน์ให้จิตใจแก่โลกทั้งหลายได้อยู่พ้นจากทุกข์ถึงนิพพานด้วยความมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละที่เกาะพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงห่วงใยสัตว์โลกห่วงใยอันนี้มีผลมากทีเดียวเราจึงไม่จะตัดสู้แล้วก็สั่งสอนพระโลกไม่นำซ้ำเวลาปฏิพันธ์ยังประทานพระโอวาทคือทางเดินก้าวเดินไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำนี่คือสายทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับยาเบียดยาแวะเรียกว่าสัวคารธรรมตัดไว้ดีเรียบร้อยแล้วไม่มีบกพร่องส่วนใดที่จะมาตัดเติมต่ออะไรไม่มีเป็นสัวคารธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วแสดงไว้เนี่ยท่านแสดงไว้พอประมาณ 80,000 ธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์นี่เพียงประมาณเป็นมากนะนี่ก็ไว้เพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายแล้วได้เกาะได้ยึดนั่นเองแล้วให้เกาะยึดคือว่าธรรมนั่นแหละเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็บอกไว้แล้วเวลาจะไปนิพพานบ้านโดนทุนลักษณะขอให้อยู่เป็นเวลายืนนานก็ลงทำสำทับพระอานนท์เลยภาษาเราก็เรียกว่าดุพระอานนท์แล้วอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นอะไรๆเราก็สอนหมดแล้วมอบให้หมดแล้วถ้าพูดภาษาเราก็เรียกเรายังเหลือแต่ร่างที่คอยวันเวลาอยู่เท่านั้นเองจากนั้นก็ปลอบโยนอานนท์ทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตนั่นเมื่อเราตายไปแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติตามสายทางที่เราแสดงไว้แล้วคือทำวินัยนี่นะเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามทำวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนซึ่งเราแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์เนี่ยภาระสุดท้ายพระอรหันต์คือความรับรองมรรคผลนิพพานขั้นสุดยอดยังมีอยู่โดยสมบูรณ์พูดง่ายๆในหลักธรรมนี่แหละสายทางนี้จะสอนพุ่งเข้าไปหาจุดนั่นถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดสุดยอดแห่งความพ้นทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือจากสายทางนี่แหละให้กล้าเดินตามนี้นะนั่นเนี่ยพระองค์ทรงแสดงไว้นั้นแล้วจากนี้ก็ยังบอกว่าเยอะถึง5,000ปี5,000ปีนี่ก็คือว่าสัตว์โลกที่มีวิสัยปัจจัยพอที่จะก้าวเดินไปตามนั้นมีน้อยลงไปน้อยลงไปลดลงไปจนกระทั่งถึง 5,000 ปีแล้วหมดที่เหลือตื่นจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดใจเลยว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ไม่มีเลยมีแต่ความทะเยอทะยานความดีความดิ้นพันอยู่หัวใจทุกสัตว์ทุกบุคคลการเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ไม่ได้คิดเลยอ่ะมีแต่เรื่องของกิเลสพันหัวใจความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นเหมือนไม่มีป่าช้าทั้งๆที่เกิดแล้วจะต้องตายด้วยกันทุกคนทุกคนไม่มีใครยิ่งเหนือกันแต่นั่นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายมีแต่ความหวังร่ำหวังรวยสวยงามแล้วความทุกข์ก็ทุกไปทุกก็ไม่มีเหตุผลต้นปลายมาจากอะไรแล้วจะได้รับความทุกข์ไปเท่าไหร่มันก็ดิ้นของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเดียวเนี่ยกิเลสพันหัวใจสัตว์โลกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ว่าธรรมะพอถึงขนาดแล้วจะหมดหัวใจสัตว์โลกที่มีกิเลสหุบมดคืนหมดเลยเวลานี้กิเลสยังคืนยังไม่หมดนะ 5,000 ปีเนี่ยเอาแบ่งสรรบางส่วนเอาเรื่องความขี้เกียจขี้ข้านที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญคุณงามความดีความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรก็แทรกกันเข้ามาพอต่อต้านกันไม่บ้างเดินจงกรมบ้างนั่งหลับคล่อๆบ้างนอนหลับคล่อๆว่าไม่มีอยู่ทั่วไป
2: ในบริเวณศาลาดีมันก็ยังดีพอตื่นขึ้นมาก็ฮ้อแล้วไม่ได้ภาวนาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธสักคำหนึ่งคราบไปอีกก็ยังดีมีพุทโธแทรกขึ้นมาแล้วค่อยคราบคราบไปแล้วพุทโธแทรกขึ้นมาก็ยังดีดีกว่าที่คราบคราบคราบแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมาคนนี้มันตายทั้งเป็นแล้วว่ามันดีกว่านี้หน่อยถ้ากันฟังเดียนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนกับโลกเนี่ยที่ว่าที่ยึดของใจยึดอย่างนี้แหละนะหลักของใจมีธรรมท่านพี่น้องหลายจำให้ดีคำนี้นะไม่มีสองนะเหล่านั้นไม่ใช่หลักของใจอาศัยพึ่งไปมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายท่านยาพากระดิกกระดิ่งเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวกิเลสนี่ทำให้ลืมให้มืดมิดติดตาหมดทุกอย่างว่าจะเป็นของเลิศของเลอไปหมดไปทั้งกองจะมันก็ว่าเป็นของเลิศไปหมดเลิศไม่เห็นว่าพวกเป็นภัยนั้นว่าเป็นคุณเลยเพราะกิเลสนั้นพวกเป็นภัยนั้นมันจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นมันไม่เห็นว่าเป็นภัยนะเพราะงั้นมันถึงฉุดลากสัตว์โลกไปนี่เฉพาะอย่างนี้ก็เมืองไทยเรานี่ก็เป็นเมืองพุทธแท้ๆพิจารณาอยู่ดิมันก็เห็นอย่างชัดๆเนี่ยเอาธรรมมาตัดสิมันถึงเห็นได้ชัดถ้ามันมีธรรมไม่มีใครเตือนนะอย่างหลวงตาเตือนเวลานี้เราเตือนด้วยธรรมถอดมาจากหัวใจมาเตือนพี่น้องทั้งหลายนะเราไม่ได้ไปหาด้นหาเดามาจากที่ไหนบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลก

ากันลงฟังเสียงกันนะ เราเป็นลูกชาวไทยด้วยกันนี่เป็นหลักใหญ่นะและเป็นลูกของชาวพุทธควรจะมีเหตุมีผลบังคับตัวเองตลอดเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความเห็นให้กับส่วนรวมส่วนรวมนี้เป็นอะไรที่รวมกันได้เป็นจุดแผ่นมั่นคงก็รวมด้วยความมีเหตุมีผลความลงรอยกันด้วยความชำนึกผิดถูกชั่วดีรู้จักแก้ไขดัดแปลงส่งเสริมในสิ่งที่ดีนี่ นี่เรียกว่าเป็นต่างคนต่างปรับปรุงตัวเองถ้าตัวเองไม่สามารถจะทำได้ ในกิจการอันนี้คนอื่นพอที่จะมีความสามารถอยู่บ้างแล้วเสริมเขาให้ทำให้อุตสาห์พยายามช่วยทนุบำรุงชาติไทยของเราเช่นชาติไทยเวลานี้ก็มีผู้ปกครองตั้งวงรัฐบาลมาเท่าไหร่นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาฟังสิเพื่อลื้อเพื่อขนเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นร่มโพล่มใสแก่ชาติหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือชาติไทยของเรานี่อาศัยพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถ เป็นร่มโพล่มใสอันใหญ่หลวงครอบประเทศไทยของเราให้ความร่มเย็นเราเป็นลูกเต้าเหล่ากอของท่านจงเป็นลูกที่ดีอย่าเป็นลูกเนรคุณสร้างฟืนสร้างไฟเผาหม้อเผาพ่อเผาแม่ด้วยความ กระทบกระเทือนด้วยความแข็งคำว่าแข็งดีแล้วไม่อยากพูดแล้วนะมันไม่ถูกคำว่าแข็งดีเนี่ยเพราะว่าแข็งเลวมันเป็นอย่างนั้นความเลวเห็นว่าเป็นของดีเลยกลายเป็นว่าแข็งดีแข็งดีกันที่เขาโลกเขามาพูดความจริงมันแข็งเลวเพราะสิ่งนี้เป็นความผิดยาพากันแข่งเลวความเลวสามก่อฟืนก่อไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาวงพระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับซึ่งเป็นความเดือดร้อนมากทั่วประเทศไทยของเรานะให้พากันปรับปรุงความเข้าใจทุกสัตว์ทุกส่วนเราเรียนศึกษามาจากเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนก็เพื่อจะมาอุดหนุนชาติไทยของเราให้มีความเปิดแผ่นมั่นคงแล้วใครเรียนมาได้วิชาแขนงใดภูมิใดที่จะพอเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแล้วให้เปิดทางให้กันผู้นี้เป็นผู้สามารถในทางนี้เอาเปิดทางให้ให้เขาได้ทำประโยชน์เพื่อชาติไทยของเราคนนี้มีช่องทางในทางนี้ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติของเราซึ่งเป็นส่วนรวมให้เปิดทางให้การเปิดทางขึ้นแต่อย่าไปจีบไปขวางอย่าไปทำลายอย่าไปโค่นซึ่งเท่ากับการโค่นได้แก้วของชาติไทยและให้จมกันทั้งประเทศไม่เป็นของที่ถูกต้องดีงามเลยจึงไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับชาติไทยของเราจะนำมาใช้ ในวิธีการเหล่านี้ความที่ถูกต้องดีงามเอาเปิดทางให้กันผู้ใดเราก็ทำงานมาเต็มกำลังของเราแล้วได้ผลอย่างนี้เราก็ทราบผู้ที่คอยรับทราบอยู่ภายนอกก็คือประชาชนพลเมืองทั้งแผ่นดินเขามีหัวใจทุกคนเขาก็รับทราบด้วยกันว่าผลดีผลชั่วผลได้ผลเสียจากการดำเนินของเราเป็นไปมากน้อยเพียงไรเขาก็ต้องคิดเราก็ต้องคิดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ตั้งใจพุ่งตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแน่นอนมันคงต่อชาติอยู่แล้วจึงต้องช่วยหาเพื่อนหาฝูงมาช่วยกันถ้าเราไม่สามารถเอาหาเพื่อนหาฝูงมาช่วยพยุงกันใครมีความสามารถในทางใดทางใดเอาเปิดทางให้กันมาช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไปนี้เป็นความถูกต้องแห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นลูกมีพ่อมีแม่นับแต่วงมหากษัตริย์ลงมานี้หนึ่งนี่คือพ่อของชาติไทยเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งนี่คือรัฐเป็นที่พึ่งอันใหญ่หลวงของเรานับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาพระองค์ทรงกราบไหว้บูชาตลอดเวลาเป็นขวัญพระไทยประจำไม่มีใครสู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการสนพระทัยในการกราบไหว้บูชาธรรมและความเป็นธรรมหาสิใครจะหาที่ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ควรจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกเต้าหลานเหลนของพี่น้องชาวไทยแล้วบ้างได้บ้างไหมต้องเอามาคิดบ้างที่เราเป็นลูกพ่อของเราดีอย่างนั้นและลูกของเราจะมาเร็วใช้กันใช้ไม่ได้เลยนะต้องพัฒนาพิยาต่างคนต่างปรับปรุงเราเป็นลูกหัวปีลูกผู้พี่ลูกผู้น้องเรียงรายเข้าไปล้วนแล้วตั้งแต่ลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งนั้นเนี่ยเราจะปรับปรุงไงจะให้พระองค์ได้รับความสงบร่มเย็นต่อการประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยความดีงามโดยไม่ต้องถือทิฏฐิมานะซึ่งเป็นการกีดกันขวางการทำลายส่วนรวมแห่งชาติของเราให้ร่อยหรอและล่มจมลงไปให้เปิดทางอันใดผู้ใดมีความสามารถที่จะฉลาดแหลมคมพ่อที่จะดึงไปได้ทั้ง

0: ขาทั้งเราให้ต่างคนต่างช่วยฉุดลากกันขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าผู้เรียนผู้ปฏิบัติเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอย่ากีดอย่าขวางอย่าทำลายกันอันนี้ผิดมากทีเดียวเด็กตาศีรษะสาอมมือเขาก็ไม่ทำอย่างนี้เราเป็นผู้ใหญ่อย่าทำให้เป็นของเลวร้ายต่อชาติบ้านเมืองตีตราไว้ตลอดชีวิตของพวกเราทั้งหลายในชาติไทยนี้เป็นชาติที่เลวร้ายที่สุดใครเรียนใครศึกษามามีแต่เรียนมากีดมาขวางมาทำลายซึ่งกันและกันเพราะที่จะเปิดทางให้กันเป็นความสะดวกสบายในการช่วยชาติบ้านเมืองนี้ไม่ยอมเปิดมิจะปิดได้ปิดไว้โค่นเอาจะทำให้ล้มจะทำให้ล้มตลอดเวลานี่เลวที่สุดอย่านำมาใช้ในวงชาติไทยของเรานะหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่สลดสังเวชมากนะเพราะการนำของเรานี้เราไม่นำมาเพื่อความเป็นกรรมเป็นเวรเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่สัตว์ตัวหนึ่งเราไม่เคยตั้งจะบันบวชมาว่าเคยฆ่าสัตว์ด้วยเจตนานี้เราไม่เคยมีและยิ่งเป็นสัตว์มนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในวงที่เรากำลังนำพี่น้องทั้งหลายอยู่แล้วนี่เราพิจารณาเต็มกำลังความสามารถที่จะมาสอนพี่น้องทั้งหลายแล้วไม่ได้นำสอนมาเพื่อความเป็นภัยแก่พี่น้องชาวไทยนะนับตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงผู้น้อยอยู่ในโอวาทของธรรมอยู่ในร่มโพล่มไทรของธรรมที่เรานำมาสั่งสอนทั้งนั้นจึงควรที่จะยึดจะปฏิบัตินำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นสง่าราศีเป็นความร่มเย็นแก่เราซึ่งเป็นลูกแห่งชาวพุทธและลูกมีพ่อมีแม่คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มโพล่มไทรของเราอย่าให้พระองค์เด็กทรงกังวลเดือดร้อนวุ่นวายกับพวกเราซึ่งเป็นลูกไม่ดีนี่เลยให้ต่างคนต่างเป็นลูกที่ดีเอาปรับปรุงกันเข้าอะไรที่จะดีต่อชาติบ้านเมืองของเราให้ปรุงเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้นะเอานี่แหละทำต้องสอนเข้าไปทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เรากำลังจะตั้งหาผู้นำเพื่อจะนำชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างพยายามพยุงซึ่งกันและกันใครมีความสามารถตลาดรู้พอที่จะฉุดลากเมืองไทยแล้วไปได้เต็มกำลังความสามารถของตนให้เปิดทางให้กันอย่าจีดอย่าขวางอย่าทำลายกันอันนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติ 100% ไม่มีชิ้นดีเลยจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาชมเชยว่าคนนี้เขาเก่งเขาจีดเขาขวางวงชาติไทยของเราใครจะตั้งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นวงรัฐบาลก็เป็นไม่ได้พวกนี้เขาเก่งมากเขาเที่ยวจีบเที่ยวขวางเที่ยวทำลายทั้งหมดเขาเก่งมากอย่างนี้อย่าให้ยินคำเก่งประเภทนี้เป็นคำเก่งที่เลวร้ายที่สุดเลยเมืองไทยเราจะจมเพราะความเก่งประเภทนี้แหละอย่าให้มีในเมืองไทยของเรา ให้ต่างคนต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมุ่งหน้ามุ่งตาใครประกาศออกมาก็จะช่วยพี่น้องชาวไทยจะเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยประกาศออกตามถนนหนทางมีแต่จะช่วยพี่น้องชาวไทยขอให้ช่วยด้วยเจตนาวังดีที่ยาที่แสดงออกเป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราซึ่งเป็นส่วนรวมโดยลำดับอันนี้จะเป็นความถูกต้องดีงามอย่าขัดอย่าขวางอย่าจีบอย่ากกันอย่าทำลายซึ่งกันและกันซึ่งเป็นผู้ที่มุ่งหน้ามุ่งตาที่จะ เทิดเมืองไทยของเราให้ขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคงเพราะเวลานี้กำลังเอ็นเอียงพม่าค่อนข้างจะล่มจมต้องอาศัยผู้นำผู้ใดพอที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองให้ต่างคนต่างคาดต่างเลือกและไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่านักวิชาการนักการปกครองที่จะดูซึ่งกันและกันออกเมื่อดูซึ่งกันและกันออกแล้วผู้ใดพอที่จะเป็น เปิดทางให้ช่วยชาติบ้านเมืองเห็นว่ามีผู้มีความสามารถพอประมาณแล้วให้เปิดทางให้กันให้เปิดทางให้กันนี่เรียกต่างเรียกว่าต่างคนต่างช่วยชาติบ้านเมืองอย่าปิดทางกัน ถ้าปิดทางกันนี่คือมหาภัยมหาโจรต้นบ้านคนเมืองทำได้ชาติบ้านเมืองไม่มีชิ้นดีเลยขอให้พวกเรา พี่น้องชาวไทยทุกๆคนตั้งแต่ผู้ปกครองมาโดยลำดับทุกขั้นทุกภูมิขอให้นำไปคิดให้นำไปแก้ไขดัดแปลงอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเราเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งชาติมุ่งประสงค์อยู่แล้วขอให้เขาได้มีความภาคภูมิใจนอนตาหลับบ้างเถอะจากการดำเนินงานของผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขมีความกลมกลืนสามัคคีซึ่งกันและกันไม่อวดทิฏฐิมานะอันเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้กันทั้งๆที่จะเป็นการเผาไหม้ทั่วประเทศนั่นก็ไม่รู้สึกตัวอย่าให้มีในเมืองไทยเลยนะทุกคนให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ เวลานี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ชาติไทยของเราก็อาศัยหัวหน้าจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าหัวหน้าเขามาเป็นหมากัดกันอยู่ใน ท่ามกลางแห่งชาติไทยของเราแล้วชาติไทยนี้ก็เลยกลายเป็นหมาไปหมดเลยใช่ไหมเลยนะไอ้หลวงตาบัวที่สอนว่าว่าคนนี้ก็หัวหน้าหมาไปเลยและไม่มีคุณค่าองค์ศาสดาผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็สรณะหมาไปเลยเพราะพวกนี้พาเป็นหมาอย่าให้ได้ยินนะสรณะของพวกชาวพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันล่ำเลิศเล่าเป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์เป็นผู้ที่อยู่ในทํานองครองธรรมมีอํานวยการเป็นความสะดวกให้ซึ่งกันและกันเพื่อการทำประโยชน์แก่โลกแก่สารนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำวันนี้เพียงขอแสดงธรรมให้พี่น้องเราได้นำไปคิดตั้งแต่วงการปกครองลงมาจากโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมประสงค์ที่หลวงตาบัวนำมาประกาศพี่น้องเราแทนองค์ศาสดาเวลานี้ขอให้นำธรรมเหล่านี้ ไปปฏิบัติตามแล้วจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาหลวงตาบัวที่มาไม่ได้หวังมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องทั้งหลายหวังจะตั้งใจจะมาฉุดมาลากเต็มกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างถึงขนาดที่ว่าชีวิตไม่เสียดายเพื่อชาติไทยของเรามีความแผ่นมั่นคงทั้งวัตถุทั้งด้านนามธรรมพิจิตรใจเข้าสู่ใจฉะนั้นยังขอความปรารถนาหรือความมุ่งหมายของหลวงตาที่พาพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายดำเนินนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความสวัสดีโดยพี่น้องทั้งหลายนับแต่วงการปกครองในชาติแห่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามว่าคำสั่งสอนแล้วแก้ไขเหตุการณ์อันเลวร้ายทั้งหลายให้มันจืดจางลงไปเอาแต่ความสวัสดีมีความสุขความเจริญความสงบเย็นใจทั่วหน้ากันมาเสนอเมืองไทยของเราจะสมชื่อสมนามว่าชาติแห่งเราฟื้นฟูชาติของตัวเองและสมชื่อสมนามว่าศาสนามาช่วยฟื้นฟูพี่น้องชาวไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนี่หลวงตาก็จะนอนตาหลับพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงท้อพระทัยจนเกินไปยังเห็นว่าสัตว์โลก ยังพอเอื้อมมือถึงพระองค์อยู่และพระองค์จะได้ฉุดลากขึ้นสู่ความสงบเย็นใจในวันนี้พูดเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดา พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิดสาธุเหนื่อยเหนื่อยแต่นี่แหละเวลาเต้นเนี่ยพอจบแล้วเหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
2: หน้าที่ของเราในการทำสมาธิมีอยู่4อย่างคือ 1. รู้ลมเข้าออก 2. รู้จักปรับปรุงลมหายใจ 3. รู้จักเลือกว่าลมไหนสบายไม่สบาย 4. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้นโอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระอริยสงฆ์รูปที่24พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธวัดเจติยาคิริวิหารภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายพระเดชพระคุณพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธพระอริยเจ้าภูมิกายและจิตสมควรแก่วิมุตติธรรมท่านมีอุปนิสัยโน้มน้อมมาในทางธรรมตั้งแต่เยาว์วัยในวัยหนุ่มท่านได้ฟังธรรมพระกรรมฐานจิตสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวแยกกายและจิตได้ท่านจึงได้สละทรัพย์และบ้านเรือนออกบวชท่านได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรมเป็นผู้สามารถรวมจิตทีเดียวถึงถีติจิตท่านเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2463ณบ้านเหล่ามันแก้วตำบลดงมะยางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายลาและนางแหวะวงจันทร์เมื่ออายุ21ปีได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดเจริญจิตบ้านโคกกลางตำบลดงมะยางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญต่อมาก็ได้ลาสิกขาท่านได้อุปสมบทเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2486ณวัดป่าสำราญนิเวศตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ์พระมหาดุสิตเดวิโรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เกิ่งอธิมุตโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2489ท่านติดตามพระอริยคุณาทานเสงปุตโสไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523สิริอายุรวมได้59ปี9เดือน18วันพรรษา38พระอริยสงฆ์รูปที่25พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกท่านเป็นศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและเป็นศิษย์ต้นขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกคือผู้มีกิเลสเหือดแห้งไปโดยลำดับด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้ทรงคุณวิเศษอย่างอื่นเช่นไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญาท่านเป็นคณาจารย์ผู้มีอารมณ์ขันแสดงออกตรงไปตรงมาเทศนาและโวหารของท่านน่าฟังมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับสานุสิตใกล้ชิดท่านจะมีเรื่องราวขำขันชวนหัวเราะอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนั้นก็เป็นหลักธรรมที่ชวนให้คิดพิจารณาท่านเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2467ณบ้านสีฐานตำบลกระจายอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นบุตรของนายบุญจันทร์และนางอบมาชัยเสนาอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ณวัดป่าสำราญนิเวศตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ์พระมหาดุสิตเดวิโรเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าแก้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523สิริอายุรวมได้55ปี9เดือน15วัน35พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่26 ลวงปู่ล่าเขมาปัตโตวัดผู้เจ้าก้อตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมาปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนับได้ว่าท่านเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนิพพานต่อจากนั้นท่านได้ติดตามพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนออกทุดงไปในที่หลายแห่งท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ณบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายคูณและนางแพงเสวดวงเมื่ออายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบัวบานบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2473ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายบวชได้ไม่นานนักท่านก็ได้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2486อายุได้32ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งต่อมาได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2488ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูธรรมธรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเบื้องต้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทธรรมสั้นๆว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอานาปานสติอาณาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดผู่เจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539สิริอายุรวมได้84ปี11เดือน50พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่27หลวงปู่ผางปริปุณโณวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางปริปุณโณพระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียรสม่ำเสมอตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชราท่านได้ท่องเที่ยวทุดงไปทั่วฟ้าประเทศไทยเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์นอบน้อมถ่อมตนเข้าหาสำนักครูบาอาจารย์เสมอมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแต่ทุกท่วงท่ากิริยาแฝงไปด้วยความหมายแห่งธรรมท่านเป็นศิษย์ต้นและเป็นทายาทธรรมของหลวงปู่พรหมกิรปุญโญท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2469ที่บ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายสอนและนางเหม็นแม่สถานท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2490ณวัดชัยมงคลตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีพระมหาเถื่อนอุชุกโรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการพรสุมโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการพุทธยะโสเป็นพระอนุสาวนาจารย์อุปสมบทแล้วท่านได้ติดตามหลวงปู่พรหมกิรปุญโญไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2507ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545สิริอายุรวมได้76ปี54พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่28 ลวงปู่ผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิพย์มีพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าถวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่อท่านถือสัจจะและมีวาจาสิทธิ์ท่านอุปสมบทถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำโดยเฉพาะจระเข้กับงูท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านถือคติธรรมว่าชีวิตสมณะมีเพียงบาทใบเดียวก็อยู่ได้และเพียงพอแล้วปีพุทธศักราช2513ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมที่ถ้ำน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่5สิงหาคมพุทธศักราช2445ณบ้านกุฎเกษียณตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทันและนางบัพพาครองยุทธปีพุทธศักราช2465อายุ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดเขื่องกลางอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้43ปีท่านบวชเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งที่วัดคูขาดบ้านศรีสุขตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานกับพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลณวัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ47ปีในวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2491ณวัดบ้านโนนโดยมีพระครูพินิจศีลคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาสายเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2492เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2525สิริอายุรวมได้80ปี34พรรษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้ามาในจิตใจของชาวไทยโดยตลอดระยะเวลานับ 2,000 กว่าปีทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่เคยลืมศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเราได้เห็นศาสนสถานมากมายมหาวิทยาลัยสงฆ์วัดสำนักปฏิบัติธรรมทั่วแผ่นดินไทยรากฐานที่สำคัญนี้มาจากพระบรมศาสดาซึ่งทรงมีวิถีญาณกว้างไกลไม่มีประมาณนอกเหนือจากพระบรมศาสดาแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงเป็นผู้มีส่วนอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ชาวไทยได้หูตาสว่างในทางธรรมบูรพมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยคณาจารย์ผู้ก้าวผ่านห้วงกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาแห่งวงพระพุทธศาสนาสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเหนือการบูชาอื่นใดเพราะการได้บรรลุธรรมตั้งแต่อริยบุคคลชั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดถือว่าเป็นธรรมทายาทโดยแท้จริงตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่คณะทำงานได้ตระเวนเก็บข้อมูลชีวประวัติท่านพ่อลีธรรมทโรตาม128พระอรหันต์และ18พระอริยคณาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวงพระกรรมฐานยุคปัจจุบันทำให้พวกเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมาย ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายสิ่งที่เห็นทำให้เข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกสาวิกาผู้เป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันและมองเห็นภาพลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ครับท่านอาจารย์แล้วเห็นพระมาลัยนองพุทธชินรถได้ครั้งนั้นดูไม่วางตานะดูไม่วางตาเห็นท่านผู้บริสุทธิ์นะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสนะมันเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะมันดุจเดิมนะเกิดปีตินะนั่นนี่แหละฉันได้กว่าขันมาระหว่างในพระเทระแก่ชราเปรียบเหมือนไอ้ไม้ใครฟังไม้ใครฟังนะท่านจะทั้งหลายจะได้ทัศนาการดูแลพระเทระผู้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ตายไปย่าพ่อน้องแสงก็ตายไปอย่าพ่อบัวนะนั่นท่านแก้มควันก็ตายไปท่านอาจารย์ผมก็ตายไปท่านอาจารย์ของมาก็ตายไปนั่นตายไปหลายองค์ยังอยู่ก็แก่ชราเนี่ยละขอให้ตั้งอกตั้งใจทัศนการนุตริยะและเห็นพระอริยเจ้านะท่านผู้ที่สงบทั้งกิจนะนั่นราคาสูงที่สุดทัศนการนุตริยะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่านางฟ้าแสนโหดแสนโหดนะเลยเห็นพระมลายหนอพุทธชินรถในครั้งนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะท่านดูเหมือนไม่วางตาไม่วางตามันดุดดื่มมากมันเปิ่งใจนั่นนี่เธอเดียวนั่งนะไม่ต้องใช้ศาสตร์นั่งอาตมาพูดมโลดนะตอนนั้นมโลดไม่กล่าวเลยก็นั่งศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเห็นภรรยาที่สารเท้าภรรยาเธอในข้างนั้นอ้าวมาบ่เพชรมานะมานะเชิญเชิญเสด็จเชิญเสด็จประทับนั่นใบไม้ปูดินนะอาสนะทิพย์อาสนะทิพย์นั่นพระองค์กล่าวเช่นนั้นไม่ต้องเกลียวนะคณะหากว่าคนสมัยนะต้องปูไม่ได้มันดูดธาตุมันจะเป็นกลายเป็นโรคเล็บชานั่นอันนี้ก็ดานเกลี้ยงเกลาดีแล้วนั่นนั่งให้ไกลๆเพื่อทำจิตสมาธินั่นเอาเนี่ยปิดนะปิดไฟนะปิดไฟแล้วเตรียมตัวนะนั่นเตรียมตัวปิดไฟให้มือนะให้มือนะให้นั่งไกลๆกันนั่นตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายดังมือขวาทับมือซ้ายดังวางตัวให้คล้องให้กลมเถอะนะนั่นกายวิเวกกายวิเวกแม่ทินเนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวคนเดียวนะตายคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้นะอย่าให้เกี่ยวข้อการอย่าให้เรื่องการนั่นเรียกว่ากายวิเวกนั่นประการหนึ่งวาจีวิเวกแม่ทินเนี่ยนะคือหมายความว่าพระเทศน์ปลายอ้างไปคุยกันประกอบคำพระเทศน์นาตายนั้นเนื้อเรื่องว่าวัชีวิเวกนะมโนวิเวกนะทีนี้นะหัวใจเปลี่ยวเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นความเปลี่ยวก็มาเวได้ทีนี้นะชำระนิวรณ์จากดวงจิตนะความสมองนะนั่นย้ายจิตเนื่องกันย้ายจิตคุกเคลกันให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่หน้าทีนี้นะตัดสินใจด้วยวิธีไหนนะเรียกว่ามโนวิเวกนะแล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกนน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้โมเลกาลพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะธรรมโมสังโฆนะวัชกรพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายใครๆก็ทราบอยู่แล้ววาจาของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้นั่นเสริมโมโตทายระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นะนั่นอาตมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มันนะโพดตามหนังสือโมโตทายนั่นไม่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากมนุษย์มนุษย์อักกังมนุษย์เสสุมนุษย์เป็นเลิศที่สุด พระเอ็นสู่มนุษย์ไม่ได้พรหมโลกก็สู่มนุษย์ไม่ได้อรูปพรหมสี่ชั้นสู่มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เลิศที่สุดเลิศที่สุดนะนั่นอบายภูมิทั้งสี่นะนรกเปรตอสุรกายสัตว์สรรสู่มนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกนั้นเป็นอัปภะบกพรไม่ควรแก่ธรรมวินัยแม่นมนุษย์มนุษย์นะซึ่งแปลว่าใจกล้ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจสูงนะกล้าหาญมากไม่ทุกข์นะเบื่อสมุทัยในโลกมรรคเดินครบทุกอย่างสวรรค์ไม่ครบอบายภูมิไม่ครบสู่มนุษย์ไม่ได้นี่นั่งเสริมมโนทัยทั้งแก่นมั่นทั้งกล่าวนะโอปนิโกมาไหวในดวงใจนะบริการพุทโธพุทโธอย่างเดียวหมายความว่าเนื้อหนังของเราหัวใจของเราให้คุ้นเคยในพุทโธให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะพระฤาษีตนทำให้มากในพุทโธทำให้ชำนิชำนาญในพุทโธนะนั่นให้ในเนื้อพุทโธในหนองพุทโธนะนั่นเกลือของเรานั่นนะมันหอบไปนะมาแต่ในกชาติมันเป็นอนุสัยดองอยู่ในดวงขีดนะมันไม่พิษร้ายโอดขึ้นมาฆ่ากันได้ราคะเกิดขึ้นมาฆ่ากันได้โมหะก็ดูที่เดียวกันนั่นแทนนอนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าข้ามสาวกนะนั่นเธออย่าคิดอย่านึกนะเธอพยายามนะโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะเธอนะนั่นพยายามละไอ้ของร้ายกลาดอยู่ในหัวใจนะนั่นเป็นอนุสัยดองอยู่นานมีเพียรนานนั่นมันคล้ายๆกับทะเลน้ำทะเลนะนั่นน้ำทะเลเนี่ยมันดองกันหลายร้อยปีหลายหมื่นปีนะมันกลายเป็นรสเค็มนะใช้ไม่ได้นะแม้หัวใจของคนก็ดูทีเดียวกันนั่นพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มากๆแต่ให้ละอดีตนะอย่าคุ้นคว้าอดีตอดีตนั้นเป็นภัยใหญ่ที่สุดนะมันผ่านมาแล้วไม่ควรคิดคนนึกนะมันคล้ายๆกับถุยน้ำลายลงไปแล้วเลียกินนะแหมน่าเกลียดนักนะนะองค์สมเด็จพระพุทธมีพ่อขาห้ามสาวกนะนะอดีตมาถ้าปัจจุบันปัจจุบันโง่เงาตัวตนนะไม่ฉลาดนะนั่นรายการอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรคิดถึงไม่ควรคำนึงสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าคุ้นคว้านะนะเขาเรียกว่าสมบัติบาเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นแห่งนานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนพระเจ้าพระเจ้าพนายปัจจิตเลิกธรรมะในปัจจุบันกล่าวคือพุทโธพุทโธให้มากบริกรรมพุทโธชนิดนั้นเราเท่านั้นยึดสังขารในบริกรรมให้มันชนิดนั้นนั่นอย่างโอเคตาโอเคตาไอเชเวตของเราน่ารักที่สุดใครไม่รักเชเวตไม่เมนั่นไอเชเวตอันของที่รักไม่บูชาไว้ที่ไหนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรวัดล้างก็ไม่ควรภูเขาเหล่ากาก็ไม่ควรทางคูหาก็ไม่ควรซึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐนะนั่นมาตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นเด็ดเดียวมากที่สุดนะนั่นเขาให้เราและเราให้ของรักเป็นทานเราต้องได้ของที่รักของที่พึงใจนะเด็ดเดียวไม่พอไม่เมียก็พออกพอใจนั่นแม้อยู่ในโลกก็ล่าเริงว่าเราได้ทนุบำรุงศาสนาเต็มไม้เต็มมือนะนั่นนะตายไปนะก็ละเลิงบนสวรรค์เทวโลกนะนั่นนี่ละฉันใดบริขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายชายก็ชายอย่างเลิศหญิงก็อย่างเลิศนะนั่นธรรมะวินัยศาสนาวาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของเลิศนะนั่นมันคล้ายๆเขาว่าผ้าชะดกที่งามที่สุดโคตรในพระกลายไปดอกหน้าผ้าสันสาดอกเทเลตไหนทำมาจากเมืองกาสือนะงามที่สุดนะนั่นเมื่องามแค่นั้นต้องเอาได้ที่งามเย็บจึงสวยงามมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอดแล้วต้องเอาธรรมะเป็นนายปฏิบัติจึงงามนะนั่นไม่ละ ยายคิดถึงอดีตอดีตเป็นภัยยายยกตัวอย่างระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกกิริยาอยู่ที่ป่าอิติมฤคายวันในครั้งนั้นในครั้งนั้นหกปีนะหัวเย็นไปเกือบไม่สำเร็จเทียวนะนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์คิดถึงอดีตนะมาเราเป็นพระราชาอยู่ในกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นประกอบโดยทศพิษราชธรรมสิบประการประชาชนได้รับความสุขมากแม้พระมหาบุรุษครองอดีตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนางสนมทั้งหกหมื่นมาจากสมเด็จพ่อสุโธทนะครึ่งหนึ่งมาจากสมเด็จมาดังเซนเมยาครึ่งหนึ่งนั่นนางเหล่านั้นนะในตระกูลในวงจักรีทั้งนั้นรูปร่างสวยนั่นพระมหาบุรุษเคยเกิดครองครั้งที่สองนะนั่นครั้งที่สามแม่นางพิมพานางเอกนะนั่นนี่ในตอนหนึ่งครั้งที่เสมงกุฎราชกุมารเกิดใหม่ๆลาหุนเราไม่ได้ชมได้เชยแล้วออกบวชแท้ก่อนนี่นะระหว่างอดีตเรื่องพระองค์คิดเช่นนั้นเช่นนั้นแหมมาใหม่ใหญ่ใช่ไหมมาถึงสี่ทิศแปดทิศนะชัยโยชัยโยตึงตึงตึงมาเดียวนะนั่นพระมหาบุรุษไม่เคยประสบเช่นนั้นสะดุ้งพระทัยเสียแล้วนั่นสะดุ้งพระทัยมือประสานกันเอาไว้หน้าตากเสียแล้วนั่นแล้วทีนี้พระองค์ก็ทำความเพียรเรื่อยๆไปนะนั่นอ้าวประชิมมาสมัยจวนสว่างสำเร็จพระโพธิญาณเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นนี่แหละพระองค์ให้อาสาวกนะประโยคาวจรย่าไม่คิดในอดีตมาทับปัจจุบันภาษาไทยเขาเรียกว่าโง่เงาตะตูนนะนะมาทับปัจจุบันมาอดีตแข็งใดเป็นมารใหญ่แม้อนาคตก็โดยจะเดียวกันเช่นนั้นนั่นเด็กอนาคตนะผสมปัจจุบันเขาเรียกว่าบุตรชนบุตรชนซะแล้วนะไม่สงบแล้วนะอดีตชวนไปบ้างอนาคตชวนไปบ้างปัจจุบันแล้วนะนั่นแล้วบางคราวใจดีบางคราวใจร้ายนั่นบางคราวใจดีนะบางคราวใจร้ายนะนั่นหัวใจบุตรชนมันไม่กล้าจ้าลายกล้าจ้านั่นมันจะฆ่ากันได้นะยังทำอกุศลกันได้นะนั่นมันร้ายกล้าหัวใจของประชาชนมันคล้ายๆกับเร็งนะนั่นภาษาไทยเขาเรียกว่าเร็งนะเป็นสัตว์ที่ชุกชนนั่นแม้ปล่อยขึ้นต้นไม้นั่นเร็งหาได้อยู่เป็นปกติไม่อย่าขย่าวยกยกเย็ดๆนะนั่นมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้านผสมผสานกันวุ่นวายกันแล้วนั่นเป็นนิวรณ์นะนั่นนี่ละฉันใดก็ได้ละอดีตหนึ่งละอนาคตหนึ่งเข้าปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้หนักไปหนักไปหนักไปนะนั่นจิตสงบซะแล้วนั่นหากว่าจิตสงบเช่นนั้น ความสุขอันใดโซความสงบในนิรานิก็ทำไม่ได้นะความสุขพระบรมจักรพรรดิทั้งร้อยพระองค์พันพระองค์นะยังสู้นะความสงบในธรรมะไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายด้วยความราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเหมือนพญาสมโพนะปล่อยสอนนะโลกปล่อยจากนะร้อยพระกันพญาพิมพิสารในครั้งนั้นนะสู้ความสงบในธรรมะไม่ได้เนี่ยจิตแน่งอยู่สงบอยู่แล้วไม่สติสัมมาทิยะนะรักษาความสงบอยู่นั่นแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นมาไอ้ความโลภความฉลาดเป็นสอขึ้นมาในจิตนะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอัตจารย์ของธรรมะนะนั่นอ่านเลยเลยๆใช่นะนั่นมันสอขึ้นมานั่นนะมันไม่ใช่มีแต่ความถูกอย่างเดียวความผิดต้องมีอยู่นะพอเป็นอนุสัยมันดองเกิดโลกิจมันโผล่ขึ้นมามือทั้งของร้ายของดีนะนั่นสร้างขึ้นมาเช่นนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสมถะ รักษาความรู้ความฉลาดที่เสริมขึ้นมานะผิดหรือถูกนะเรารู้จักได้มันถูกกับมรรคหรือเปล่านะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบนะมันชอบหรือมันผิดนะนั่นมันผิดนั้นร่างกายของเรานะเป็นกรอยู่นะหวงอยู่นะนั่นตาของเราหูของเราไอวัยวะของเรานะมันเป็นแค่นั้นผิดแล้วนั่นปัญญาเห็นชอบแต่ทางมรรคนั่นอ้าวปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรนะนั่นมันกินข้าวลงไปแล้วไปแล้วนั่นมันทำงานตึงตังตึงตังอยู่นะนั่นเอามือขามหัวใจเต้นตึกตึกนะนั่นไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลหัวใจฉีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายให้มีชีวิตอยู่นะนั่นมันทำงานอยู่เนี่ยนั่นงั้นมันขยายนะประโยชน์สารสุดท้ายขยายออกทั้งเก้าทวารนะนั่นแทบนานองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทศยินดากายนั่นธรรมะธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในสื่อมุตตไทยให้แก่มันว่าธรรมะทั้งหลายสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังเหมือนกิเลสของเรานั่นกิเลสของเราเนี่ยนะแค่แทนผู้ไม่เกลียดมานั่นเอาช้อนในความชั่วไว้ซะก่อนรับต้อนความดีนะนั่นแล้วอิปกาณังธรรมะหาเป็นฉนันมัดนั่นนั้นสว่างนะนั่นอรหังไปไม่มีความไม่มีข้อปิดบังข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนั่นแล้วก็ได้เพ่งอยู่เช่นนั้นเพ่งอยู่เช่นนั้นในความเสื่อมนั่นความเกิดนะกินข้าวเข้าไปแล้วความแปรในธรรมกลางนั่นความสลายโดยที่สุดนะบอกสว่างอยู่นั่นเห็นอยู่นะนั่นความแปรนะเราไม่เคยไปเยี่ยวเห็นอยู่อาบน้ำชำระไอ้ความสกปรกอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่นะนั่นมันสว่างอยู่ในไอ้ธรรมะนะนั่นนี่เรียกว่าธรรมะภายในสว่างสว่างภายนอกไหนต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่นะนั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะนี่ใต้ลักษณะอันนี้นั่นเป็นนะธรรมะอุกฤษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระภิกษุนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระอรหันต์คีนาสพทั้งหลายนะนั่นปงทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวีนะนั่นไม่ชายของเราตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังนะไม่แหละปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปรเห็นอยู่นะไม่เห็นด้วยกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเราเคยคล้ายกับเส้นผลบางภูเขานะภูเขาเป็นของใหญ่นะมันแปรอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นก็ทำไมไม่เห็นนะนั่นในเทเดียวบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพรามเพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้นะเพราะเห็นไอ้ความแปรนะนั่นธรรมดาขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้องขึ้นต้นซะก่อนจนถึงปลายนั่นท่านแก่นมันท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเราในเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ้าววางเป็นธรรมดาเสียแล้วนั่นมันไม่โอบดีกรน้องเข้ามาในตัวเนี่ยนั่นมันวางตามธรรมดานะนั่นมันไม่น้องเข้ามาพิจารณาอวัยวะร่างกายสังขารของเรานะโอบดีกรมันน้องไปน้อมมาได้พระธรรมเราไม่ทำเช่นนั้นเป็นส้นโตเส้นผมบางภูเขาไปซะแล้วนั่นมันอย่างเดิมมันเป็นช่างเหลือขอไปซะแล้วนั่นประการเดิมนั่นมันคล้ายๆดอกบัวนะมันขึ้นมายังไม่พ้นน้ำนะนั่นดอกไหนยังไม่ขึ้นพ้นน้ำยังขั้วข้าวอยู่ในดินอยู่เป็นอาหารของเต่าของปลาไปซะแล้วนั่นไม่ละฉันหน่อยกว่าเด็กขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากนะศาสนาสมณโคดมอายุน้อยที่สุดพระองค์อายุ80ปีนะเข้านิพพานพระองค์มีชีวิตให้พระให้พรแก่ประชาชน100ปีนะนั่นไม่เหมือนพระเจ้าองค์ก่อนองค์ก่อนนะได้กลับใน5องค์ทรงพระพุทธเจ้า5องค์อุสันโธนะ 60,000ระยะ60,000นะคนสี่ส่วนพระเจ้าโกศลโทนะนั่นเอาขึ้นสวรรค์หมดทั้งสี่ส่วนนั่นเพราะอย่างไรนะเพราะพระเทพพระพุทธเจ้าองค์แรกนะนั่นคนปลื้มอกปลื้มใจมากไม่มีใครตกอบายภูมิทั้งสี่นั่นนั่นประการหนึ่งองค์ที่สองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์นะนั่นองค์ที่สองโกนาคม40,000พระพุทธเจ้าองค์ไหนเอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สามส่วนตกเราสักส่วนเดียวนั่นต่อมาเองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระกัสสปะในอายุของพระองค์20,000เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สองส่วนตกลบส่วนเดียวนั่นสมณะขอนอมมาเกิดในโลกนะอ้าวแล้วกันนะนั่นเอาคนขึ้นสวรรค์ส่วนเดียวตกลบทั้งสี่ส่วนถึงสามส่วนนะนั่นมันคล้ายๆกับโคนะโคนะนั่นโคในที่ขึ้นสวรรค์คล้ายๆกับท้องโคตกระลอกคล้ายๆขนงัวนะนั่นคนทุจริตมากที่สุดสัมปรุษมีจำนวนน้อยที่สุดนะในโลกนะนั่นแค่นั้นศาสนาสมณโคดมเกิดเร็วตายเร็วนั่นมันคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบเป๊ะเดียวนะนั่นแต่คิดทันไม่ทันก็เสียท่าใหญ่นั่นสำคัญในตอนนี้เสียท่าใหญ่นะเสียท่าใหญ่นะนั่นหากว่าเราไม่เคเวทอยู่เราแก้ไขได้นะมันถึงตายนะนั่นเนี่ยทีเดียวให้ชำนาญมากที่สุดในพุทโธนั้นนั่งนอนยืนเดินนะนั่นอย่างในกลียกครั้งพุทธการในครั้งนั้นเบนได้กาเศรษฐีนะนางสขานะแม่ภริยาพิมสันธาภริยาเธอนะนั่นท่านเมสินหะนั่นว่าการผ่านพระนครในสถานที่กว้างใหญ่ในกรุงราชคฤหะเส้นพระองค์บริบูรณ์นั่นไม่ด่างไม่พร้อยยังเบิกกรรมบทเสพเทนั่นประทับในใจของพระองค์นะนั่นเมื่อนางสขาเบญจกาเศรษฐีเป็นแม่ค้าใหญ่ในสมัยนั้นค้าขายด้วยสุจริตนะนั่นไม่เหมือนสมัยเดนะโกหกกันเสื่อน้อยข้าไปว่าเสื่อมากซะนั่นโกหกกันมันผิดกันมากที่สุดนะขังพุทธการผิดกันมากที่สุดสำเร็จแล้วเพราะมันทัศนาการนุตริยะและเห็นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่รัตนะพระมหาบุรุษงามที่สุดงามที่สุดไม่มีอิทธิลิงผสมนะงามที่สุดเสียนะเป็นปลังนะนั่นคณะอุมาสกอุมาสิกาเช่นนายพระกรายปิฎกนะออกจากตะโกนไปฟังเทศเวลาเย็นบ่าย3 โมงหรือ5 โมงเย็นนะพระอุบาสกอุบาสิกาถือดอกไม้เป็นกลุ่มๆนะนั่นไม่มีการคุยกันนะออกจากเรือนนะเดินจงกรมทางไกลนะนั่นไปเดียวนะนั่นไม่มีการคุยกันต่างเข้าใจสงบนะนั่นอุบาสกอุบาสิการระหว่างนั้นนะย่างเข้าในวัดนะแหมหูขนหัวลุกนะมันก็ทบสถานที่เป็นมงคลนะนั่นคนหัวลุกซาเถอะนะนั่นกลับไปเห็นนะพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นพระมกอยู่ข้างซ้ายพระโมกขลาข้างขวาพระสารีบุตรนะต่อไปนั้นรถต่อไปก็สปะต่อไปนั่นพระมันจะได้บุตรนะนั่นมันขนหัวลุกหัวพองสยองกล่าวเถอะนะเห็นความสงบเกิดขึ้นนะไอ้ความมาปีติในตอนนี้นะขนพกขนหัวลุก สยองกล่าวนะมันสละนิวรณ์ออกจากดวงจิตหมดหัวใจเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะนะขัดเกลาให้เป็นเงานะนั่นคอยรองรับพระศาสนาคอยรองรับลอยรองรับธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะ แล้วในพวกนั้นนะนั่นอย่างที่ว่านะนะพระองค์ประกอบด้วยทศพิธธรรม10ประการโลกเดสายของคนจำนวนตั้งร้อยร้อยพันพันนะนั่นคนจำนวนนี้มาฟังเทศนะจะสำเร็จเท่านั้นเท่านั้นนะจะถึงไกลสนคมเท่านั้นเท่านั้นนะนั่นสำเร็จนะโสดาบัน12หนุษย์นะสำเร็จถึงไกลสนคม11หนุษย์นะนั่นแล้วพระองค์เปลี่ยนแปลงธรรมเทศนานะให้เหมาะกับเจริญผู้ฟังมันคล้ายๆกับคนนั้นชอบอาหารที่นิดนั้นพระองค์ให้นั่นดื่มมากนะดื่มมาทะลอดธรรมรสนะนั่นจิตสว่างนั่นจิตลงสู่ภวังค์อ้าวเป็นพระโสดาบันไปเสียแล้วนั่นไม่ถึงนั่นก็เสื่อมมันในไกลสนคมนะเป็นถึงไกลสนคม11ส่วนที่แรกนะเป็นบุรุษชนนะเถียงกันมาหยงกันมาเท่านั้นนะอ้าวขากลับบ้านได้ฟังเทศน์ไม่ใช่จิตของบุรุษชนซะแล้วนะจิตอริยะนะนะมันเข้าสู่โสดาบันนะนั่นต่างกันมากแต่ก่อนนะมันเห็นด้วยตานะนั่นมันเห็นด้วยตาโอปะเนโกมันน้องเข้ามาสะดุ้งจิตนะนั่นความสนุกเกตเพติในตอนนี้มันละกีวรนิวรออกจากดวงจิตนะนั่นเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นสมัยนี้ไม่ได้ไม่เห็นตัวพระองค์ได้ยินแต่ข่าวในพระไตรปิฎกเขากล่าวนะความสยองกล้าไม่มีนั่นไม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติเยี่ยมนะถึงเห็นมรรคเห็นผลเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรยังไงยังไงเท่านั้นนะไม่ถือนะนั่นละสังขารจะสิปิกิกิจจาทินพัทปรมาทเอาแล้วเป็นโสดาบันนะกล้าหาญนะทำนะนั่นทำหัวปอกหัวลอกนะทุกวันนี่นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาหนังนะนั่นเหตุนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพุทธกล่าวว่าคนไหนเห็นธรรมคนไหนเห็นตถาคตนะนะเราไม่เห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นเห็นแต่นักปฏิบัติที่เคร่งครัดเคร่งครัดนะนั่นศาสนาไม่เสื่อมคงที่คงเทนะมันเสื่อมในหัวใจของเรานะนั่นมันไม่ตรงตามศาสตามศาสนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแฉออกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะนั่นหุ้นทางของพระเรียนเจ้าหุ้นทางของพระพุทธเจ้าพระเรียนเจ้าพระพระเจกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะเรินเรินนะมันก็ทำไมไม่ไปเดินนะมันเดินเฉไปถูกขวากถูกน้ำถูกขวากถูกน้ำนะนั่นเป็นยุงในดวงจิตนะเนี่ยเหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากไหนเรามาเกิดในโลกแน่มาค้าขายแน่ขาดทุนขาดทุนอย่าในครั้งแน่รวยก็รวยอย่าในครั้งแน่นะไอ้ความรวยความขาดทุนนั้นไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าพราหมณ์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลนะนะความขาดทุนนั่นบัมเบเทศก็ขาดทุนนั่นกษัตริย์ก็ขาดทุนนั่นคนสามัญก็ขาดทุนนะนั่นบัมเบเทศขาดทุนอ่างในพระไตรปิฎกเอาเทวทัตนะนั่นทำร้ายพระพุทธเจ้าพระโลหิตนะนั่นไม่มากพอแมลงวันเขียวกินอิ่มนะตกมหาวิกิยายนะบำเพ็ญกษัตริย์กษัตริย์นะสุภาพุทธะพ่อตาของพระองค์นะนั่นห้ามโคจรพระองค์นะตกนรกนะนั่นไม่ละฉันนายคนใดขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากให้คุณเคยพุทโธให้มากให้มากเสียนะนั่นเราโน่ได้แต่เราเปิดบรรณาเพื่อนั้นอายุในเท่านั้นเราโน่ได้เป็นเกียรติวัดที่สำคัญที่สุดแม้พระราชาคณะวัดนะต่างๆนะพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระอันเทวเสกนะสถิงวเล็กหนึ่งสถิงวเล็กนะทำวัดเวลาเช้ากลางเดิมเวลาเย็นกลางเดิมนะอย่างวัดอโศครามจังหวัดสมุทรปราการนะไม่ประโยชน์มากที่สุดการทำวัดระยะเนี่ยนะเชิญท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัทตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่คุณมากที่สุดหาประมาณไม่ได้ค คนของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับอากาศคนที่พรรณนาคุณของ

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แผ่นนี้ต้องนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้นแม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้วยิ่งมาโดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นขอจีใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาพอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลำพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไปความเพียรทางใจท่านอาจารย์องค์นี้นับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบถต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถรรพ์ชานชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพุทธุกไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ำได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากำลังสุกเหลืองอารามทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นทำไมถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวค่ำจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจจวนสว่างจึงตัดสินใจการลงได้ด้วยปัญญาอวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติการที่ข้าวสุกหมดการงอกอีกต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุกจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทัยช่างเป็นฤกษ์งามยามวิเศษเอาเสียจริงๆพอฤกษ์งามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบิณฑบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรๆก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทางที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหละขณะไปบิณฑบาตใจก็อิ่มธรรมมองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถักดูแลท่านมาราวกับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้

0: เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสำราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตรใจก็อิ่มธรรมเมื่อคิดสัมผัสกับอาหารที่เคยดำรงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่านกับอาหารเคยอาศัยกันมาท่านเล่าว่านับแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาเห็นชีวิตธาตุขันธ์กับจิตใจปรองดองสดชื่นต่อการเหลือจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเองเป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันธ์และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินทรีย์ 5 อายตนะ 6 ทำงานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์จะหาไม่โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระทบกระเทือนกันดังที่เคยเป็นมาวงเล็บเปิดการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทำให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้วงเล็บปิดคดีต่างๆภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบนับแต่ขณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนลวนลามต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยึดจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะอวิชชาตัณหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชา งานให้โกลาหลวุ่นวาย 108,000 ประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมอันบวรขึ้นเสวยเมืองจิตราชแทนอธรรมกิจนอกการภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม่ำเสมอไม่มีอริฆ่าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุ่ยแย่แปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก้แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอธรรมมีอำนาจบัญชา งานมาแต่เก่าก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำที่ท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเปลืองทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่าสถานที่บำเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมก็ดีเล็กๆพอหมกตัวทำความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โคจรบิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ทราบซึ่งประทับใจผิดที่ทั้งหลายยังบอกไม่ถูกและฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางลางเลือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัฏจักรได้ถูกคว่ำลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถทั้งหลายตลอดมาเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานที่ตรัสรู้และที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพพานไปนานตามการของสมมติประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะไม่ได้ทรงจากไปตามการแห่งปรินิพพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อยลึกตื้นยาละเอียดที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูลไม่มีอะไรบกพร่องหายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้งสามรัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธธรรมและสังฆะองค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวมีความสบายหายห่วงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทงลงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดขี่หรือแอบแทรกขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับหน้าขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั่นเดี๋ยวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถคำว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอประจำนิสัยของมันเมื่อมีอำนาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้ว จึงต้องทำการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจำนิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทำอย่างโน้นตามอำนาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีทำไว้ปิดกั้นความรั่วไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดื้อด้านของเหล่ากิเลสจึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัวไม่มีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสืบพบต่อชาติเป็นคนดีมีศีลธรรมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสำราญบานใจได้บ้างพอควรแก่พบกำเนิดที่อุตส่าห์เกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งดอกนั้นก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนี้สินความพรุงพรังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกๆอิริยาบถในขันธ์ที่กำลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันธ์เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแหละคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพผิดกับความเป็นของสมมติทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตาไม่ได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นบ้างเลยความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากก็จำต้องมีจนได้นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายติดกับพวกเราที่กลัวความตายซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุอันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มากทางนี้เพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริงจึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมาถ้าปราชญ์ท่านมีกิเลสประเภทพาคนให้หัวเราะเยาะกันแล้วท่านคงอดไม่ได้อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลกต่างหน้าต่างตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลยแต่ท่านเป็นปราชญ์สมชื่อสมนามจึงไม่ได้ทำแบบโลกโลกที่ทำกันนอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสัพปาทิเสสนิพพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในราวพรรษาที่16หรือ17ผู้เขียนจำไม่ถนัดจำได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่2ทุ่มถึง6ทุ่มเศษไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งสองฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอกาสระอะสระอาคือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลานทั้งความล้มความเหลวทั้งความดีความเหลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนานำลงในปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้นำมาพิจารณาไตรตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่านเพราะพระอาจารย์องค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออกทางอาการทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับยากจะค้นพบได้อย่างง่ายดายถ้าไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้เฉพาะองค์ท่านผู้เขียนรอบขโมยถวายนามท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบ30ปีแล้วโดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบ้าเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองเวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเนนจำนวนมากตลอดประชาชนในภาคต่างๆแห่งประเทศไทยพากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมกับท่านเสมอมิได้ขาดทางวัดเห็นความลำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้วจำต้องจัดให้มีการเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรม และเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทำประโยชน์แก่โลกไปนานไม่หักขาสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมากการต้อนรับขับสู้กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจำนวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตตังด้วยแล้วพระอาจารย์องค์นั้นมักจะเป็นฝ่ายบอบช้ำอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้องซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คำนึงถึงความลำบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทำประจำวันเวลาบ้างเลยจึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำบึงน้ำบ่อเสียอีกหากไม่สมใจหวังบ้างก็ทำให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชำระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามๆกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่ควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้ความจริงพระบวชมาก็เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งทั้งจะเจียดเวลาไว้สำหรับโลกทั้งจะเจียดไว้สำหรับพระเนในปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้องทั้งจะเจียดไว้สำหรับธาตุขันธ์และจิตใจให้จีรังไปนานเพื่อทำประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งกายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักรไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลยคิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆเช่นรถยนต์เป็นต้นยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็จะหายบรรลัยไปในไม่ช้าพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นณที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องมีเมื่อหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมเข้าหาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อนเมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใดจึงไม่ค่อยคิดนึกว่าพระกับฆราวาสมีจารีตประเพณีต่างกันคือพระท่านมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประพฤติดำเนินจารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งจำต้องคำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเป็นต้นส่วนฆราวาสไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจำตัวเป็นหลักปฏิบัติโดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติเมื่อนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือถูกทำลายทางอ้อมอยู่เสมอเช่นไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระไปขอให้ท่านทำเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการทำให้หญิงกับชายรักชอบกันไปขอให้ท่านบอกเลิกงามยามดีเพื่อโชคลาภร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพรรณนาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทํานายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่อยูยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุบตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ำมนต์เพื่อเสด็จเคราะห์เข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในทํานองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึ่งๆเฉพาะพระธุดงค์ที่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อการดำเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้นหนักเข้าอาจเป็นการทำลายพระและพระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ศาสนาบัตรเบอร์พระเสนยาแฝดศาสนาเสนยาแฝดเป็นต้นซึ่งทำให้พระและศาสนาโมหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลำดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวการกล่าวทางนี้ไม่ได้คิดตำหนิท่านสาธุชนทั่วไปและไม่ได้คิดตำหนิท่านผู้เข ข้าหาพระโดยชอบธรรมเป็นเพียงเรียนพเดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่นสมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมาและต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกันสิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือวัดเป็นสถานที่สำคัญในวงพุทธศาสนาและพุทธบริษัทซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัดเพราะคำว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลโดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าเนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดเจตนาดีสูงส่งของพุทธบริษัทไม่มีประมาณไว้โดยไม่มีทางรั่วไหลแม้วัดจะชำรุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไรใจท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่างๆควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้ง3เฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าป่าท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งในและนอกประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดท่านอาจารย์องค์นี้อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากพ้นทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทีนี้พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงโยมทองแดงที่สถานีทดลองนี่ก็เป็นลูกศิษย์โยมทองแดงหนึ่งโยมหลิงอยู่ตราดจังหวัดตราดคนนั้นก็เป็นคู่กันก็เป็นลูกศิษย์เราทั้งสองนั่นแหละนี่แหละมาแต่แกยกตองแดงแกปากเปาะพูดเร็วเอะเละพูดคนนั้นไม่ค่อยพูดเฉยนิ่งแล้วก็ขึ้นไปนี่เรากำลังเย็บผ้าอยู่ขึ้นไปสองคนเรากำลังเย็บผ้ากับพระอยู่กุฏิเราที่เฉลียงกำลังเย็บผ้าพอดีเย็บผ้าผิดเลยแก้นั้นแล้วก็ของคนขึ้นไปเรากำลังแก่อยู่ที่เย็บมันผิดกำลังแก่ขึ้นมามาอะไรนี่วะหนึ่งทั้งสองคนแหละโยมทองแดงกับโยมหลิงกำลังทำงานอยู่นี่มาอะไรแล้วว่าสักเดียวก็กระลงไปพอไปเขาก็ไปนอนอยู่บ้านโยมทองแดงแล้วโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรแล้วนิ่งๆนะโยมทองแดงนี่ปากเปาะอย่างเราบินเดินบินสบาทมานั่นน่ะร้องไหว้ไหว้เป็นเป็นอย่างนั้นนะปากพอเราบินสบาทมาเข้ามาแกนั่งมาถึงก่อนแล้วศาลามันเป็นศาลาเอาอะไรมาปูไว้ก็สร้างวัดไม่ทำรู้หลานพอมาก็ร้องไหว้ไหว้โอ้ยดูน่ะดูที่ท่านพ่อนะรัศมีจ้ามาเลยรัศมีสมาเลยเป็นบ้าหรือตีบ้าขนาดแล้วว่าอย่างนั้นแหละแกนิสัยแกเลยว่ารัศมีออกจ้ามาหมดเลยว่างั้นแกนั่งอยู่นี่แหละแกมองเห็นเราร้องก้าก้าขึ้นเลยล่ะว้าวว้าวว้าวขึ้นโอ้โหรัศมีจ้าว่าว่าบ้าหรือเนี่ยรัศมีสมาอะไรหรือว่านี่แหละปากทีนี้เวลาจะมาหาเราสองคนแล้วไปก็ไปนอนโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรแล้วแกนิ่งเฉยๆไม่ค่อยพูดแล้วแต่กลัวเรามากนะกลัวมากคนหนึ่งดูภายในพอลงไปแล้วไปนอนอยู่นั่นอยู่ๆก็หัวเราะคนจิ๊กจิ๊กจิ๊กโยมหลิงแกไม่เคยพูดอะไรแล้วแต่หัวเราะจิ๊กจิ๊กหัวเราะอะไรป้าว่างั้นนะคนนั้นแก่กว่าคนอันนี้ประมาณ70คนนี้ดูมันจะประมาณ60นะตอนนั้นนะแล้วหัวเราะอะไรป้าหัวเราะเรื่องท่านพ่อว่างั้นนะท่านกำลังเย็บผ้าอยู่เราขึ้นไปท่านขู่เราขึ้นมาหาอะไรกำลังเย็บผ้านี่ไล่ลงพอไล่ลงแล้วก็ท่านก็เย็บผ้าเฉยกำหนดจิตดูเมื่อไหร่ท่านจ้ออยู่กำหนดจิตจ้อโอ้ยไม่ไหวเลยจะท่านนายคนนี้ท่านจะเขยตอนนั้นรีบลงว่างั้นนะมาที่นี่ขบขันหัวเราะจะว่างั้นนะมองไปทีไรจิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลาท่านนั่นกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะเขตเอาดีท่านจะไล่ลงมันขึ้นไปแล้วก็ไล่แล้วว่างั้นแกไม่ค่อยพูดอะไรละอันนี้รู้ใจคนอื่นใจใครใครรู้เพราะนั้นแกจึงกลัวเรามากเวลานั่งอยู่นี่ท่านเย็บผ้าอยู่ก็จริงเนี่ยเวลาจอจีก็ไปที่ไรสั้นจ้อเราอยู่ตลอดเลยถึงสองสามหัวโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรีบลงเดี๋ยวท่านจะแขกเอา นี่คนนี้เก่งนะรู้จีของคนอื่นได้ดีแต่คงเสียไปทั้งสองนานแล้วล่ะถ้าเนี่ย
2: แก่กว่าคนเป็นอาจารย์20 ปี 30 ปีคน
1: นี่เนี่ยนั่นที่นั่นตอนนั้นที่แก่กว่าเราประมาณนั่นต้องแดงประมาณสัก10 ปีแล้วมั้ง
2: ฮะทำไมพี่จันอายุ40 เองตอนเคยเมืองจ
1: ัน
2: นะ
1: เออนั่นแหละ40
2: แล้วทองแดงอายุ60
1: แกอยู่50แล้วมั้งตอนนั้นแหละก็มี2คนนี่แหละภาวนาดีอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแกอยู่บ้านสะเก้าผู้ชายคนนั้นถ้าทราบว่าเรามานี่แกเตรียมของมาพร้อมเลยสั่งลูกอะไรสู้จะยุ่งคุณนะก็ท่านอาจารย์อยู่นั่นเมื่อไรครูอยู่นั่นตลอดอาจารย์กลับเมื่อไรครูถึงจะมาวางแล้วอันนี้ก็เก่งเหมือนกันจิตรู้จิตคนอื่นรู้ แล้วก็พูดอยากจะพอดีกันละกับคนขี้ดื้อท่านสิงห์ทองไปคุยเรื่องจิตเรื่องอะไรภาวนาอะไรไงแกรู้จริงนะจิตใครเป็นไปยังไงแกรู้จริงโยมเห็นแล้วท่านสิงห์ทองก็ปากเปาะแล้วจิตของอาตมาเป็นยังไงวางยื่นจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยแกพูดงั้นเลยจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยบอกกงนี้แหละกำลังจะแห่สิ่งตอบแกพูดอย่างกงไปกงมาจิตท่านผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์หรือว่างั้นนะเราก็ฟังเฉยๆแล้วแกภาวนาเก่งคนนี้รู้ใจคนอื่นเป็นยังไงรู้ถ้าเราไปที่นั่นแกมาอยู่ที่นั่นเลยละแกภาวนาดีใจเด็ดไม่ค่อยพูดพูดนี่โกงเป๋งเลยนะเพราะแกดูทางจิตใจพูดนี่นี่ก็โกงเสียไปหมดแล้วแหละก็เราไม่ไปอีกเลยตั้งแต่จำพรรษานั้นออกจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกแล้วธรรมรัตน์ธรรมะอะไรเลยไปทำอะไรนั้นเลอะเทอะไปหมดเราเลยไม่ไปอีกละไปสร้างอะไรขึ้นนั้นเต็มไปหมดไปที่จันก็มีอยู่สองคนนะผู้หญิงภาวนาเก่งนะนี่แหละเลือกย่อมต้องแดงนะกระแสจิตต้องแก่แรงเหมือนกันนะพอขึ้นไปก็กลายเป็นโม้ท่านอันนั้นท่านอะไรเจืออะไรนั่นแหละไปขึ้นไปก็ขึ้นไปบ้านแกเล็กๆล่ะอยู่เขาเรียกอยู่หนองเสม็ดแกเคยนิมนต์เราไปบ้านแกคนหนึ่งแต่เราก็ไปนั่นถึงได้รู้ว่าของแกพอไปเอ้าย่อมต้องแดงภาวนาว่างั้นนะเดี๋ยวว่าภาวนาถ้าไปแล้วก็ไปพูดไม่มีการชมเชยเรามีแต่การตำหนิอาจารย์มหาบัวยกตนขึ้นความหมายว่างั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นยังไงนักมึงมาดูถูกอาจารย์ของกูหนาว่างั้นกูจะลองทดลองดูว่าเอานี่จะเก่งขนาดไหนแกก็จีบมากอยู่แกว่าแกกำลังจีบมากครั้งนั้นแกจะมาวัดตอนเช้ามาวัดสถานีสรองล่ะกลางคืนแกกำลังจีบมากแต่พอดีท่านเจือนะไปที่นั่นเอ้าย้อนแดงนั่งภาวนาเพราะแกเคยพูดที่ไรพูดแต่ตำหนิแล้วยกตนข่มท่านมันเป็นยังไงพระองค์นี้มันเก่งนะมันมาดูถูกอาจารย์กูนี่นาว่าเขาลบสุดหัวใจกูมันทำไมมันได้ความรู้มาจากไหนมาเลยกูเลยอาจารย์มาจากไหนมาดูถูกอาจารย์กูนี่กูจะทดลองพระองค์นี้ดูนะเป็นยังไงวะนี่แกก็ทดลองจริงนะนี่แกก็เกลียดมาอยู่แกก็กำหนดใจนี่เป็นไฟเผาแกเลยนะเผาท่านนั่นนั่งอยู่ดีดผึ่งเลยเฮ้ยทำไมโยมแสดงมาทำนี่ล่ะทำอะไรมาฉันก็ยิ้มมาทำอะไรไฟมาเผาล่ะดีดผึ่งเลยเดี๋ยวคือแกกำหนดไฟเผานั่นแหละกระแสจิตแกเก่งนะหมอจะเผาอะไรก็กำลังยิ้มมาอย่างยิ้มมานี่เอาไฟมาเผาคนนี่นะดีดผึ่งเลยนี่แหละป้าที่ขี้โม้เก่งไปก็ไม่พ้นเลยที่ว่าไปดูถูกเราเลยยกตนข่มท่านนั่นแหละที่โยมแสดงแกไปลูกศิษย์แกก็โมโหจะทดลองเผานี่มันเจ๋งแล้วขนาดไหนนะว่าพอกระโดดไฟเผานี่ดีดผึ่งคมคันดีนั่นเห็นไหมล่ะอาจารย์ของใครใครก็รักใช่ไหมล่ะนี่เราก็เป็นอาจารย์ของแกแกก็รักนี่จากนั่นไปพูดดูถูกนี่แกก็ทดลองมันจะเจ๋งขนาดไหนเผานี่ดีดผึ่งเลยไฟเผาจะมาเล่าให้ฟังวันหลังไม่เห็นเก่งแต่ว่างั้นนะเอากำหนดไฟเผาจนดีถึงแล้วมาดูถูกอาจารย์ของเราได้มันเป็นยังไงพระองค์นี่มาจากไหนน่าวะมาดูถูกอาจารย์ของเราที่เราเทิดทูนสุดหัวใจนะก็จะทดลองพระองค์นี่ดูเท่าหน่อยนะพอกำหนดไฟเผาได้ดีถึงไม่เห็นเก่งแต่ว่านั่นนะแต่เวลาจะสรุปไม่เห็นเก่งไฟเผาจนโดดถึงฟังนะแกมาเล่าให้ฟังครบครันก็มีสองคนโยมน้องแดงคนหนึ่งกับโยมลิงอยู่ที่ตราด ภาวนาดีทั้งสองแล้วทั้งจันทร์ผู้หญิงมีสองคนผู้ชายก็มีโยมอีกโยมหนึ่งที่บางตะเก้านั่นอันนั้นก็รู้กิจคนอื่นเหมือนกันเคารพมากสำหรับเราเนี่ยแกเคารพมากที่สุดโยมผู้ชายเนี่ยส่วนผู้หญิงก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนโยมคนนี้แกไม่ค่อยพูดอะอย่างที่ท่านสิงห์ทองลื้อปากที่แกพูดลักษณะมันเป็นที่ว่ารู้กิจของใครต่อใครแต่แกไม่บอกว่าแกรู้หากอุบายวิธีการพูดมันไปแถวนั่นนะท่านสิงห์ทองก็เลยถามแล้วจิตอาตมาเป็นยังไงดูให้เป็นยังไงจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ว่างั้นท่านนั่นแหละมันบอกว่าจิตท่านนั้นยังผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ซึ่งพ้นไปแล้วมันแน่แต่พูดเฉยนั่นแต่พูดแบบเฉยเลยไอ้เรานั้นเฉยอยู่แล้วเราไม่สนใจกับใครแล้วเขาจะพูดอะไรก็เฉยนั่นแหละจิตเวลามันรู้มันรู้งั้นแหละรู้จิตแล้วไม่มีใครมาเป็นพยานไม่หาใครเป็นพยานกำหนดปั๊บรู้ปั๊บเป็นพยานในตัวสมบูรณ์แล้วนั่นท่านเรียกว่าสันติโกหรือว่าญาณอย่างทราบเป็นอย่างนั้นรู้เอง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: นี่อะไร
4: นมเปรี้ยว
3: ฮะ
4: นมเปรี้ยวครับผม
3: มันเปรี้ยว
4: ครับเป็นนมเปรี้ยว
3: เปรี้ยวไม่เอามันลิ้นแล้วมันลิ้นหวานต่างหากไม่ใช่ลิ้นเปรี้ยววะไม่เอาทองคำก็ดังประกาศทุกวันแล้วทองคำ 4,000 กิโลเวลานี้ยังขาดอยู่1,025 กิโลนะขาดลงเล็กขาดลงน้อยลงไปทุกทีก่อนตั้งไว้ 4,000 กิโลเวลานี้ก็ยังขาดอยู่เพียง1,025 กิโลคิดได้แล้วก็ 2,062 กิโลหรือ2ตัน62กิโลทองคำได้2ตันของเล่นมาเลยฟังที่มาทองคำของหาได้ง่ายเลยนี่ยังได้มาตั้ง 2,062 กิโลแล้วอีก20กิโลนี่ยังไม่หลอมน้ำหนักถึงไม่แน่นะคือได้เพิ่มอีก20กิโล65บาท20ตังค์อันนี้ยังไม่ได้หลอมนั่นน่ะถ้าบวกกันไปหมดทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าได้ 2,082 กิโลนี่นะได้20กิโลรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,083 กิโลเวลานี้ได้ทองคำ 2,083 กิโลหรือ2ตัน83กิโลผมเล่นอะไร2ตัน 1,000 กิโลเป็น1ตันยังขาดทองคำ4,000 กิโลอยู่ 1,917 กิโลผลดอลลาร์นั้นผมบอกว่ายังขาดดอลลาร์1ล้านนั้นยังขาด1ล้านอยู่ 72,955 ดอลที่ขาดมันก็ได้มาเรื่อยๆแล้วยังไม่ค่อยได้นับนะค่อยได้ก็มันเรื่อยๆแบบนี้นี่เราประกาศให้พี่น้องท่านทราบตั้งแต่เริ่มแรกแล้วบัญชีเงินฝากเงินโอนก็มีเรียบร้อยนั่นที่อ่านอยู่ข้างหลังนั่นกรุงเทพจำกัดทั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพและสาขาที่อุดรกรุงเทพจำกัดมี2แห่งไทยพาณิชย์ถูกไหมแห่งหนึ่งที่อุดร
5: กสิกรไทย
3: แล้วกสิกรไทยมี2แห่งอุดรกับกรุงเทพนี่สำหรับเงินโครงการโอนได้ในบัญชีใดก็ได้นี่เราก็ประกาศไว้แล้วใครอยากจะโอนที่ไหนก็โอนได้นี่อะไรอีกนี่เป็นอะไรโอ้อันนี้เป็นอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นไกลชนี
1: ไปที่นี่เราเห็นน้ำใจพี่น้องชาวไทยเรา เวลานี้กำลังทุกข์จนข้นแค้นทั่วประเทศไทยนะมาพากันดีดกันดิ้นทั่วหน้ากันถึงเงินไม่ค่อยมีในบ้านในกระเป๋าส่วนมากมันมักออกไปหาสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือเหมานั่นเหมานี่อะไรไปอย่างนั้นแล้วก็ไปนี่ติดนี่ติดสินจมตามนั่นตามตึกราบ้านช่องตามสถานที่โรงงานบริษัทใหญ่ๆทุ่มเงินลงไปทุ่มเงินลงไปเงินจึงไปเลยไปกองในสิ่งก่อสร้างซะมากนะไม่ค่อยมีเงินในกระเป๋านะมันออกไปทางด้านวัตถุเมื่อคนก็จนเนี่ยเมืองไทยเรากำลังจนแต่จนในเมืองไทยเราจนพออยู่พอกินเพราะพื้นฐานของความเป็นอยู่ให้หาสุขร่มเย็นก็คือเมืองไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัตถุต่างๆที่มีเป็นหลักธรรมชาติในเมืองไทยแล้วมีทั่วไปอันนี้พอถือพอไถ่กันนอกจากสิ่งที่เกี่ยวโยงกันอันนี้เดือดร้อนมากตรงนี้นะที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการปกครองให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงประเทศเศษแดนถึงเมืองไทยเรานี่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนก็มีจุดศูนย์กลางตั้งเป็นรัฐบาลขึ้นมานั่นจากนั้นก็ปีกย่อยออกไปเป็นแยกเป็นขนแหนงเป็นกระทรวงของกลางแยกไปตามจังหวัดมีเรียกว่าปกครองเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปแล้วมีเรียกว่าส่วนรวมของของประเทศไทยจุดศูนย์กลางก็อยู่ที่รัฐบาลกระจายออกไปในเรื่องที่จะได้รับความสงบเย็นใจหรือความเดือดร้อนมันก็ต้องเกิดขึ้นจากศูนย์กลางจนได้นั่นแหละศูนย์กลางนี่เป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับการปกครองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมากเกี่ยวกับการปกครองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมากอันนี้มันไม่เป็นไปตามจุดนั่นเลยจุดศูนย์กลางมันเลยกลายเป็นจุดศูนย์กินศูนย์ตื่นศูนย์โกงศูนย์นี่ศูนย์ไถศูนย์เปรตศูนย์ผีศูนย์ยักษ์ศูนย์มารเต็มในนั้นเท่านั้นประชาชนไม่เดือดร้อนได้ยังไงนี่แหละที่ประชาชนเดือดร้อนทุกวันศูนย์นี่เองแต่ให้ฟังแล้วเข้าใจกันไหมล่ะศูนย์เนี่ยศูนย์สำคัญมากเวลาที่กำลังเดือดร้อนเดือดร้อนมากทีเดียวจุดศูนย์กลางมันหาว่านำมาอะไรที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองและเพื่อพุงหลวงตัวเองของพวกตัวเองมันกว้างเข้ามาในจุดนี้จุดนี้มันจึงได้กระทบกระเทือนทั่วประเทศไทยแล้วกินไม่อิ่มพอกินเท่าไรยิ่งติดดิ้นดิ้นประชาชนขนขวายหามาเข้าสู่ส่วนรวมมันเลยเข้าสู่ศูนย์ที่ว่าศูนย์กินศูนย์กลืนศูนย์รีดศูนย์ไถไปนี่จ้ะมันไม่ได้ออกจุดตามความมุ่งหมายที่ว่าเงินตรงนี้เข้าสู่จุดกลางนำมาทำประโยชน์อะไรให้เป็นตามความมุ่งหมายแล้วก็ทั้งชุ่มเย็นอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วพูดจริงๆแล้วก็บวชมานี่แหละ66ปีเนี่ยเกี่ยวกับทางการบ้านเมืองมันเกี่ยวโยงกันอยู่อยู่ในป่าในเขาความรู้ก็ปิดไม่อยู่หูก็มีตาก็มีมันประสานถึงกันหมดเข้าในกลางบ้านกลางเมืองเข้าได้แม้ตัวเองจะอยู่ในป่าในเขาความรู้ก็ประสานประสานกันตลอดเวลามันก็ทนไม่ได้ที่จะไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้นะก่อนก็ยังพอเป็นพอไปนะวงรัฐบาลเราก็หักมากินก็มาก็กินอย่างเงียบๆไม่ให้เกิดความเดือดร้อนมากนักนะกินกินมาเรื่อยๆหนักเข้าเรื่อยๆนั่นแหละ เวลาหนักเข้าหนักเข้าอย่างปัจจุบันนี้อย่างนี้จนกระทั่งจะกระเทือนดีไม่ดีอาจได้รับกันก็ได้ระหว่างประชาชนเขาว่ารัฐบาลกับศูนย์ยักษ์ใหญ่นั่นมันจริงไม่หยุดไม่ถอยจริงไม่มีคำว่ากระหลากอายจริงแบบดื้อแบบด้านจริงทุกแบบทุกฉบับไม่ฟังเสียงประชาชนเสียงศาสนาเลยจริงตลอดเวลานี่เราผ่านมาถึงจุดนี้เราไม่ได้เอาเรื่องมาอุตริณนะเราเกี่ยวกับเรื่องช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ด้วยความสะอาดสะอ้านกับความสกปรกสุดยอดมันเข้ากันได้ยังไงก็ต้องเอามาเทียบเคียงกันด้วยนี่เราช่วยโลกเราช่วยอย่างนี้จริงๆนี่เราทำช่วยโลกดูเอาเราเองไม่เคยมีความระแคะระคายว่าเราสร้างความหมองขึ้นจากจิตใจของเราเพื่อระบาดจากอาจารย์ด้วยความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยความไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำไม่มีฟังสินะเราเชื่อขนาดนั้นเชื่อตัวเองเขาออกจากความเมตตาล้วนๆนี่เพราะนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนมันต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกด้านทุกทางเนี่ยทำช่วยโลกไปยังไงนี่เวลาไปเทียบกับโลกแล้วมันสกปรกเอาเสียจนดูไม่ได้ว่างั้นเลยนะเวลาเนี่ยเอาทำดูทำคือความสะอาดที่เหลือคือความสกปรกสร้างความสกปรกกับความร้อนร้อนเป็นไปตามกันกระจายไปเวลานี้อยู่ทุกหย่อมย่าในเมืองไทยเราใครมีที่ไหนคนจนมากนะเวลานี้มีแต่ร้าน

นับวันทวีรุนแรงด้วยนะเวลานี้ก่อกรรมทำเถินใส่บ้านใส่เมืองแบบไม่มียางอายเพราะว่าเราทุเรศนะเพราะศาสนาไม่ได้กดไม่ได้เหยียบใครนะพูดไปตามหลักธรรมชาติพิจารณาตามหลักธรรมชาติเอามาพูดผิดถูกชั่วดีพูดได้ตามหลักธรรมชาตินี่เราก็นำหลักธรรมชาติมาพูดแล้วหูก็ฟังเราก็ฟังเพื่อประเทศใดไอของเราถ้าพูดถึงเรื่องลูกศิษย์ลูกหาในวงราชการต่างๆเราอยากจะคุยซะว่าลูกศิษย์ลูกหาใครนะที่จะมากยิ่งกว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาบัวมีอยู่ทุกกระทรวงนั่นฟังสิคนดีมีคนชั่วมีคนชั่วไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนดีนั่นแหละเห็นตับเห็นปอดความชั่วช้าละมกของคนชั่วเลยเอามาแจงให้เราฟังเลยฟังตลอดมาแล้วพูดจริงๆอย่างนี้นะจึงสรุปความแล้วว่าโสกปรกมากที่สุดคือวงราชการว่านี่เลยพอเราประมวลมาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังมาเป็นเวลานานนะเพิ่งจะมาเริ่มเปิดตอนที่มีเหตุการณ์กระทบกระเทือนเกี่ยวกับเราซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยเพื่อความสงบร่มเย็นและความหนามันคงด้วยเราจึงได้เปิดออกมาให้พี่น้องหลายได้ทราบแต่ก่อนเหมือนไม่ทราบลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังโอ้ยวิธีกินวิธีโกงวิธีกันแกล้งต่างๆเนี่ยเต็มอยู่ในวงราชการเลยมันไม่เป็นวงราชการชาติชาติการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมันเป็นผักชีโรยหน้าประดับร้านไปอย่างนั้นนะสิ่งที่มันกินมันกืนจริงๆมันอย่างลึกลับเอาอย่างตั้งหน้าตั้งตาเสาะแสวงจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะยกเป็นพวกเป็นพ้องเลยนี่เป็นพวกเป็นคณะสุดท้ายกับคณะอันนี้ไม่จากความขับขไปที่ไหนติดที่ไหนขวางไปหมดรวมราชการต่างๆผู้ดีทำงานมันติดมันขวางมันคับแคบติดกันในหัวอกบางราก็ลาออกไปเนี่ยที่ไม่ลาก็ถูกกันถูกแกล้งย้ายไปนู้นย้ายไปนี่เอาคนพวกเป็ดพวกเหี้ยตัวเข้ามาแทนที่ตื่นบ้านตื่นเมืองไปเรื่อยๆนี่กินอย่างลึกลับมาอย่างนี้นานนะนี่หลวงตาเปิดให้ฟังหลวงตาฟังมาอย่างชัดเจนที่เรื่องลูกศิษย์ลูกหาเราไม่มีกระทรวงไหนที่ว่าไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเราจะพูดว่าลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดก็คือหลวงตาบวงหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดไปได้เลยนะบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่นะเราถึงจะอยู่ในป่าก็ตามความประจับประสานอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นนี่ไทยประเทศทั่วประเทศไทยอย่างที่เราเทศเห็นไหมล่ะนี่แล้วมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหามีอยู่ทั่วไปเขามาเล่าให้ฟังนั่นน่ะเป็นที่เชื่อถือได้บอก 100% เลยเพราะเขามาเล่าให้ฟังด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในศาสนาเป็นคนดีบางรายลาออกงานมีบางรายถูกกันถูกแกล้งมาจากพวกสกปรกพวกเปรตพวกผีในวงราชการด้วยล่ะมันพิลึกขนาดนั้นในเมืองไทยเราอยู่ได้ยังไงใครจึงต้องสมัครเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าเป็นนายเวลานี้ก็ดูสิมันกำลังเริ่มแล้วนั้นเนี่ยมันตกมันอยู่ในฐานหิวอาหารโดดขึ้นมานี่ขี้เต็มหัวประกาศลั่นอยู่ตามเสาไฟฟ้าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดสมัครนั่นสมัครนี่เราเป็นคนจริงเราเชื่อมั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะยกยอประชาชนเพื่อจะกินจะคืนพวกคุมใหญ่ๆเนี่ยกำลังออกเวลานี่หาดูนะไม่ต้องหาดูวิ่งรถไปตามทางก็เห็นมันติดป้ายเต็มไปหมดนะเป็นคนทำจริงพูดจริงจริงๆมันไม่ได้พูดเข้าใจไหมสัตว์แตกจริงๆมันไม่ได้พูดโกยบ้านโกยเมืองจริงๆคือตัวเรานี่แหละกำลังออกมาจากฐานหิวอาหารเต็มคนขี้เต็มหัวประกาศตนเป็นผู้นำพี่น้องหลายใครเชื่อถือได้ล่ะขี้มันเต็มหัวอย่างนั้นมันออกมาประกาศหาอะไรความเร็วมันยิ่งกว่าพวกนี้มันตั้งใจไม่ตั้งใจจะกอบจะโกยมันจะเข้าไปหาอะไรที่นั่นมันเคยกินเคยกืนมานานแล้วจนชินเป็นนิสัยสันดานหยาบโลนที่สุดไม่มีกระดากอายคือพวกนี้แหละพวกกินบ้านกินเมืองอย่างลึกๆลับๆเวลานี้กำลังเปิดเผยเต็มที่แล้วนะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละมันจะเกี่ยวกับนี่แหละหากินไม่พอเข้ามาตั้งเป็นรัฐบาลเข้ามาจะค้นขวายหาเงินหาทองออกมาจากภายนอกเข้ามาค้ำจูนอุ่นหนุนชาติไทยแล้วมีแต่กอบแต่โกยไปสร้างหนี้สร้างสินออกมาจากเมืองนั่นเมืองนี้มาโยนให้พี่น้องชาวไทยเรารับติดหนี้ติดสินพวกนี้โกยเงินมาจากไปกู้ยืมเข้ามาได้กินในเวลากู้ยืมอันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังนะไม่ใช่เราไปหาอุตริตนะกู้ยืมมาแต่ละครั้งละครั้งนี้ขนาดไหนเอาอันนี้ออกไปประดับร้านสร้างนั่นสร้างนี่ถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นประดับร้านนะส่วนที่กืนอยู่ข้างในนั่น

0: ก็ไอ้ไปกู้นี่กู้สินมาแต่ละครั้งละครั้งนี่กินกืนกันอยู่ในนั้นแหละหมดพอเงินจะกระเป๋าจะแฟบบ้างไปกู้มาอีกแล้วกู้มาอีกแล้วนี่นั้นโยนให้ประชาชนเป็นผู้รับติดหนี้ติดสินเขาเวลานี้แบนเลยนะเมืองไทยเราเป็นยังไงพวกนี้เอาละเปรียบกว่าไหนพวกยักษ์พวกขี่ตัวใหญ่ๆอยู่ในวงราชการสกปรกสุดยอดคือพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนวะนี่เราทราบมาจากรับความจริงลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นนะพวกนี้แยบยลในสิ่งนี้ทุกอย่างเขาอยู่ในวงราชการเขารู้หมดแง่ไหนมุมใดที่มันกินมันโกงกันแบบไหนพวกนี้เอามาแจงเนี่ยแหมจนสลดสังเวชนะเรานะมันกินอย่างลึกลับกินมาอย่างนั้นเรื่อยๆนะที่เพิ่งมาบานปลายขึ้นมาเวลานี้กำลังอันนี้เวลากำลังบานปลายแล้วมันจะโกยเกี่ยวหัวประชาชนทั้งชาติเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะตัวเป้งๆมันกินด้วยกันมันก็เข้าคบค้าสมาคมกันเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงป่าๆเถื่อนๆเกินบ้านเกินเมืองเวลานี้กำลังจะเกินทางหลวงนี่มาหาที่ไหนไม่ได้มันก็บล็อกเข้ามาที่มาเกินทางหลวงเอาแบบดื้อแบบด้านทุกอย่างนะเจ้าเจ้าทะเบียนบัญชีเจ้าอำนาจอยู่ในทางหลวงหมดพวกเป็ดพวกขี่เนี่ยประชาชนทั้งประเทศและไม่มีอำนาจนี่จะพวกเป็ดพวกขี่ครองอำนาจด้วยอำนาจแต่ว่าเพื่อจะเกินบ้านเกินเมืองเวลานี้ประชาชนเขามีหัวใจเขามีปากเขาก็พูดบ้างเหรอที่แล้วนี่กำลังคัดข้างต่างทางกันไม่ให้รวมบัญชีคำว่ารวมบัญชีมันเป็นคำพูดของไพเราะอ่อนหวานต้มตุ๋นประชาชนต่างหากรวมบัญชีเมื่อเรารวมบัญชีมันก็เป็นกลางรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้มันก็ไปอย่างนั้นสิหัวใจประชาชนมันไม่ได้คิดว่าความลึกลับของมันมันเอารวมบัญชีนี่เป็นความประดับหน้าประดับหูคนให้สวยงามไม่สวยคำว่ารวมบัญชีคือมันจะโกยเอาเงินนั้นออกมาเพราะเงินนั้นอยู่ในบัญชีหนึ่งต่างหากมันยังไม่ได้ออกมาได้มันจะบอกว่ารวมบัญชีเอาเงินนี้มารวมบัญชีพอคว้าถูกมือแล้วมันโกยออกมานี่บัญชีมีกี่ร้อยกี่พันบัญชีมันไม่ได้มองนะมันจะเอานี่ให้หมดตับหมดปอดของพี่น้องชาวไทยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเท่านั้นเองเงินตอนนี้ออกหมดไม่มีอะไรเหลือเวลานี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาอย่างขมักขม้นนะผู้ใหญ่เท่าไรก็เคยกินเคยกืนมาเดียวกันเป็นสายโยงเดียวกันคบค้าสมาคมเป็นผนึกกำลังต่อกันเพื่อจะกืนเอาเงินก้อนนี้ให้ได้นั่นฟังที่น่ะนี่ละตัวแป้งๆที่กินด้วยกันนั่นละมาพอคนหนึ่งจะวางตัวห่างเพื่อประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองคนหนึ่งก็มากระตุกก็มึงกินนะกูแล้วมึงจะไปไหนนี่นะมาทวงนี่ทวงสินกันมันก็ต้องหมุนไปหากันจนได้เพราะกินด้วยกันถ้าไม่หมุนก็ไม่ได้เดี๋ยวภูมิจะแตกมันจะทำลายภูมิกันเข้าใจไหมขายขี้หน้ากันแล้วที่เพราะถ้าแตกด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องเอ็นกันไปนู่นเมื่อเอ็นกันไปล้นแล้วมันก็ตั้งหน้ามาเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองที่เวลานี้กำลังมีแต่ตัวเป้งๆนะเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองจะเป็นตัวไหนตัวเป้งๆตัวถ้าแตกเงินของชาติบ้านเมืองตับปอดพี่น้องชาวไทยเราจะเป็นใครที่ไหนไปวะมันกำลังกินกำลังกืนเวลานี้ทุกแบบทุกฉบับนะไม่ถอยใครจะว่าอะไรไม่ฟังมีแต่จะเอาท่าเดียวเวลาเนี้ยมันหยาบรวนขนาดนั้นนะเป็นยังไงรัฐบาลเราตั้งมาสี่ชุดแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนี่จะเป็นรัฐบาลประวัติศาสตร์ทำพูดหรือไม่ฟังเสียงเลยดีไม่ดีหาว่าทำเป็นข้าศึกศัตรูดูที่น่ะฟังที่เดี๋ยวนี้ทำเป็นข้าศึกศัตรูเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาบัวเป็นข้าศึกศัตรูต่อพวกนี้แหละจะเป็นพวกอะไรเนี่ยพิจารณาเราเป็นข้าศึกกับใครที่ไหนเม็ดหินเม็ดทรายเราไม่เคยมีแต่ให้ความร่มเย็นแก่โลกสงสารอุตส่าห์ตะเกียบตะกายหาพาพี่น้องชาวไทยหาเงินมาทั่วประเทศเขตแดนเอาเข้าคำหลวงเข้าไม่ได้เห็นไหมพวกไปพวกขี่เนี่ยมันกันเอาไว้มันจะกืนเงินในคำหลวงนั่นหรือมันเอาไปกินแล้วใครทราบได้เมื่อไหร่เพราะมันถือมังเหียนมันกลุ่มอำนาจเอาไว้เนี่ยยิ่งกีดยิ่งกันตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เราเอาเงินเข้าคำหลวงเข้าไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้นะฟังที่พี่น้องอะไรทั้งชาติไทยเราฟังเถอะเอาเข้าไม่ได้เลยเนี่ยมันติดมันกันเอาไว้ตัวเป้งๆสองสามตัวคุมอำนาจไว้นั่นน่ะมีประการหนึ่งประการสำคัญเรานี่มันแทงใจมานานแล้วนะจนได้เตือนเงินในคลังหลวงมันมีเหลืออยู่เหลือวะไม่ใช่ยังเหลือจากโครงกระดูกเหลือมันเอาไปชัดแตกกันหมดแล้วก็ไม่ทราบนะมันจึงติดจึงกันนั่งหนากลัวจะไปเห็นโครงกระดูกแข็งคลังหลวงซึ่งเหลือแต่กระดาษตัวเนื้อตัวหนังมันกินหมดแล้วก็ไม่ทราบนะว่าแล้วบอกจริงๆมันแทรกเข้าไปละจิตดูเข้าไปมันน่ากลัวแล้วก็นะถึงนี่นะเพราะไม่คิดกันมากๆไม่เห็นนี่อันหนึ่งนะ กลัวจะไปเห็นแต่โครงกระดูกเนื้อหนังไปกินหมดแล้วนี่ประการหนึ่งประการที่สองมันจะเอาให้ได้ถ้ายังไม่เอามันจะเอาให้ได้กวาดออกไปแล้วแต่มันจะไปแบบไหนพวกนี้พวกของมันมีเยอะเกี่ยวกับตั้งธนาคารติดหนี้ติดสินพลุงพลังจะล่มจะจมเอาออกไปหนุนกันเหล่านี้นี่ลูกศิษย์นะมาเล่าให้เราฟังนะงั้นเราไม่ได้ไปหารู้เรื่องธนาคารไหนล่ะตั้งแต่เขาบอกว่าเอาเงินธนาคารถูกต้องแล้วเท่านั้นแล้วก็ลงใจถูกเขาต้มแล้วถึงไหมล่ะธนาคารมันมีหลายแง่หลายกระทงอยู่นะแง่นั้นแง่นี้เขาบอกเราต้มแล้วเราบอกเอาลงในจุดที่หลวงตาต้องการถูกต้องแม่นดับแล้วเราถึงได้เซ็นฟังที่น่ะขั้นเสร็จลงมาแล้วคือต้องถูกต้องแล้วมาประกาศพี่น้องชาวไทยว่าเข้าสู่จุดมุ่งหมายแล้วตามความสัตย์จริงของเราซึ่งเป็นเรื่องของธรรมไม่มีแง่มีงอนก็บอกคงที่ไหนได้มันเอาแฉลบมาแฉลบไปนอกถุงนอกถุงหรือเข้าคุงมันเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเอาไปจะแตกบทเราก็ไม่รู้นะมีแต่กระดาษคือขันมาแล้วไปติดต่อถือถามก็ไปว่าเงินยังสมบูรณ์ก็สมบูรณ์แล้วสิสมบูรณ์ปากเงินมันไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เชื่อทั้งนั้นล่ะถ้าลงไม่เชื่อนี่ถ้าเจ็บต้องเข็ดต้องหลับไม่เชื่อง่ายพวกนี้พวกปิ้นพ่อหลอกลวงหาความจริงไม่ได้เลยนะตัวจอมปลอมตัวสกปรกที่สุดตัวหลอกลวงเก่งที่สุดไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยเราไม่แน่ใจทั้งสองประเภทนี่นะเวลานี้กำลังคุมอำนาจที่จะกืนในนี่แหละถ้ากืนแล้วก็กืนไปแล้วกลัวจะไปเห็นซากมันอันที่สองกำลังจะกืนเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องชาวไทยเราชลดสังเวชไหมกับรัฐบาลชุดนี้นะวงการใหญ่ๆที่มีแต่พวกต้มตัวเก่งๆจริงกันอยู่เวลาเนี่ยกำลังออกมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทยแล้วเป็นยังไงไว้ใจได้ไหมที่นาที่พี่น้องชาวไทยเรามันน่าชลดสังเวชนะเป็นมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทำกันได้ขนาดนี้มีอย่างเหรอ เรื่องบาปเรื่องบุญอย่าไปถามพวกนี้อย่าไปถามตามันไม่ได้มองดูบาปดูบุญมันมองดูตั้งแต่ที่มันจะคืนจะกินเท่านั้นแหละมีเท่าไหร่อะไรมีแต่ปรึกษาเลยก็จะกินวางอำนาจทุกแบบทุกฉบับสลับซับซ้อนแต่มาต้มเรานี่แหมหลายแง่หลายกระทงนะแต่ต้มเราที่ไหนฟาดหน้าผากหงายเลยเราไม่เหมือนใครเอาจริงๆเราเดี๋ยวจะมาพูดกับเราถ้ามาเล่นลิ้นกับเราอย่ามาบอกกันเลยนะถ้ามาพูดเป็นที่เดียวมงคลเกียรติชาติบ้านเมืองมาก็ได้ไม่มาก็ได้ฟาดกับหัวหน้าใหญ่เลยนั่นเนี่ยถ้าจะมาเล่นลิ้นกับเราอย่ามาบอกอย่างมากก็ฟาดจริงๆอะไรทำไม่ได้มีโชคท่านกับสิ่งใดในโลกอันนี้นะเรื่องนี้มันเป็นถังขยะทั้งนั้นทำมันเหนือนี่ทุกอย่างเราจึงไม่เคยโชคท่านในการที่แสดงออกซึ่งความจริงของธรรมเราไม่เคยมีคำว่าโชคทานเรื่องความเป็นความตายมันตีกาไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาไปกล้าไปกลัวกับมันอะไรเราก็เรียนจบแล้วด้วยนะมีแต่จะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราเท่านั้นนะพิจารณาทุกคนมันน่าทุเรศจริงๆนะมันหยาบโลนเถื่อประมาณนะเวลานี้จะได้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราชาติไทยเราจะรบกันระหว่างประชาชนกับพวกมหายักษ์มหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองเข้ากืนบ้านกืนเมืองเฉพาะอย่างยิ่งกืนขังหลวงไม่ให้มีเหลือสักตางเลยว่างั้นเลยนะถ้าเราไม่ได้คว้าติดมือแล้วมันเหลือเวลานี้กำลังคัดค้านต้านทานกันอยู่พิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายชะลอสังเวชไหมชาติไทยเราได้รัฐบาลที่ไหนมาเป็นแบบนี้นะเรายังไม่เคยเห็นนะที่แบบหน้าดื้อหน้าด้านไม่ยอมฟังเสียงใครเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวพวกเรานี้มันเหมือนว่ามันไม่มีป่าช้านะพวกนี้นะตายแล้วจะไปเอานี่แหละเอากระดาษเนี่ยที่มันต้องการมากๆหลังลายเนี่ยโกยพกใส่หัวมันแล้วไม่ต้องกุศลธรรมากระดาษหลังลายสมบัติที่มันได้มามากๆกืนมามากๆคุ้งหลวงๆนี่แหละมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานเลยนิพพานไปอีกพวกนี้นะไม่ใช่ไปธรรมดานะมันจะไปเลยนิพพานที่ไหนสุดขีดแห่งสมมติมันยังเลยอีกนั่นพวกนี้มันจะไปเพราะมันไม่มีคำว่าตายมันไม่กลัวตายกลัวแต่จะไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้กินได้กลืนเท่านั้นพวกนี้กลัวอย่างเดียวกลัวบาปกลัวบุญไม่มีอย่าไปสอนมันนะสอนเรื่องบาปเรื่องบุญประชาชนทั้งประเทศมีปากทุกคนคัดค้านทุกคนเพราะหัวใจมีรู้จักดีจักชั่วกันมันไม่ยอมฟังเสียงเลยมันจะเอาท่าเดียวฟังที่ความหยาบโลนเป็นยังไงนี่ละทำออกมาพี่น้องหลายฟังเอาออกทางวิทยุก็ออกลงตะบัวถ้าเราแต่ขึ้นเวทีแล้วไม่มีถอยพูดจนกระทั่งคอขาดก็ขาดไปเลย ที่จะให้สละปล่อยวางทำนี้เราปล่อยไม่ได้ทำกับหัวใจเราเป็นอันเดียวกันแล้วเราต้องพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้นเราไม่ได้พูดเพื่อเราเราไม่มีอะไรที่ต้องการเราพอทุกอย่างแล้วในโลกธาตุนี้เราไม่เราอิ่มพอหมดปล่อยหมดแล้วมีแต่เหลือแต่ความเมตตาสงสารประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยที่ถูกกินถูกกินเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่นะพวกนี้เหมือนยักษ์เหมือนผีกินบ้านกินเมืองพูดแล้วเราเสด็จสองแม่ไอ้ลูกศิษย์ลูกหามาจากกระทรวงเราต่างมาเล่าให้ฟังนี่ไม่แห่จนจะฟังไม่ได้นะเรื่องกลอุบายกินความสกปรกสมบูรณ์ที่สุดอยู่ในวงราชการว่างั้นเลยเขาพูดอย่างนี้เลยนะกินมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วไม่ผ่านผลโจทยานเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ผ่านผลมากทีเดียวถึงขนาดที่จะได้เกิดรบปลาฆ่าฟันกันขึ้นก็อาจเป็นได้เมื่อมันทนกันไม่ไหวแล้วคนมันมีหัวใจนี่ผู้ใหญ่ผู้น้อยว่าเอาเฉยๆเนี่ยมาคนมีหัวใจด้วยกันชีวิตเท่ากันคนหนึ่งมีสิทธิ์รักษาสมบัติเงินทองเขาของตัวมีมากมีน้อยสมบัติเท่านั้นรักษาแล้วคนจำนวนมากน้อยเท่าไรมันก็เป็นเจ้าของรักษาโจรมาจะมาใหญ่โตขนาดที่ไหนขนาดไหนก็ตามเจ้าของที่มีสิทธิ์ที่รักษาสมบัติตัวเองนั้นมันจะต้องต่อต้านกันมันได้คำนึงว่ากำลังมีมากมีน้อยโจรเข้ามาพังบ้านมันก็ฟัดกันเลยทันทีไม่มีแต่ใครมีแต่แม่กับลูกเอาลูกเอายื่นมีดอิโต้ให้ลูกฟาดหัวโจรมันพ่อบ้านไม่อยู่เข้าใจไหมนี่แหละการรักษาสมบัติของชาติด้วยความชอบธรรมมีสิทธิและอำนาจทางจิตใจมากนะเนี่ยมันอาจจะเกิดต่อต้านกันขึ้นก็ได้ระหว่างเจ้าของสมบัติไอ้พวกนั้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันเป็นมหาโจรทั้งนั้นนี่แหละมันไม่เป็นเจ้าของสมบัติด้วยชอบธรรมเหมือนกับเขาที่เป็นเจ้าของนะชาติไทยของเราเป็นเจ้าของสมบัติเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติครั้งหลวงนี่เป็นเจ้าของด้วยกัน62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันมีสิทธิและอำนาจรักษาด้วยความชอบธรรมด้วยกันอะไรที่จะมาล่วงล้ำเข้ามาอำนาจใหญ่ขนาดไหนก็คืออำนาจมหาโจรมีอะไรสั่งกันมาที่ไหนก็สั่งคำสั่งมหาโจรใครจะไปเชื่อถือใครจะปฏิบัติตามยังไงสมบัติเงินทองของจะแคล้วคลาดปลอดภัยมันก็ฟัดกันเท่านั้นสินี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเรานี่อดคิดไม่ได้นะเพราะช่วยโลกมานี่เต็มกำลังความสามารถแล้วคนไทยทั้งประเทศมันเป็นคนทั้งนั้นนี่นะฮะสมบัติของชาติมันก็รู้ดูทุกคนผู้มาปล้นมันก็รู้กันอยู่ทั้งเขาผู้ที่จะมาปล้นผู้ที่เป็นเจ้าของสมบัติมันรู้ด้วยกันนั่นแหละต่างรู้เป็นคนละแง่คนหนึ่งรู้ที่จะเอาจักรีนะคนหนึ่งรู้ที่จะต่อสู้เพื่อสมบัติของตนนั่นแหละมันต่อต้านมันอาจฟาดเหวี่ยงกันตรงนั้นก็ได้เราก็ไม่มีอะไรที่จะไปห้ามปรามที่จะไปยุโยงส่งเสริมให้ลบกันนะเราก็ไม่ว่าเพราะทําเป็นธรรมพูดอย่างกงไปกงมาเรื่องหน้าที่ของเขาที่จะปฏิบัติยังไงนั้นเป็นหน้าที่ของชาติบ้านเมืองที่จะรักษาสมบัติของตนเป็นมาดั้งเดิมแต่การไหนๆแม้แต่มดมันอยู่ในรังมันก็รักษาสมบัติของมันคือลูกเต้าของมันใครไปยุ่งไม่ได้มันลุมกัดนั่นเห็นไหมมีสมบัติของชาติของคนทั้งชาตินะทำไมมันจะไม่มีความรู้สึกวะท่านนะตรงนี้แหละมันตรงที่น่าคิดนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละให้พากันเอาไปข้อที่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองเราสอนทุกอย่างแล้วด้วยอุบายวิธีการของธรรมเบิกทางให้ทุกอย่างอันใดที่ควรต่อต้านเราต่อต้านหมดทุกอย่างเราพูดจริงๆเราไม่ได้บกพร่องในวาทะการโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างเราออกหน้าทุกอย่างเลยการนำพี่น้องทั้งหลายเราก็นำอย่างอาถานฉานชัยด้วยความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมล้วนการแนะนำพี่น้องทั้งหลายของมันกันให้เรื่องรักษาสมบัติของชาติบ้านเมืองก็เป็นความเป็นธรรมสอนด้วยความเป็นธรรมให้เป็นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาอย่าเห็นว่าอันใดว่าใหญ่กว่าสมบัติของเราและเราซึ่งเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของและสมบัติของเรานี่แลใหญ่มากที่สุดที่จะต้องปกป้องรักษาด้วยกันทุกคนเข้าใจหรือเปล่านอกนั้นไม่ใหญ่มีแต่ภัยทั้งนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมเชื่อถือใหญ่ขนาดไหนสั่งมาก็สั่งมาคือคำมหาโจรนั่นมันต้องฟัดกันทันทีเนี่ย
1: ผมไม่ต่างกันยี่สิบห้าน
2: าทีได้ครับผม
0: ฮะ
2: ได้คร
0: ับ แล้วไม่ดูนาฬิกา
2: ได้
0: พอจบแล้วค่อยดู
2: นั่นนี่หลักฐานได้ครับผม
0: แต่บอก
2: ได้25 นาที
0: ฮะ
2: ได้ครับผม
0: นั่นเองวันนี้เพิ่มรู้สึกว่าเข้มข้นนะ
2: ครับผม
0: เล่นด้วยเข้มข้นถ้ามันเข้มข้นกับเล่นแบบเดียวกันขึ้นเลย
2: ครับ
0: มันทั่วถึงบ้างวันนี้วันนี้รู้สึกจะทั่วถึงไหมทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งเต็งทั้งน้อยทั้งเต็งเต็งเพิ่มเพิ่มนี่ออกหมดใช่ไหม
2: ครับ
0: น
2: ี
0: ่นั่นแหละนั่นมันข้าวป้าอย่างนี้เล่นเล่นง่ายเขาได้ง่าย
3: เดือนที่แล้วค้างค่ะท่านนี่ของหลานเทพนี่ของที่บ้านท่านนี่ของหลานพัทยา
2: ดีหลายเทพดีหลายพัทยาครับ
3: น้ำท่วมบ้านเราไม่ได
0: ้ท่วมบ้านไหน
3: แค่นั้นท
0: ุ
3: กว
0: ัน ไปถามดิไปถามเดี๋ยวเขาจะตอบมาอยู่แล้วไม่เราหงายนะสู้เขาไม่ได้ใครก็ท่วมเหมือนกันหมดเราไปถามเขาก็ตอบมาดิเราหงายนะสู้ก็ไม่ได้นะคนทั้งเมืองอุดรมันท่วมด้วยกันเข้าใจเหรอแล้วมาพูดแต่เราปากเดียวเดี๋ยวเขาตีปากสู้ปากเขาไม่ได้เข้าใจไหมมันเพิ่งสงบลงกับมันท่วมบ้างอะไรจะได้อะไรไปเหมือนน้ำส้มน้ำหวานท่วมปากมันไม่เห็นพูดน้ำส้มบ้านตอนนั้นพูดน้ำส้มน้ำหวานพูดอดท่วมปากมันจนไม่มีเงินไปซื้อน้ำส้มน้ำหวานมันท่วมปากไม่เห็นพูดว่าไปเลิกอย่าให้เทศอีกเลยขึ้นเวทีลงเวทีแล้วนั่นนี่นะมันลงเวทีแล้วอย่าให้ขึ้นอีกไปนี่ก็เอาไหนเฮ้ยทะยันมานี่เอาจะให้รางวัลไม่ได้ให้นานมาเอาให้เลยให้ทั้งคู่เราจะไม่ได้ทะเลาะกันไปแล้วคู่เสมอกันจะไม่ทะเลาะกันหรอกไปแม่งั้นคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวจะไปทะเลาะกันหรอกเอาเนี่ยข้างหลังกันเดี๋ยวใครข้างหลังทั้งนี้ไม่ได้ข้างหลังไม่ให้เดี๋ยววันนี้ให้เลยเอาข้างหลังเอาอันนี้คุณอนุเสียนะไม่เป็นไรในใจดีทั้งคู่อะไม่ทะเลาะกันได้คนเดียวก็ไม่ทะเลาะกันเลยพูดทุกแบบพูดไปทุกแบบมาแล้วหมดแล้วอะไรจะไปละนี่ก็ไม่แล้วนี่อะไรเรื่องอะไรก็อะไรเนี่ยเป็นแค่กันเลยเดี๋ยววันที่28อะไรเนี่ยเนื้อแชกวันที่28เหรอเนี่ยโอ้เนี่ยใช่แชกวันที่28อันนี้เขียนบอกว่าวันที่28แชกวันที่28วันนี้วันที่23นะอ๋อ28นี่นะเท่านั้นละ
2: ขอให้เกิดมาตายเลย
0: นี่เช่นอันนี้อันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่500แล้วกันไหนเอาเนี่ยอันนึงเฮ้ยอันนี้อันนึงใส่ด้วยกันเจ้าไปลาดิเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปแล้วยาไหมเออน่าจะใช้ละที่เอาไปเดิน
2: นี่เป็นจดหมายมา
0: ฮะ
2: ผมจะมา
0: จดหมายที่ไหนไม่รู้
2: น
0: ี
2: ่เพิ่งมา
0: จดหมายอะไรที่มันนี่แหละใครจะอ่านกันแล้วที่จะอ่านเบื่อเฮ้ยหมามันเห่าจริงเสียงแวกแวกเนี่ยเนี่ยเอาอยู่ทุกอย่างหมาวัดหมาเห่าทุกแห่งเลยหมา
4: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดต่อต้านภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวเซียนฮุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนิโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมการในหลายประเด็นซึ่งกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน
6: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าทำตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาตระเกตรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมพวกกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
10: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ ดูให้เป็นกีฬาร
9: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
11: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวสุริมปัสโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้ นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for All มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 นิตยาคุณสิมรายงาน
12: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
13: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลาลโมฮัมเมดและนายมาไรลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งถึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัททริเลียนปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
14: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ ระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านเพราะไม่คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมิดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายสูญหาย31คนและบาดเจ็บมากกว่า680คนขณะเดียวกันเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 346,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวกว่า45เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุดินโคลนถล่มนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาทิสะพานถนนท่าเรือสนามบินระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้ว ก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวธนิษฐายิ้มดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
20: อยากคอยไหมคำที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ปลอมหมดแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็ปลอมให้เราพิจารณาดูเพราะที่กล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาอุตริเขียนขึ้นมาได้สอนมาอย่างนี้ได้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเช่นธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกก็ทรงรู้แล้วประจักษ์พระทัยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญเรียกว่ากรรมภาษาทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำการกระทำนี้แหละเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชั่วนั่นเป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชั่วที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นพยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจักษ์พระทัยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมที่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือวิสุทธิธรรมได้แก่ความบริสุทธิ์หมดจดสว่างกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจ้งชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกในในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือพยานของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม้ที่สุดเรื่องพระนิพพานพระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองค์อาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่ คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจับไว้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จับได้และในโลกทำไมจะจับไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัฏจักรมีอยู่3โลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลกจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่

ท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขตื่นตัวออกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วนะคำว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี้แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันเท่านั้นดูเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดปรุงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจาและแสดงออกมาทางกายคือความประพฤติการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัตยากตกรรมคือการกระทำที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทำที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทำที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นแต่การกระทำนี้แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทำเป็นของไม่แน่นอนในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทำอยู่ทุกๆระยะนั้นทำดีก็มีทำชั่วก็มีผลดีผลชั่วจึงต้องตามมาโดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วนะเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ตราบใดคือการกระทำดีกระทำชั่วยังมีอยู่ตราบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างไม่ได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจการเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ผลักลงไปกดขี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดข่วงลงไปก็สู่ที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นฉักกับทำนองเดียวกันแล้วลงไปอบายมุขคืออะไรนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานมันก็ว่าอยู่แล้วแล้วแต่จะไปไหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจวาสนาสูงยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้น6ชั้นดาวตุมดาวดึงเรื่อยจนตายามาดุสิตมินมาดีไปมีมิสาวดีแล้วก็ก้าวขึ้นพรมที่6ชั้นมีพรหมกายกาเป็นต้นมีล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่อยากหยิบยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปสูงไปต่ำตามอำนาจแห่งวิบากที่ทำแล้วสูงขึ้นไปก็ถึงพรหมโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่า

0: โลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกได้แก่พระนิพพานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งนิบาตก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนคือการกระทำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาตรัสรู้แล้วการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำรับตำนาท่านว่าไว้อย่างนั้นว่าสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของหรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้ง 80,000 ปีการสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลานาน 40,000 ปีอายุถึง 40,000 ปีการประกาศศาสนาอยู่ถึง 40,000 ปีบางองค์ก็ 30,000 ปีลดลงมาเติมดับนั่นการลงอุโบสถปาติโมกข์ 7 ปีลงอุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็6ปีบางองค์ก็ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้จีรังถาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึง7ปีเท่านั้นเพียง15วันก็พอเหมาะถ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้เพราะฉะนั้น15วันจึงมีการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์เสียครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่อยมาสิ่งที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้ที่โดยเฉพาะบางองค์7ปีถึงประชุมปฏิโมกข์กันหนึ่ง6ปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีนึงพระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความพาสุขมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดนั่นไงสัพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งคือการสู้กับสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตปโยดัปปนังการยังจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านดังนั้นท่านขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเทศจะสร้างมาเลยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมกมัตตันยุตาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบพานฉันปันตัญจะเรนาสนังหาอยู่ในแสวงหาอยู่ในที่สถานที่วิเวกอันสงัดที่วิเวกสงัดเอตังมุทานาสาสนังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและอธิจิตเตจะอาโยโกการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือนิพพานก็ดีจึงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สอนตามสิ่งที่มีอยู่ สัตว์ที่ลงนรกที่ไปสวรรค์ชมมาโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดนี่จะวางถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นต้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยสิ่งที่ทรงทราบด้วยพยานดังพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบชัดเห็นชัดชัดเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ฉันใดเรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆตามอำนาจแห่งการกระทำของตนที่จะเกิดในสถานที่นั้นๆก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นรู้ๆเรื่องของสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้แล้วไปกันมากันอยู่เรื่อยๆเราเห็นอยู่นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยพยานไม่มีอะไรสงสัยผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยปักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่มีนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่เสมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่เสมอเช่นสะดุดเป็นต้นถ้าเราเห็นเราจะไปโดนทำไมโดนสะดุดโดนหัวต่อโดนรากไม้โดนไปทำไมโดนหินโดนเหยียบฝักเหยียบหนามเหยียบมันทำไมก็เพราะไม่เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในสถานที่เหยียบย่างไปนั่นเองแต่ความที่ว่าไม่มีนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งนั้นๆที่มีอยู่โดยลำพังตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงต้องโดนฝักโดนเหยียบฝักเหยียบหนามโดนไม้โดนต่อกันอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่เห็นทั้งเราการที่สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ต่างหากจึงต้องโดนเอาโดนเอาผู้ที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อยๆมีแต่ไฟนรกแผดเผาอยู่เรื่อยๆคือผู้ที่ว่าไม่มีเพราะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนั่นแหละจะเป็นการสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไม่ประมาทสิ่งใดที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนลงไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงไม่มีความเป็นอื่นเราไม่เชื่อคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีจะเชื่อใครคนโง่ไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดที่เราจะไม่เชื่อท่านถ้ามาเป็นประเภทอย่างพวกเรานี่แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกไม่ได้ความเป็นศาสดาจึงมีพระอำนาจวาสนาบุญญาภิกขัมภานเหนือโลกจึงเป็นศาสดาของโลกได้แล้วพวกคนโง่หูหนาตาเถื่อนจึงต้องได้เชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามดำเนินตามพระองค์ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญตลอดมายังจะบำเพ็ญอยู่ต่อไปก็เพราะความเชื่อต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็นเข็มทิศทางเดินให้ไปด้วยความราบรื่นชื่นใจการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเป็นการบำรุงส่งเสริมตนเองโดยตรงคนอื่นยังได้รับความสุขความสบายอีกด้วยเจ้าของก็รับบุญกุศลอีกด้วยเช่นดังการให้ทาน ลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขด้วยวัตถุนั้นและได้รับความปีติยินดีมีความปีติยินดีย้อนมาถึงผู้ให้อีกด้วยผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลได้ความปีติยินดีเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตนี่แหละคือบุญคือกุศลอาการที่ให้ด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละจะยังกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งที่ให้ไปนั้นมันก็ล่วงโรยไปธรรมดาหมดไปสิ้นไปแต่เจตนาที่ให้อันเป็นความดีเป็นกุศลธรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ร่วงโรยไม่หายไปไหนฝังลึกอยู่ภายในจิตใจผู้เป็นตัวการแห่งเจตนาของการให้ทาน การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความวอกแวกคอนแข็งและสั่มละสายคิดโน้นคิดนี้ก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดความทนความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละใจจึงเป็นบ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมุขนิพพานจะเป็นธรรมดวงเลิศก็คือใจดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เลวทรามต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปด้วยความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราเดินทางเดินยุ่งไม่หยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมักสมหมายการบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบำเพ็ญเท่าไหร่ก็ได้หน้าอยู่เรื่อยๆเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ไปได้อันนี้ก็ถึงพระนิพพานเราทั้งหลายเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็คือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธมามกะธรรมมามกะเองดำเนินตามหลักธรรมความดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงเอาไปได้โจรหะอนุนิธิเนี่ยโจรผู้ร้ายก็มาปล้นเอาไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญานิธิขุมทรัพย์คือบุญฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนตอกจนมุมมีแต่ความสุขสำราญบานใจมีแต่เหมือนนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญมีความรื่นเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนี้โลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะประทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ได้โอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSCกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจัง เจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมา

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะ

อันนมยังสังขานุตติในยังกโรมาเสโต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

ายะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมัตตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธังอาชัมมยาปัจเวคิตวาโยกิลานัปปัจจยัมเหสัจจะปริฆา

ปฏิโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมสักขากัมมดายาตากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาภวิสันติ

ผู้นำหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากการบำเพ็ญที่เรียกว่างานของพระองค์มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้แก่ความสุขเหตุคือการบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสนาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความจริงก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงานใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำน่าจะแสนขี้เกียจก็ต้องบังคับมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นนั่นโลกจึงมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแม้แต่สติสารก็ยังต้องทำงานกันคือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องมีเรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งหมดไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่านให้ชื่อแต่ออกไปว่าบำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกๆพระองค์ต้องบำเพ็ญด้วยกัน สืบตอนเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวรรคขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมือกับเครื่องมีอยู่นี่มาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะมีมือกับเครื่องมือกับเครื่องติดต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทำนองเดียวกันจึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากดังที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นก็ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมืดกับเรื่องนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยพระองค์ก็กำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตยับยั้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัย อารมณ์อะไรเลยก็เป็นที่เพียงพอสำหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันดั้งเดิมของท่านที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสำหรับใจดวงนั้นแล้วปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไปนอกจากเวลาหลับที่ไม่ฝันหลับอย่างสนิทเท่านั้นแต่ความหลับกับความตื่นซึ่งไม่มีอารมณ์นั้นมีความผิดกันคือผู้ที่บริสุทธิ์มีความทราบชัดในความบริสุทธิ์ของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่หลับแม้จะเป็นความสบาย
แต่สติไม่มีในระยะนั้นมีความผิดแปลกกันอย่างนี้จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละ

นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดดูเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจะสังเกตต่อดู อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนานั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตต่อรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากำลังนั่งสังเกตการอยู่นั้นเช่นเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆเราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านไปมาตามถนนทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในเรื่องรู้ราวว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันดังคำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจำตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่าใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ไม่ทราบนะจึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็ตามโปรดทราบไว้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือสังหารให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสำหรับผู้นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงตนเองได้เป็นขั้นๆขึ้นไปเนื้อพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกๆบททุกๆบาทแห่งธรรมะที่นำมาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็ตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียวเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคที่เรียกตัณหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะถ้าความขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความขี้เกียจนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลพร้อมมูลที่จะกำจัดความเกียจคร้านนั้นออกได้ความเกียจคร้านนั้นเกียจคร้านนั้นจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเรานำมาแก้กันยกตัวอย่างถึงย่อๆพอที่จะเข้าใจเป็นนิสัยคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังก่อให้มีหลักความจริงมีเหตุมีผลตั้งไว้สำหรับตัวโดยเฉพาะการงานนั้นจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในไม่ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานละเอียดต้องมียาแก้กันอย่างนี้เสมอไป

แต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ดัดแปลงแก้ไขเสมอลำพังความอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอยู่เสมอใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะเราอยากเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบสิ่งใดที่จะทำความต่ำทรามแก่ตนและผู้อื่นจิตชอบสิ่งนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเองทั้งที่เราทำด้วยความอยากของเราทำด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราไปก็เพราะความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทำไปตามความอยากนั้นไปเถิดผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวางกันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ลงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทำเอาตามความชอบใจของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสียอย่างนี้จึงที่ว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวเมื่อเราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตำหนิตัวเองได้วันหน้าเราก็จะต้องตำหนิได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ตำหนิตัวเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็ตามลำบากก็ตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเล็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอนี่เรียกว่ายาแก้กิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลงแก้ไขแล้วจะต้องค่อยสลายลงไปเป็นลำดับคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบ้างสับสนปนกันอยู่ภายในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตนเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายของจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันตัวเองสมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากน้อยมีมาไว้สำหรับบำรุงบำเรอให้เราได้รับความสุขสมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั่นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนำสมบัติเหล่านั้นมาบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความขนาดประสาทนอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ได้เลยถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทรน้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝั่งมหาสมุทรไปได้มีหลักธรรมะก็เช่นกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกสิ่งคือธรรมะโปรดได้นำธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลำดับมีทานบารมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเราเฉพาะอย่างยิ่งดังทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเราก็สงวนเสียดายเพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทำไมจึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจำนวนมากๆและบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึง

วันสุดท้ายปลายแดนที่จะไม่สามารถบำเพ็ญได้นั่นแลถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อยถึงความเป็นอยู่และความพักผ่อนใจไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันใดว่าเป็นฐานะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความผาสุกในปัจจุบันนี้และพบหน้าชาตินานอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใดและอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงเรื่องการให้ทานถึงเรื่องการรักษาศีลถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทางนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มากๆยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไปท่านหนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบารมีไม่มีอั้นคิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีที่นี่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเครื่องบริหารของพระทุกองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยการขบการฉันจากศรัทธา

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับแม่เหล็กแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่งทั้งหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไหร่ก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งนี่จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้แม้จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำดับลำดับไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาญาติโยมที่ได้ทำจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการประดับปรับฟังพิจารณาในเหตุผลดีชั่วภายในตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายได้ที่สามาเสียสละบำเพ็ญคุณงามความดีจากฆาตเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีศรัทธาแก้วกล้าในพระพุทธศาสนามีความมุ่งหวังอยากจะสดับตับฟังอุวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเข้าอีกเป็นสามชั้นด้วยกันดังนั้นวันนี้เป็นอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็ได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและสอนสรรโลกพระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้องดังนั้นธรรมะทุกบททุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสุขคาตธรรมเป็นธรรมที่ตรัสไม่ชอบและด้วยเหตุด้วยผลอย่างสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาคตที่ปรากฏเด่นในไตรภพคือโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับลำดับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นพระทำให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันทีเข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกท่านก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กำลังเข้ากำลังออกนี้เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แหละเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แหละคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเราไม่มีหยุดยั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติที่ใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิดในภพหน้าไม่มีก็ตามจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทำให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่เป็นกำลังเป็นอยู่ดังนี้เท่านั้นจะเป็นไปอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจตรงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นก็ตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกถึงใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้บุญกุศลนี้ไม่อยู่ห่างไกลจากใจ

ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนขึ้นบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไปแยกจากกันมีคำว่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมุติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระกินาศกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนไปแล้วทำไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วมีใครหรือดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีอันแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมายคือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนศาลาหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหากบนศาลาต่างหากบุญจึงเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดสุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคำว่าบุญซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุงก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามเลี้ยงเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทำความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ฟั่นท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสิงห์ทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะอันละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทำตัวให้หมดข้าศึกภายในตัวคือภายในก็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็ไม่มีปัญหาใจเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้วด้วยการชำระรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเชื่อมเข้าไปยุ่ยแย่หรือทำลายจิตใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจหมดเชื้อแห่งความรุ่มหลงภายในใจแล้วนี่ท่านว่าบ่อแห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นการเวลาส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิฏฐิโกรู้อยู่กับของมีอยู่อย่างท่านผู้บริสุทธิ์นั่นท่านว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาลิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แหละคือพระนิพพานแท้ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยภาระคือขันธ์ทั้ง5อันเป็นบ่อกังวลหรือเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีสิ่งใดที่ไปก่อควรอยู่แล้วเพราะธาตุขันธ์เครื่องก่อควรนี้หมดไปส่วนตาอุปาทิเสสนิพพานนั้นแม้จิตจะ จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามส่วนธาตุขันธ์ที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องไปถึงวันถลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับครับทินาศพที่จะต้องปฏิบัติต่อขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันธ์จะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันธ์แสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ความลำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันธ์แสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วยอาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ในท่าใดรู้ไปหมดและไม่ซึมซาบถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิต
ควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเยียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปสภาพตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพระกินาศพท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทำให้มีน้ำหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทำต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่านประมาณเท่านั้นนี่ท่านคำนวณไว้แล้วหากว่าควรจะเป็นประโยชน์แต่กลับให้เป็นของหาไม่ไปเสียอย่างนี้ประโยชน์ซึ่งควรจะได้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนี้ไม่สมควรท่านก็เยียวยารักษาไปนี่แหละที่จะทำให้เป็นน้ำหนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะตัดถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความมือสุดล้วนๆและภายในกายของตนกับความมือสุดล้วนๆแล้วจะไม่มีปัญหาในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความมือสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความมือสุดล้วนๆซึ่งมันมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลความเป็นอยู่นี่เป็นสภาพอันหนึ่งความตายไปเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขันแต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดทวงนี่คือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้นไม่หนักในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนี่ท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่าถ้าทำให้ล้นค่าแล้วล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจะติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน่นหยิบนี้ตามความเขาติชิ้นมินทาหรือตามความสนับสนุนคือมันพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความสนับสนุนก็ดีความมินทาก็ดีจะมินทาทุกขณะก็ทราบได้ทุกขณะที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสรรเสริญก็ทราบว่าเขาสรรเสริญเราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นที่เรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสรรเสริญต้องเอื้อมทันทีทีเดียวใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวแล้วนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรุ่มๆดอนๆหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเศษมีแดงถ้าอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุขทางนั้นทำให้ปวดแปลงอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ไม่มีหาความใสสะอาดไม่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยเองจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตัวของตนเองก็ออกกว้านหาเลยยุ่งไปด้วยเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจึงอยู่ด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเมื่อเป็นนั้นความสุขจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกสบายเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นเราก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีชั่วก็ตามเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาก่อควรมีความสุขต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากสักภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะ
ไม่มีอะไรแปลกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สำคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นจะแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาก็เพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลำบากต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ถ้านานไปนานไปเพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริมให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วข้างต้นคือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จและอยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่าสบายทั้งมันทั้งคืนเท่าที่อธิบายมาก็สมมาตรสมควรถึงเวลาจึงขอยุติลง

0: นาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักฟอกสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุเมื่อมีความสงบความสกปรกภายในตัวเองเพราะคุ้มคร่ากับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่าจะบุคคลว่าท่านหนักหนาใดเพราะทางนี้เป็นทางที่เคยเดินของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ราบรื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่รกรุงรังเพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาที่นี่มีทางของมนตรีที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดูน่าคมจะตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในสุขปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มนวลต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจะกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดีไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมานุ่งห่มน่าจะแปรเปื่อนก็แปรเปื่อนโดยตนเองเป็นผู้ใช้ลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนุ่มหน้าห่มและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมาย แต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินไม่เคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงพิธีถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาแบบนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งเจรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติประสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและมีพระลูกรักเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความตรัสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพระกยาหารตามระยะท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเรา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบนำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังสนังคัจฉามิของพวกเราท่านฝืนท่านดังนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่โดยสารเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้เลยท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่มีเราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำหนึ่งถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินและฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามขั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอ
1: แต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นชนะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่เด้อเป็นที่ยึดมั่นและเป็นชนะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งความดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและคฤหัสถ์เพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงหรือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคยติดจักเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสะสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับลำดับกิเลสตัณหาจะก่อตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไป แต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม้ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนาฏิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้เรื่องชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนมีที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาก็เรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะมา 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนคนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศดีขึ้นทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตาม แต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญาได้ซักฟอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองแล้วก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักฟอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมดัดแปลงหรือซักพอกของผู้มีความเพียรนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกนั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกแม้ที่สุดทุกทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันธ์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมีทุกข์ทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกทางใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข้างนอกหมดไปทุกข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกทางกายโดยทางปัญญาทุกข์ถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกข์ทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกข์ก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัยคือให้สั่งสมทุกเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกนั้นเป็นตัวสักขีพยานแล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกนี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุใดเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสียอกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไร ความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมผิดทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรท่านกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแลเป็นจุดที่ผิดทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกนะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของมายาของจิตมันแสดงตัวมายาเป็นเพื่อ การดำเนินไปด้วยความราบรื่นจงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญาจิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดทวงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มาขีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำนายนั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหลุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดทวงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทางคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับปรังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แต่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมุติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโครของกันและกันใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโครที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วไปจะกล่าวเพียงทำในคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นวิมุตติหรือจิตถึงวิมุตติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพาทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริง แต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานจิตก็ถึงนิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็จะสลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมะธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังพรหมจริยังหมดกิจในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงกิจนี้เองกิจที่เคยเป็นเสียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมานี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกๆท่านได้นำไประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราทำก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นที่ว่าทำแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัญญานังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมทำก็งามในเราเราปฏิบัติในไปในถ้ำกลาง

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตและเป็นแนวทางของจิตที่จะดำเนินไปด้วยความปลอดภัยพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมจากพระทัยแล้วนำประกาศสอนสัตว์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมะคือความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้เป็นของคงที่ดีงามอยู่ด้วยความสม่ำเสมอนอกจากผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมะคือความจริงนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่นี่เป็นสำคัญเราทุกท่านที่บวชมาในพระศาสนาเพื่อป้องกันหาความจริงโปรดทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอคนเราถ้าพบความจริงแล้วอยู่สบายถ้ายังไม่พบแม้อะไรอะไรจะสมบูรณ์พูนสุดก็ตามแต่ยังไม่สมาธิพอใจได้พบความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงที่สอนไว้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะจิตใจไม่ขุ่นมัวมั่วสุมกับอารมณ์ซึ่งเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการครองชีพด้วยเกี่ยวกับทางจิตใจโดยเฉพาะด้วยผู้มีธรรมะภายในใจจึงเป็นผู้สม่ำเสมอปลอดภัยเหมือนกับคนมีอวัยวะไม่เป็นบาดเป็นแผลไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกสบายผิดกับบุคคลที่มีบาดมีแผลหรือฝ่าเท้าเป็นแผลไปที่ไหนต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นก็ถูกสิ่งต่างๆทิ่มเข้าไปในรับความเจ็บปวดแสบร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอความจริงอยู่กับทุกแห่งทุกหนอยู่กับทุกคนธรรมะสอนลงที่สัตว์ที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความจริงหลักใหญ่ท่านก็สอนไว้คือกุญแจสำหรับเปิดเข้าถึงของจริงเวลาบวชท่านอุปัชฌาย์ท่านสอนเกสาโลมานขาธรรมตาตะโจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโลกสงสารติดอยู่ในที่นี่อันนี้เป็นสำคัญตะโจท่านแปลว่าหนังเนี่ยหุ้มห่ออยู่สรรพางร่างกายที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เกี่ยวกับหนังหุ้มห่อนี้เท่านั้นถ้าได้ปราศจากนี้เสียทั้งนี้แล้วจะดูกันได้ไหมดูกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะมีความสง่าราศีหน้าดูหน้าชมไหมไม่มีสัตว์โลกติดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหยั่งลงที่ตรงนี้มาตัดโจให้พิจารณารอบคอบให้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสะดวกสบายความว่าวุ่นขุ่นมัวเกิดขึ้นจากใจกวนตัวเองรบกวนตัวเองทั้งวันทั้ง

คืนนอกจากนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเครื่องรับสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันพอได้รับสัมผัสจากสิ่งนั้นความปรุงแต่งความสำคัญมันหมายที่จะให้เกิดความพัวพันก่อกวนตนเองก็เกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นอตีตาลมขึ้นมานอกจากปัจจุบันแล้วนั้นเป็นอารมณ์อดีตคิดวุ่นต่างองค์ต่างพยายามปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้จริงจังสักหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เห็นความจริงไม่ต้องไปถามใครๆทั้งนั้นเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนี้จะเห็นที่จิตเพราะธรรมะชี้เขาตรงนี้ที่เขาตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นเห็นความจริงแล้วชื่อว่าเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตนไม่หลงตนลืมตนท่านอากาลิโกจะหมายถึงอะไรสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นก็มีอยู่ไม่ว่าข้างนอกข้างในสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปไม่ขาดสูญจากโลกก็เรียกว่าอากาลิโกได้เช่นเดียวกันดวงตะวันอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้คำว่าทุกข์สมุทัยมีอยู่ณที่ใดสับปนกันอยู่ที่นี่ในกายของเราเวทนาทั้ง3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางกายและทางใจแต่สนใจพิจารณาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าความจริงเหมือนกันการจะปฏิบัติคนให้มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจนี่รู้สึกจะท้อนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏแล้วขอเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่าเท่าที่ผมมาพาหมู่คณะอยู่ที่นี่และอบรมสั่งสอนแล้วอยากเข้าใจว่าได้พาท่านทั้งหลายดำเนินด้วยความเด็ดเดี่ยวหรือเคร่งครัดนี่เรียกว่าหย่อนยานเต็มที่แล้วแต่คนทั้งหลายชมเชยวัดป่าบ้านตาดนี้ว่าเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยเห็นปฏิบัติที่เราเคยดำเนินมาแต่ก่อนเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่คณะแล้วมีมากก็ต้องเลยลดหย่อนผ่อนผันกันลงโดยไม่ประกาศว่าได้ลดหย่อนหากมีความจำเป็นให้ลดหย่อนผ่อนผันกันที่เรียกว่าอนุโลมเป็นลำดับลำดับมีจำนวนมากเท่าไรก็ต้องอนุโลมเพราะเหตุใดเพราะผู้มาศึกษายังไม่เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกจำต้องได้อารมณ์ผ่อนผันเอาพวกนั้นเข้ามาพวกนี้เข้ามาก็ต้องอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องความอารมณ์โดยไม่ต้องประกาศกันเป็นด้วยหลักธรรมชาติความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องอารมณ์บางท่านจะเข้าใจว่าเคร่งครัดนี่ไม่ได้เคร่งครัดถ้าหากว่าหย่อนยานยิ่งกว่านี้ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อกแตกตายเพราะไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้มีเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบเพียวชัดๆในวันนี้ แล้วการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแบบลุ่มสี่ลุ่มห้าลุ่มๆดอนๆแล้วธรรมที่ปรากฏก็จะเป็นลุ่มๆดอนๆไม่มีอะไรเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นภายในใจให้เห็นเลยนอกจากปฏิบัติให้จริงจังเท่านั้นซึ่งเป็นหลักรับรองของศาสนาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ทำจริงนักศาสนาอันแท้จริงแล้วนั้นหาที่ตำหนิไม่ได้การหลับนอนก็บอกเวลาเวลากำหนดให้พอเหมาะพอควรไม่ยิ่งไม่หย่อนนะท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคือสม่ำเสมอการนอนกำหนดให้สี่ชั่วโมงกลางวันอยากจะพักบ้างก็ได้วิธีหลับนอนก็สอนเวลาที่ตื่นก็สอนกลางวันก็สอนพักจำวัดกลางวันก็สอนสอนทุกแง่ทุกมุมการขบการฉันการไปการมาในบ้านนอกบ้านในวัดนอกวัดการครองผ้าการนั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีงามสำหรับเพศของพวกเราสรุปแล้วก็คือเพื่อความเป็นคนดีพระที่ดีการปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมาก
ถ้าผู้สนใจจะทำตัวให้เป็นพระที่มีคุณค่าเราต้องเห็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นของมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงที่สอนไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปได้โดยเข้าใจว่านั่นไม่สำคัญนี่ไม่สำคัญถ้าเราเห็นว่าทำแง่นั้นไม่สำคัญแขนงนี้ไม่สำคัญเราก็คือคนไม่สำคัญคนหนึ่งนั่นแหละถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าลงทรงสอนไว้แล้วด้วยสวัสดิ์ธรรมเราต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาเราคิดดูต้นไม้เมื่อได้รับการบำรุงดำต้นอยู่เสมอรักษาไม่ให้อะไรทำอันตรายแล้วถึงจะต้นเล็กๆก็ตามก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกวันแตกกิ่งแตกแขนงกว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้บำรุงมีการปฏิบัติในแง่ธรรมวินัยแง่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นคือจิตใจกายวาจาของพระให้เป็นพระที่มีลำต้นอันสวยงามลำต้นภายในคือใจคิดให้เหมาะให้สมกับอัตตับธรรมอย่าให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องชำระตาสางกิเลสจะกลายเป็นเรื่องการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจากความคิดของตนวาจาพูดอะไรออกมาให้มีเหตุมีผลสมกับสมณเพศนี่เรียกว่าการบำรุงทั้งนั้นการกระทำสิ่งใดถ้าขัดแย้งต่อเพศของพระแล้วอย่าฝืนลงไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนพระพุทธเจ้าฝืนตนฝืนมรรคผลนิพพานฝืนสิ่งที่ตนจะพึงประสงค์เรียกว่าเป็นการฝืนไปทั้งนั้นถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นของผิดแล้วทำมากทำน้อยฝืนไปมากไปน้อยเป็นความฝืนทั้งหมดเป็นความผิดทั้งหมดสิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาเพราะการสั่งสมขึ้นเสมอความดีก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยก็กลายเป็นต้นทุนขึ้นมาใหญ่โตเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงเสมอก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตได้รับผลประโยชน์เต็มตามเรื่องของมันการบำรุงพระการผิดพระการรักษาพระคือเราเองนี่สำคัญหรือพูดส่วนรวมการรักษาเรานี่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีชั่วจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นผู้อำนวยการให้เกิดไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ว่าความชั่วความดีต้องเกิดขึ้นจากผู้อำนวยการคือกายวาจาใจหมุนไปในทางใดผลจะเป็นไปในทางจะเกิดขึ้นมาตามทางผิดและถูกนั้นๆซึ่งมีกายวาจาใจเป็นผู้ผิดผู้ถ่อมขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตให้มีความเชื่องความสม่ำเสมอความสงบเย็นใจหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างไรอย่าหนีจากหลักธรรมยึดให้มั่นตั้งสติจดจ่อเราจะกำหนดทำบทใดก็ตามขอให้ทำจริงทุกสิ่งถ้าจริงแล้วจะไม่ปลอมน้อยก็ไม่ปลอมมากก็ไม่ปลอมสั่งสมความไม่ปลอมขึ้นเสมอจะกลายเป็นของจริงอันใหญ่โตขึ้นมาและเห็นประจักษ์ใจเพราะเจริญได้ทุกอย่างในเมื่อได้รับการส่งเสริมไม่ว่าทางดีทางชั่วเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาถ้าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาในตู้สมาธิไม่ได้เกิดมาในตู้ปัญญาไม่ได้เกิดมาในตู้มรรคผลนิพพานถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในตู้ศีลตู้สมาธิตู้มรรคผลนิพพานตู้พระศาสนาแต่ทำไมจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้นะเราเป็นสิทธัตถาคตธรรมะได้ปรากฏแก่พวกเราไม่มีอะไรสงสัยทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพียงจะนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเราตักมาดื่มหรือนำมารับทานเท่านั้นก็อ่อนใจท้อถอยไปแล้วเราจะเอาหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนนี่เป็นเครื่องสอนเราขอให้นำไปคิดสอนตนเองธรรมจากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละครั้งละหนนั้นเป็นธรรมทั้งดุ้นเราไปตีแผ่ให้แตกแขนงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขตนเองอีกส่วนหนึ่งจากธรรมะที่ได้รับจากท่านไปแล้วอุบายวิธีที่จะสอนตนเนี่ยให้พยายามคิดเราอย่าโง่กับตัวของเราให้ส
อนเราให้ฉลาดนี่เป็นหลักสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในองค์มรรคมีหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงปัญญาท่านยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์ปัญญาขึ้นหน้าหรือขึ้นต้นออกหน้าแล้วเที่ยวข้างนอกก็พอทราบได้ว่าคนฉลาดนั่นแหละเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะหัวหน้างานหัวหน้าแผนกหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้าแล้วขวางการงานทั้งหลายไม่ดำเนินเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นและเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เท่าที่ควรเลยแต่ถ้าคนฉลาดดำเนินงานเนาะสำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในองค์มรรคแห่งหลักศาสนาจึงยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความฉลาดรักษาตนจะไม่ฉลาดในสิ่งใดก็ตามเถอะการฉลาดรักษาตนนี่สำคัญยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วการรักษาจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญใจถ้ารักมีการรักษาเสมอจะปลอดภัยเหมือนอย่างสิ่งของหรือสัตว์ที่มีเจ้าของรักษาอยู่สิ่งนั้นปลอดภัยใช้การใช้งานใช้งานได้ตามฐานะของมันใจเราถ้ามีการรักษาอยู่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนั้นควรจะพยายามเข้มแข็งต่อสมาธิคือความสงบใจใจถ้าไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายจะไปอยู่บนเมฆก็ไม่สบายหรือจะขึ้นบนพระจันทร์ยังเขาเที่ยวบนพระจันทร์ก็ไปอย่างนั้นแหละทั้งกองทุกข์ถ้าใจสบายแล้วอยู่ไหนก็สบายสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญสำเร็จแล้วด้วยใจจะดีหรือชั่วต้องสำคัญที่ใจเป็นผู้อำนวยการให้เกิดผลดีชั่วนั่นขึ้นมาน่ะเพราะฉะนั้นใจจึงไม่เฉลิ่มเล็กน้อยหมุนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยังจะหมุนตัวไปในอนาคตคือจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปดัดแปลงไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์เราต้องดัดแปลงแก้ไขดวงเราให้ถูกทางเสียตั้งแต่บัดนี้ปัญหาของใจนี่เป็นปัญหาใหญ่โตมากจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือวงปฏิบัติว่าใจเป็นยังไงแน่นอกนั้นเราจะคาดคะเนเท่าไหร่ก็เป็นการเดาไปทั้งนั้นไม่จริงผลไม่กระจ่างแต่ถ้าได้ดำเนินทางจิตตภาวนาแล้วจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยความสนใจของผู้ปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไม่แบบไม่สนใจก็อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว้างขวางมากจับต้นทนปลายนะผู้ปฏิบัติจับไม่ถูกเราจะเริ่มจับจุดของจิตได้ตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดของจิตนี่คือส่วนต่างๆแห่งร่างกายมีเริ่มจะทราบได้ตั้งแต่จิตเป็นสมาธิยิ่งเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจุดของจิตว่าเป็นจุดสำคัญหรือว่าเห็นจิตเป็นสำคัญในร่างนี้ได้โดยลำดับมีขั้นจับจิตเบื้องต้นให้ทราบว่าจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เพียงขั้นสมาธิก็พอทราบแล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันที่ยิ่งถึงขั้นปัญญาปัญญาคือการแยกแยะพยายามตัดรากนั้นรากนี้รากเงาเข้ามูลอะไรค่อยตัดไปเรื่อยๆเข้าจนกระทั่งถึงรากแก้วของมันนี่คือปัญญาสำคัญเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี่มีเป็นชั้นๆเข้าไปปัญญาก็เหมือนกันได้รับการอบรมเสมอสติก็กล้าปัญญาก็รวดเร็วอาการของจิตที่แสดงออกด้วยอำนาจของสมุทัยมีอวิชชาเป็นต้นเป็นผู้บงการบังคับออกมาอาการใดกิริยาใดสติปัญญาตามทันกันมีความดูดดื่มเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากน้อยที่จะเป็นเหตุให้ตั้งภพตั้งชาติสติปัญญาสามารถตามรู้ทันและตัดขาดได้เป็นลำดับๆนี่อ่ะที่ว่าการพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมจิตนี่ศูนย์จริงไหม
หรือไม่สูญและไม่สูญดำเนินตนไปยังไงหมุนตัวไปยังไงจึงต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้ทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตัวเคยเป็นมาอย่างไรบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่จะต้องทราบด้วยจากหลักจิตภาวนาทราบเข้าไปเป็นลำดับปิดไม่อยู่เพราะธรรมะเป็นของจริงชี้เข้าถึงจุดของจริงปฏิบัติตามธรรมะต้องเห็นเข้าเป็นลำดับลำดับสติก็คือความจริงอันหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งสมุทัยที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเกี่ยวข้องกับทั้งสมุทัยและมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เหล่านี้ก็เป็นของจริงด้วยกันทำไมจะเข้าถึงกันไม่จริงได้หรอกต้องจริงให้ปฏิบัติเราจะไม่ต้องไปถามใครเรื่องภพเรื่องชาติมีสมมูลอยู่ด้วยกันทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวภพตัวชาติเกิดก็เกิดมาแล้วแก่ก็กำลังแก่ตายเล็กตายน้อยตายไปทุกวันทุกวันทุกวันผลสุดท้ายร่างกายที่เป็นส่วนผสมก็สลายตัวออกไปแล้วจิตนี้จะไปไหนเราพิสูจน์จิตให้เห็นชัดให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าพิสูจน์จิตให้ถึงความจริงของจิตถึงความจริงของสมุทัยถึงความจริงของมรรคถึงความจริงของนิโรธพร้อมมูลทั้งสัตว์ในสัจจะทั้งสี่นี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่และการเวลาใดๆทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นความจริงสม่ำเสมอตัวสำคัญไม่ทราบเลยความเป็นของตนเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบท่านจึงเรียกว่าอวิชชาอาปฏิเสธนี้แปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้รู้แต่ไม่แจ้งรู้แกมโค้งนั่นเองนี่เราจะกำลังจะเรียนวิชาให้ชำระความแกมโค้งนี้ออกให้หมดให้เห็นแต่ของจริงล้วนๆด้วยหลักสมาธิด้วยหลักของปัญญาเป็นขั้นๆแบบนี่การเรียนสวขาตธรรมไม่มีทางสงสัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เห็นไปเท่าไหร่ยิ่งยอมพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดจะเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องลึกลับแม้จะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับผู้ไม่รู้เรื่องของตัวเองจึงต้องอาศัยเครื่องมือคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้ามาเจรนายแก้ไขสอดส่องจนเห็นช่องเห็นทางเริ่มแต่สมาธิคือความสงบใจพักจิตได้สบายเรียกว่าใจมีเรือนมีเรือนใจมีเรือนพักสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเราสั่มเราสายทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราทำงานเรายังมีการพักแดดร้อนๆก็ยังต้องเข้าพักร่มเวลาหิวโหยก็ต้องรับทานหลับนอนสะดวกสบายใจไม่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนเลยเพราะสมาธิคือเรือนใจไม่ปรากฏจึงต้องสร้างขึ้นสร้างเรือนใจคือสมาธิความสงบใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบในวิถีทางเดินของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตามให้ทันถ้าปัญญาสติปัญญาแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ตามต้องทันเป็นลำดับหนักทันตรงไหนแก้ออกได้เป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความสืบต่อของจิตระหว่างจิตกับอารมณ์ที่จะให้เกิดภพเกิดชาติไม่มีติดต่อเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอีกไหมเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความทุกข์ความลำบากจะเอามาจากไหนสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่มีเพราะถอดถอนออกหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติทำทั้งแท่งคือความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงนี่การปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราเป็นนักพิสูจน์ถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์พิสูจน์พระองค์ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเราพิสูจน์ตัวเราสอนเราต้องหาอุบายวิธีจนเห็นความจริงขึ้นมาคำว่าจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีอะไรสิงอยู่ซึมทราบอยู่ภายในจิตล้วนแล้วแต่ยาพิษที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเต็มไปหมดทำไมใช้
สติปัญญาประเภทอัตโนมัติหรือประเภทมหาสติมหาปัญญาแล้วเข้าไม่ถึงการที่จิตจะเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกการทรมานลำบากบ้างก็ทราบการทำงานใครก็ทราบด้วยกันไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมมันต้องมีการลำบากการปฏิบัติเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์ลำบากเราก็อดเราก็ทนเพราะมีเหตุมีผลประจำตัวอยู่แล้วว่าทำเพื่อพ้นทุกข์ความลำบากเพราะการงานเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เป็นปัญหาจะมากั้นกลางการดำเนินของเราให้ขัดข้องหรือให้หยุดชะงักไปผู้ปฏิบัติต้องมีเหตุผลเพราะธรรมะเป็นเหตุผลล้วนๆถ้ามีเหตุผลแล้วแย่แพ้ตะกี้เหตุตัณหาอาสวะทุกวันทุกคืนหาความสุขไม่เจอถ้าลงได้แพ้แล้วไม่ว่าอะไรคำว่าแพ้ไม่เป็นของดีเลยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์เจ็บจิตอกเจ็บใจก็เจ็บคำว่าแพ้เราแพ้เราวันยังค่ำคืนยังรุ่งเราไม่คำนึงบ้างเลยอันนี้ไม่สมควรสำหรับผู้เป็นนักพิจารณาคือนักปฏิบัติทำอะไรให้จริงอย่าเลาะแหละหลักของศาสนาไม่ใช่เลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความล้อแหละสอนธรรมมาสอนโลกก็ไม่ได้เอาธรรมล้อแหละมาสอนพอผู้ปฏิบัติหรือสดับตรับฟังตามแล้วจะเป็นคนล้อแหละถ้างั้นศาสนาก็สอนคนให้เหลวไม่ได้สอนคนให้จริงสอนก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรให้มีเหตุมีผลพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีเหตุผลเป็นพี่เลี้ยงเสมออย่าปล่อยไปตามเพลใจที่มีกิเลสตัณหาชวะครอบงำอยู่ตลอดเวลาจะฉุดลากไปจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราได้ยินแต่ข่าวพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้อยู่ในที่นั้นๆการนั้นๆท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้สำคัญข่าวของเรามันเป็นยังไงบ้างข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาเฉลียวฉลาดข่าวท่านอดทนไม่อ่อนแอแล้วข่าวท่านกับข่าวเราเป็นยังไงเอามาเทียบกันมันได้กันไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนกันข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรข่าวเรามีความขี้เกียจมากง่ายอย่างนี้เข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ข่าวท่านมีความอดทนข่าวเรามีความอ่อนแอไม่อดทนมันขัดแย้งกันข่าวก็ขัดแย้งกันแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่ขัดแย้งกันเป็นไม่มีต้องขัดพุทธังสรณังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรบ้างพุทธะท่านดำเนินอย่างไรเราถือท่านจะถึงจิตถึงใจเราจะถือด้วยวิธีใดบ้างถือด้วยหนึ่งความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านสอนจริงท่านดำเนินอย่างนั้นจริงรู้จริงเห็นจริงเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราแบบนั้นหากเป็นฝากตายด้วยข้อปฏิบัติด้วยความเชื่อความสงสัยธรรมังสรณังคัจฉามิทำเป็นของจริงทำไมเราปลอมทั้งวันทั้งคืนความคิดก็ปลอมคำพูดก็ปลอมการทำทุกสิ่งทุกอย่างปลอมไม่เป็นไปตามความจริงที่ทำสอนไว้เลยอย่างนี้ก็ขัดกันคำว่าธรรมังสนังคาถามีก็เป็นโมฆะธรรมังสนังคาถามีทำเป็นของจริงเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้จริงอย่าทำตัวให้ปลอมคำว่าของปลอมอะไรใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเงินปลอมก็ใช่ไม่ได้คนปลอมก็ใช่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงว่าปลอมแล้วใช่ไม่ได้ตัวของเราปลอมจะดีไหมนั่นวิธีสอนตนเองต้องสอนอย่างนั้นอุบายวิธีสอนตนสังฆังสนังคฉามิท่านปฏิบัติอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์สาวกได้กราบว่าท่านทุกวันนี้เราต้องนำมาเทียบเสมอนี่แหละที่ว่าถึงสรณะเป็นชั้นๆเข้าไปถึงอย่างนี้สุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีเราปฏิบัติยังไงบ้างดีไหมดูกายวาจาใจของเราดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมทำดีไหมตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไหมอุชุท่านสอนตรงเราอ้อมแอมไปไหนมั่งขอเวลาจะเดินจงกรมก็ขอหน่อยพักผ่อนท่านหน่อยลงพวังหลวงจนตลอดสว่างนั่นมันตรงอะไรมันอ้อมหาอุบายอ้อมแอมหลบปลีกปีกตัวเข้าใจว่าตัวฉลาดแต่ความโง่เต็มตัวไม่ได้ตรงตามหลักธรรมพระเจ้านี่เป็นสังฆังสนังกระฉามีอันแท้จริงได้ที่ไหนเราต้องสอนเราอย่างนี้ง่ายเนี่ยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมนะง่ายเนี่ยหรือมันปฏิบัติเพื่ออะไร
ท่านปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งจริงๆเรานี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องย้อนมาถามเราเวลานี้เราทำอะไรอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่โง่อยู่หรือฉลาดเวลานี้มีสติหรือไม่มีกำลังภาวนาอยู่นี่สติอยู่กับจิตหรือไม่นั่นสามีจิตเมื่อการปฏิบัติท่านว่าท่านปฏิบัติสมควรเราขนาดไหนว่าสมควรความขี้เกียจสมควรไหมความอ่อนแอสมควรไหมความเห็นแก่ปากแก่ท้องสมควรไหมเราต้องเอามาสอนเราอย่างนี้นี่แหละผู้ปฏิบัติต้องเด็ดใส่สำหรับตัวเองเสมอเด็ดเพื่อดีไม่เป็นไรต้องเขื่อไว้เสมออุบายวิธีอะไรที่เราสมควรเราต้องมาพิจารณาขนาดนี้เรามีอะไรสมควรอยู่ในใจเราไหมต้องมาสอนนี้เสมอสุปฏิปันเอสาภะโกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติตรงญาญะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจริงไม่เพื่อโลกามิตรใดๆแต่เพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความรู้แจ้งสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสม่ำเสมองามต้นงามปลายนี่แหละคือสาวกฉะนั้นผลก็ปรากฏเป็นเรื่องจะตายผู้สัตว์ดีขายอัตถผู้สัตว์ผู้ชายเป็นผู้บุรุษสี่เป็นบุคคลแปดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ4ประเภทนี้อุชุญาญาสามีจินี้เกิดจากนี้ไม่เกิดจากที่อื่นนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ดีสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็ดีอนาคามรรคอนาคาผลก็ดีอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ดีจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งอย่าเข้าใจว่าไปจากไหนต้องไปจากสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีจินี้เท่านั้นนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วไม่รับรองสาธารณธรรมไม่รับรองแล้วเราจะรับรองตัวของเราได้มั้ยเรารับรองไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วรับรองเพราะธรรมนี้เป็นสุขะธรรมตรัสได้ชอบจริงจะเป็นการสมัยผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ตามอันนี้จะไม่เคลื่อนจากความจริงเนี่ยเป็นที่รับรองมากนี่แหละคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังต้องเข้าให้ถึงเป็นชั้นๆฐานะของนักปฏิบัติต้องยิ่งกว่าคารวะญาติโยมทั้งหลายเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้สอนตัวของเราด้วยโอกาสอันดีงามเพราะเพศของพระนี่เป็นเพศที่มีงานน้อยที่สุดโลกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนเขามีแต่ให้ทานความเชื่อความสงสัยไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนบิณฑบาตก็เต็มบาทมาสถานที่อยู่ก็เต็มไปหมดกุฏิศาลาสบงจีวรเครื่องบริขารค่ายสอยจนเหลือเฟือจนท่วมน้ำเป็นไงแต่มันมากๆมันท่วมข้าวตายไหมข้าวอันนี้มันขนาดนั้นมันท่วมแล้วจนจะตายระวังไม่อดมันจนท่วมระวังใครก็อยากให้ทานใครก็อยากให้ทานคนอื่นเกิดความเลื่อมใสเราแต่เราเลื่อมใสเราหรือไม่เราต้องดูอีกทีนึงเรื่องสายตนเองด้วยข้อปฏิบัตินั่นแหละคือเรื่องสายเรื่องสายความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนบึกบึนความคิดความอ่านอย่าอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อใช่ไหมนะการสอนตนถ้าอุบายวิธีทันกิเลสยอมกิเลสกลัวอุบายวิธีไม่ทันกิเลสหัวเราเยาะอุบายทั้งหมดนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อจะให้เอาชัยชนะที่เหลือตัณหาอาสวะนั้นถ้าจะได้ตัดพบตัดชาติให้น้อยลงธรรมชาติความเกิดอย่าเข้าใจเป็นของดีเกิดกับทุกข์ขึ้นมาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกันดูข้างนัตถิอาชาตัสสะนี่สำคัญเป็นจุดประสงค์ของศาสนานี้สำหรับผู้ปฏิบัติคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวทุกข์จะมามีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นความโลภก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดความทุกข์จะเกิดมาจากไหนราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดความทุกข์จะมาจากไหนนั่นเอาตรงนี้ภพชาติไม่เกิดเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีเชื้อฝังอยู่ภายในพอจะให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปแล้วทุกข์ชราที่ทุกพยาที่ทุกอะไรมาละทุกจะมาจากไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกกลัวกันนักหนาความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วทำไมต้องการจะเกิดนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรื
เราอยากเกิดแต่เราไม่อยากทุกข์มีอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากเกิดก็ชำระให้หมดภายในจิตรู้ในภายในตัวเองไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรงหน้าเรานี้ก็ตามถ้าลงถึงความจริงแล้วจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สำเร็จแล้วอย่างเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกนี้ได้ประกาศว่าให้แล้วทุกรูปทุกนามผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับและเห็นแจ้งประจักษ์ภายในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเอาพระพุทธเจ้ามารับรองนะมีสิทธิเต็มที่ในสันทิฏฐิโกด้วยข้อปฏิบัติที่ดีชอบของตนเองฉันขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาอย่านอนใจการปฏิบัติตนถ้าอยากพ้นทุกข์อย่านอนใจแล้วให้แน่ใจว่าทำเป็นอาการิโกไม่มีการไม่มีสมัยขอให้ปฏิบัติดีเถอะว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วครั้งนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ต้องพูดสวากขาธรรมจักไว้แทนสัปดาห์แล้วขอให้ปฏิบัติตรงเนี้ยตามหลักธรรมผลจะไม่มีการมีเวลาจะเป็นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติตนเองเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นเราจะไปหาในตู้ในหีบก็มีแต่ชื่อมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงไม่มีสมาธิไปอ่านในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อปัญญาไปอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อมรรคผลนิพพานอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อตัวมรรคผลนิพพานจริงตัวสมาธิตัวศีลจริงตัวปัญญาจริงคืออะไรไม่ได้อยู่นู่นอยู่กับผู้ปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นจงสนใจจุดนี้อย่าไปสนใจชื่อให้มากนะชื่อใครตั้งก็ได้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชื่อก็ได้แต่จะตั้งตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานจริงนี้ตั้งยากล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็ตั้งไม่ติดสำคัญตรงนี้ให้สนใจตรงนี้ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องหลอกเด็กตายแล้วไปสวรรค์โน่นเนอไปนิพพานโน่นเนอไม่ต้องว่าให้เห็นกับใจนี่มันจึงชื่อว่าของจริงประกาศจำได้ในบัดนี้ในใจของเรานี้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงให้เห็นในจิตนี้จึงเชื่อว่าเป็นของจริงจริงได้ทั้งปัจจุบันจริงได้ทั้งอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาสอนโลกไม่ได้โกหกมาทั้งเป็นทีเดียวมาสอนโลกไม่ใช่นิพพานแล้วถึงมาสอนโลกนะสอนในตะวันตรัสรู้เสร็จแล้วแล้วมาสอนโลกจนกระทั่งถึงวันนิพพานเอาแต่ทำของจริงล้วนๆน่ะสอนให้เห็นปัจจุบันทันตานั่นเราก็เห็นมาผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบหิ้วไปด้วยนะสาวกที่ไปก็ไม่ได้หอบหิ้วไปด้วยความจริงมีอยู่กับผู้ใดทำจริงก็มีอยู่กับผู้นั้นทำปลอมมีอยู่กับผู้ใดทำปลอมก็มีอยู่กับผู้นั้นขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นท่านขอให้นำมาพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเสียเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอวัง

คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนองค์ปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของธาตุขันธ์นี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ทุกวันนี้มันหดมันย่นก็มาธาตุขันธ์ไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วอย่างทุกวันนี้นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ประชุมแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบจะเทศไปยังไงหลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุดด้วนไปในขณะที่เทศนี่สำคัญมากความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็มากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าไหร่ความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันอยู่อย่างนี้ได้เคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากนะตาไม่ทันได้ง่ายๆภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความพุ่งเฟ้อเห่อคะนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของสัตว์โลกก็ย่อมมีอยู่ในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงต้องได้ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอเหมือนกิเลสที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิดจะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตรทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เข็ดไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นเพ่งกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราจึงขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำยาสักแต่ว่าทำการสักแต่ว่าทำนั้นมันเป็นเถนกรงหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเรา
จึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทาง ดังที่เคยเทศน์ให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันขมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กำลังใจจิตพอมีสติสตางขึ้นบ้างให้ยึดอุบายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตนนี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นในธาตุขันธ์แล้วเป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังแล้วย่อมยุแย่ก่อกวนให้จิตซึ่งเป็นรังแห่งกิเลสตัณหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลำดับลำดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอำนาจแห่งธาตุขันธ์มีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้เพื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมามากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดินผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากะทีหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนั้นเสียเพราะนั่นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวจิตกวัดแกงกวัดแกงไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทันนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอดอดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงค์ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกจริตนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัชชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปสมุดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจริตของเราหันมาทางด้านอาหารหันมาที่แรกผ่อนอาหารดูก่อนเป็นอย่างไรพอผ่อนอาหารเริ่มรู้สึกผ่อนไปเรื่อยๆติดกันไปหลายวันเริ่มรู้สึกได้ผลไปติดกันจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาอดเอาทีนี้อดจะเป็นอย่างไรทดลองดูผ่อนอาหารเป็นอย่างนี้อดจะเป็นอย่างไรอดก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นโดยลำดับลำดาสติสตางตั้งได้เรื่องกิเลสนี่มีราคะตัณหาเป็นสำคัญมากในจิตใจของแต่ละคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารวะตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นำมาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้โอ้อวดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟังว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคะตัณหาที่เคยยิบยับยิบยับนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามตะกรกายมันเป็นอยู่โดยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบยับยิบยับอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลำดับลำดาจิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผลอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจ
นี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี้แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่าจะข้าศึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องเลยหักโหมกันอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเลยตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับแม้ดัง ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะจิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นก็ตามการอดอาหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยๆไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจริตนิสัยของเรามันจึงช่วยได้เป็นลำดับลำดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวาระไปมีนี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่มีเหลือนักกรรมฐานของเราเวลานี้ขึ้นของกิเลสกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละ เรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหนถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเลือดรอดจากคลื่นมรสุมใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตระหนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทำให้เพื่อนผู้ฟังอยู่เวลานี้ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลำดับลำดาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นเพราะหาที่เกาะอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะอะไรมีแต่พังมีแต่พังเกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เข้าไปเสียเผาไหม้เข้าไปเสียมันแบบว่าเกาะด้านไหนก็มีแต่คมแต่ปลายของมันทิ่มเข้ามาแทงเข้ามาเชื่อเฉือนเข้ามาเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่มีส่วนใดที่สัมผัสมาแล้วให้ตายใจได้สบายเลยพอก้าวเข้ามาสู่จิตสงบนี่แล้วตายใจอบอุ่นรู้สึกว่ามีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักใจของตนขึ้นมาทันทีบางครั้งที่เราก็อาศัยพึ่งครูบาอาจารย์อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในใจของเราก็เรียกว่าพอเดินได้เดินก้าวเข้าไปหาท่านได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้เราว่าเด็กคลานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมีกำลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามันคงฝังลึกเคยเป็นลำดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเราขึ้นไปโดยลำดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งธรรมแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏธรรมแท้เป็นลำดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้โดยแท้เข้าไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเอง
มันเป็นที่แน่ใจเมื่อได้สัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเข้าไปพัวพันในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันทางโลกพัวพันทะเลยิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยายังไงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมีเราเป็นสำคัญมาตลอดเวลามันทำวิธีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลำดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นแล้ววิธีการของปัญญาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนี่พอก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละเห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี่เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั้นเราก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างเข้าไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภทความสงบก็เพียงความสงบกิเลสหมอบตัวเฉยๆกิเลสขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่าเป็นค่าสื่อแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในกิเลสก็หมอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกเพียงนั้นแต่ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาเท่านั้นที่นี่ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดากิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจสติปัญญาคือธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยรู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการแก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประหนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าและละเอียดละออเข้าไปเท่าไรยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆกิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันเรื่อยนี่ละตามต้อนทันนั้นยังไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมเป็นขั้นตอนๆไปฆ่าช้าก็มีฆ่าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารกิเลสเช่นเดียวกับกิเลสมันสังหารทำเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงตั้งภาพล้มภาพล้มภาพไปพร้อมๆกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทางสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้ามาอย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเข็ดหลาบจะให้ย้อนกลับหลังขึ้นมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุนตัวไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเข็ดอย่างหลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างประจักษ์ใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เราไม่ได้ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกำไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำเรายิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ธรรมก้าวเดินปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้บุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเอาเข้าขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปทันกันไปสังหารกันไปเรื่อยนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญภาษาธรรมะภาษากิเลสรู้กันแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้น
ถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดไปตามๆกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เพียงไกลแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุขก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญาแล้วปัญญาละเอียดเท่าไหร่สุขก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปกิเลสต้องหมอบไปเรื่อยหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจครองหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมหัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมหัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีใน3แดนโลกธาตุนี้จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้าโน้นคว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามรูปตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั่นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือหลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมเอาไว้กรรมเอาไว้เหมือนกับกรรมฐานไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของเผาเจ้าของคว้าอะไรก็เข้าใจว่าเป็นของหยิบของดีก็คว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็นฐานไฟไปเสียฐานไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาเกาะปุ๊บเข้าถูกสมาธิติดปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่จะเกาะถูกท่านเรียกว่าเกาะทำถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นพังทั้งนั้นดิ้นดีดเกือบจะเป็นจะตายหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้เกาะปั๊บเกาะปั๊บก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มันผลักดันออกไปจากภายในให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี่นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามัน

ชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความสุขของธรรมความเรียกของธรรมจะเหนือขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วนๆครองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พุทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่มีพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้ 100% 100% ทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้นนี่จากภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กำลังหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะมองหาอรรถธรรมจะไม่มีแล้วนะเวลานี้จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั่นทั้งนั้นล่ะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแพบรู้ทันทีทันทีทันทีมีตั้งเรื่องกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้แต่ทางภายในจิตใจเคลื่อนออกมาเป็นเรื่องกิเลสผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ยังไงหาความเป็นธรรมไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิเลสมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปดังนี้สูงสูงลำลำต่ำต่ำนุ่มนุ่มดอนดอนเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าไม่สกัดละต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดชะบ้านไปจากใจแล้ววัฏฏะจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดชะบ้านภายในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะครองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นน่ะถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่านี่ให้กิเลสขาดชะบ้านออกไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติเป็นวิมุตติวิมุตตินี่ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะเราจะไปคาดว่าวิมุตติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้ล่ะถ้าลงได้ถึงทำขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมดาในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งมีแต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัดด้วยทำอุบายวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตัวของเราเองไม่อย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร้อยหลอลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผยรับกันสิสติมีปัญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากธรรมไปเสียเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่พันนะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นแหละโลกอันนี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คำนึงคำนวณเทียบเคียงตัวเองพอที่จะขนขวายหาสิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันอยู่ไปเฉยๆนั่นเนี่ยอยู่แบบจืดๆชืดๆหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆนักปฏิบัติเราเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนที่ว่าเฒ่าแก่เท่าไรลำบากลำบนเท่าไรก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าปล่อยอย่าวางเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติ้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอิริยาบถทั้งสี่นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายอิริยาบถใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การบำเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอิริยาบถนั้นในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใดยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราให้มันม้วนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขรวมกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้นะว่าบันครับแคบเข้ามามีมากพระกรรมฐานแต่มันกรรมฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี่มากเข้าไปโดยลำดับแล้วก็เป็นบ้าโลกามิตรปรณาจะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกับกรรมฐานเมืองหรอต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกสงสารมันเลวกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเขินอยู่ที่ทำภายในใจมันจึงได้หิวโหย
หัวใจของเราถ้าทำมีภายในใจพอได้

ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหยกับอะไรอยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนอยากคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอินอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาซิเสียงอะไรบ้างกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นภัยเป็นภัยทั้งนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นขั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายหม่องไปเรื่อยเรื่อยอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายถ้าว่าไม่มีผู้แนะนำทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคมเกียร์กล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฝ้าตาฟางอย่างพวกเราท่านนี้ให้หลงติดสมาธิได้ความติดสมาธินั้นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นคือความติดสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุทัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดอ่านแต่ตองหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วหมอบกราบท่านอย่างราบอย่างราบเลยทำเป็นของเลิศของประเสริฐนะอย่าให้จิตจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนกันใดมานี่ธรรมก็เป็นธรรมอยู่อย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนอย่ายิ่งเราเป็นนักบวชโดยแล้วจะเป็นหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจากหนักแค่ในทางธรรมกินก็เพื่อทำอยู่เพื่อทำหลับนอนเพื่อทำตื่นขึ้นมาเพื่อทำทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อทำทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อทำทั้งนั้นแล้วจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอันนั้นขาดเขินอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกจะเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมะนั่นทำพาเป็นเป็นทำพาอิ่มอิ่มทำพาหิวหิวไม่ถอยฟาดกันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากกำลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกำลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไปหนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยเทศนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้านี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรืออย่างว่างั้นนะมันคันฟันนะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยมันหน้าโมโหนะสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้40กว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากพุงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทุ่มลงให้หมู่เพื่อนหมดแล้วยิบยิบแยบพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนะปฏิบัติถ้าไม่กินแล้วนอนก่อนแล้วนี่อยู่เหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเราจักว่างั้นนะสิ่งที่เลิศเลิศอยู่มันนอนจมอยู่อะไรกับความสิ่งไม่สิ่งไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอย่างนั้นมันถึงติดตลอดนะไม่มีวันติดจางไม่มีวันเฉดหลาดเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอกหลอดอย่างนี้เองให้พิจารณาเอาอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเฉดหลาดได้เมื่อไหร่ไม่เคยเฉดเคยหลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะพอทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเฉดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเฉดแล้วจะทำบุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้วเข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดธรรมท่านไม่เข็ดแหละกิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันติดไม่อยู่อย่างว่านะมีเท่าไรพังหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เราไม่ยังมาถึงไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียบตะกายขั้นล้มลุกคลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะ
กรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้เนี่ยถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาแล้วก็ยังโง่โง่เซ่อเซ่อสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่แน่ในเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่ทำไมจึงต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนผูงที่มาก็ผสมผสมกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติจะตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นจะให้ขีดให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเนี่ยนี่เกิดแปลกรู้สึกเหนื่อยแล้วพอ

0: หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือธุดงควัตร13ข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นภัยเพื่อจะหลุดพ้นจากภัยให้ถึงแดนเกษมคือพระนิพพานส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐาน40ห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐาน40ห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปย่อมยึดเอาทำบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามากำกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาอนุสติ10นี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติ10นี้เราจะเอาบทใดหรืออนาปานสติเหมาะสมกับธรรมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดพึงนำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจถ้าไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นก็กำหนดที่ตรงนั้นไว้ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแหละจะเป็นการปั้นเสือมากหรือเพิ่มภาระให้จิตมากจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้40ห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ว่ายเสือไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรู้เฉยเฉยเฉยเฉยดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นถ ท่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสำหรับผู้มีหลักใจแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดธรรมเหล่านี้ให้เลือกเอาธรรมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอนมีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แน่นหนากำหนดดูเมื่อไรก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิตรวมตัวเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนามันคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคำว่าจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งกามอารมณ์เป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นข้าศึกมากภายในจิตใจและชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิคือความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอน สอนให้ใช้ภาวนาการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปเพชรกับจิตผิดต่อการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ในอนุสาสน์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิมุจติ ปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมได้รับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่องตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้เดินหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นท่านสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักธรรมที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไว้เป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วย่อมพาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกำลังหิวโหยในอารมณ์เป็นไหนการพิจารณาจิตในเวลาตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญานับจะเป็นสัญญาทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอเสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหยใจไม่รวนเรใจไม่กระวนกระวายย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลำดับลำดาตามสติที่บังคับให้ทำจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนี่เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสำคัญมากอยู่เสมอจนกว่าว่าจิตนี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนำมาบริกรรมเป็นประจำนั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกำหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานที่เดียวดูกับความรู้นั้นเมื่อจะกำหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กำหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบำเพ็ญในเบื้องต้นผู้บำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดธรรมเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลำดับลำดาคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเองคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้านนั่น นี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกที่นี่หากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงานเหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนมีการทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลำดาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยอย่างไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น ขอให้ทุกท่านยึดไม้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจำจิตเหยียดแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดาจนถึงกับเป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นเสียไม่ออกทีนี้พิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธินี้ที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของจิตความละเอียดของจิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแหลมคมหรือแยบคายต่างๆก็จัดแผ่กระจายไปฆ่ากิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายยิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้นี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานไม่ได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านจำไว้ให้แม่นยำนี่สอนด้วยความแม่นยำด้วยเป็นสอนด้วยความแน่ใจของเจ้าของเพราะให้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรรณนาไม่จบโอ้จนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี้มาจะยังจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายๆจนเป็นความขี้เกียจจนเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แลจะเป็นนิพพานสมาธินี่แลจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้เนี่ยไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนั่นเมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้ในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่าที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาย่อมเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้ให้พิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิตถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันธ์ห้านี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพินิจพิจารณาเพราะนี้เป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันธ์ห้าคืออะไรรูปเป็นสำคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วพินิจพ ผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการพิจารณาของเราเราจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุภังอีกมากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันธ์ห้าเหล่านี้เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทำลายความจริงความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วให้พิจารณาสอดส่องดูตามความจริงนั้นแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังก็จริงอันหนึ่งทุกขังจริงอันหนึ่งอนัตตาจริงอันหนึ่งอสุภะอสุภังแต่ละอย่างไม่จางจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่จริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปเดิมดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วพิจารณาภายนอกก็ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปรสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปรสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสกับสิ่งต่างจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องกิเลสขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้น นี่แหละวิธีการดำเนินให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงๆเรื่องนั้นแฝงๆเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมฐาน40นี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐาน40นี่แหละเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐาน40นี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วยเมื่อจิตควรเจอวิปัสสนาแล้วจะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นวิปัสสนาก็เอาทำเหล่านี้แหละมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วธรรมที่เคยเป็นสงบเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่แหละจะแปรสภาพเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันนอกขันในพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบภายในจิตใจของเรา จนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกั่วที่แรกก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเข้าก็ทิ้งตะกั่วพอไปเจอทองเข้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลำดับลำดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นไปในหลักธรรมชาติของจิตนั่นแหละความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วก็จะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่ทางทานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารนะฟังสิวิญญาณแผ่ทางทานออกไปนู่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยึดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่แหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งละเอียดที่สุดพวกพรหมโลกนี่เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่นี่แหละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระเจ้าจะอัศจรรย์ใครเพียงเหล่านี้พระเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นภัยด้วยกันทำไมจะไม่ถอดไม่ถอนทำไมจะไม่สลัดตัดทิ้งลงได้ล่ะต้องตัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ตัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะจะสว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดำที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากจิตดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในภพน้อยภพใหญ่ภพนั้นภพนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากอยู่กลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เบญจขันธ์นี่เป็นของสำคัญเอาส่วนหยาบนี่ก่อนมันหนักเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาบก็ตามมันหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปในมันกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อยๆนี่ปัญญา
1: เหมือนกับไฟได้เชื้อมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปตรงใดจุดใดที่มีที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าวจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทั้งนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสำคัญมั่นหมายที่ออกมาจากอวิชชาปัจจยานั้นทำให้ยึดมั่นถือมั่นทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวจิตนะเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญาปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดทุกข์ไม่มีใครมาบอกก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบั้นแต่ทั้งที่ขันกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันคล้องกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วจิตตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังได้เกาะนั้นจึงไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะนั้นมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาปัจจยาสังขาราเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคำว่าความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกทั้งหลายคาดกันหรือเราเองก็เคยคาดจะว่ายังไงเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันอย่างไรบ้างเมื่อได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่แหละการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นธรรมนัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะนี้เองเกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตหยุดเป็นอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าผ่องใสก็ไม่ได้จะว่าเศร้าหมองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีสีคือน้ำที่สะอาดเต็มที่นี้ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกเคล้ากับน้ำน้ำก็ปรากฏเป็นสีนั้นขึ้นมาอันใดจิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวรรณะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตดวงนั้นนะทั้งที่รู้อยู่นั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตระธรรมเต็มภูมิธรรมเหนือโลกเหนืออะไรก็เหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือสิ่งทั้งปวงที่เราเคยคาดเคยคิดเคยติดเคยพันมันแต่ก่อนนั่นมันไม่ติดไม่พันไม่ยึดไม่ถือปล่อยไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่แหละการพิจารณาการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นบริกรรมภาวนามาโดยลำดับลำดาก้าวไปอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้ดำเนินตามครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระสาวกยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เคลื่อนคลาดแล้วจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นด้วยการยึดหลักส ว่าคารธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพวกเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหร่เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธังสนังคัจฉามิเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ๆเออธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแก่โลกแก่สงสารเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้ทั้งครั้งสนังกถามิเป็นผู้หลุดพ้นตามพระเดชพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่อะไรไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่แหละใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ทั้งตนไม่เต็มจับเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่แหละปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกๆท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าโลเลโลกเล่ห์อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองจังทุกขังตาทั้งเขาทั้งเราเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นสู่กันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์เองในโลกนี้แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้ซะอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักไข้ควรพระไม่ไข้ควรใครไม่มีใครไข้ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ไข้ควรมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วหนีขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอทำอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นอยู่นี่วันหนึ่งอกจะแตกการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันหักโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่จนได้สอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นำไปพิจารณาสิคนที่เราที่โง่ๆอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องสองทางดำเนินลงไปดำเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้ล่ะถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไม่ทำไมพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทรมานมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมทางใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะหมดไปแทบจะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมากพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคำพีบาลานตำหลักตำลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยา มีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นนะแต่ละขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้นนะมันฉลาดไหมถ้านำมาใช้ไม่ฉลาดผู้นำมาใช้มาฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำนี่แหละเป็นข้อเทียบเทียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนำยาจิตเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอกนำธรรมโอสถนี่แหละคือยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและดำเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทำไมท่านจะสอนเคลื่อนคลาดล่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปล่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจในธรรมทั้งหลาย บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยำผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตายใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยหลับตาได้ให้ท่านจูงไม่สงสัยเนี่ยว่าจะจูงลงนรกอะไรกี่ที่ไหนจะจูงเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงของจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งละคราวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากจะไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้วนออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนผู้หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นำมาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่านดำเนินมาแล้วผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนำเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตภาวนาเพียงแต่เราจะจดจำเอาจากคัมภีร์โบราณมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ประมาทเราจะนำมาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นบทนั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นใดภูมิใดของจิตตภาวนาของแต่ละขั้นละภูมิของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนำมาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะได้สอนในธรรมขั้นแหน่งใดแง่ใดแง่ใดรู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องสอนให้ถูกได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมายท่านได้ว่าไม่สงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจเวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามันคงแรงนักนะถ้าพลาดจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพลาดพลาดกันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกรูปทุกนามจนกระทั่งถึงครอบโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดจะมานอนใจได้เลยแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วนี่จะว่ายังไงเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดๆแล้วตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่ละภพชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลำบากลำบนไม่สงสัยเลยขอให้พากันพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราอย่าได้กินชากันแล้วเร่งรีบเรื่องผลฝ่ายคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันจะได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะนะอะการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วมันก็มีวาสนามาเหมือนกันนะไม่จะเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ลำบากลำบนมาอยู่กับเราเลี้ยงดูมันรู้อิ่มมีพีหมาทุกตัวทุกเวลาไม่มีว่าหิวโหยแล้วเช้าก็ให้กินจ้ะแล้วตอนเย็นก็ให้กินกลางวันไม่เห็นมันกินมันไม่สนใจกลางวันเอาอะไรกินมันไม่กินมันก็รู้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถึงให้ก็ตอนเช้าสังหารแล้วก็ให้กินแล้วก็ตอนเย็น5โมงเย็นให้กินฉะนั้นก็อันนมให้เดี๋ยวนี้นมมันก็ไม่ค่อยเอาละก็มีแต่นมมันเป็นวาสนาของมันสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานและคนที่รับความทุกข์ความลำบากมากกว่านี้มีเยอะนะเราอย่าเห็นว่าสัตว์ก็เป็นของต่ำนั้นต้องมองตามมองด้วยความยุติธรรมสิมองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่ามันนี่เยอะแล้วต้องคิดนั้นสิท่านจะไม่ประมาทกันเทศที่ไหนท่านย้อนไปคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะท่านสอนเพราะท่านสอนมีแต่พระล้วนๆแต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้แต่
0: เพราะน้องผือก็รับได้มากเพียง35 36เป็นอย่างมากในปีหนึ่งนะทำไมมากกว่านั้น31 32 35 36เป็นอย่างมากในวันน้องผือเวลาประชุมกลางคืนก็บัดอื่นจะมาฟังก็ลำบากสิก็มีแต่วันน้องผือท่านพูดหน้าท่านขึ้นสมาธิไปเลยแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะฟังนี่มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคลิ้มเลยไม่ใช่เคลิ้มไปหลับนะมันเคลิ้มไปด้วยความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอย่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมันละเอียดมันเต็มที่แล้วก็เสียงมันอยู่เผินๆแล้วแล้วแล้วอยู่สูงสูงไม่ลืมนะจิตของเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังมันรู้เรื่องเลยผมไม่ลืมหรอกไปหาท่านทีแรกจิตกำลังตั้งๆจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือว่างั้นเหลือแต่ในกอตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือตรงนั้นคุณธรรมไม่มีเลยสมาธิธรรมนี้ไม่มีปีแรกนะท่านปีพรรษาแรกไม่ได้เรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อนแม่เป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียบตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมต่อหน้าต่อตามันเห็นชัดจำไม่ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาซะแล้วมันกลายเป็นสัจธรรมเลยมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็ดอย่างประจักษ์ใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจจะฟ้องออกพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมนต์แล้วก็ขึ้นเขาว่าจากเขาแล้วเขาก็ขึ้นไปทางนั่นล่างลูกกระซะทางกระซะบ้านกกกอกไปล่างนั่นไปลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนาซินบ้านนามนไปอยู่นาซินวนไปอยู่นามนก็มีพระยุ่งท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่อยากอยู่ก็ไปนาซินวนมัดร่างของยาคูธงที่ธงยาคูก็ยาคูครับสึกไปแล้วล่ะยาคูธงนั้นมาล้างมาอยู่นั่นมีนะกุฏิหลังเดียวใหญ่ๆแล้วก็ไปอยู่อ้อมแอมตามนั้นในป่าทำร้านอยู่แล้วก่อนเรียงอยู่ร้านก่อนท่านเลยสั่งให้โยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเวลาท่านจะสร้างหาอุบายดีนะมันไม่ลืมอุบายตอนบิณฑบาตตอนเช้าพอเอาไว้แต่กุฏิสมหาได้ท่านตาสมหาตูโปยมันหนังเปิดขึ้นนุ่งโอ้หมดมันกัดเอาสันมือเห็นหมดสันนั่นแม่นี่ยิ้มหมดทันทีหนึ่งมันออกของขึ้นเล่าท่านไปนั่นเดียวไปดูกับกบต้นไม้หมดมันตายออกมาหนังขึ้นมันกระกัดเล่าน่ะตาดูตาโปผมเห็นท่านนี้ดูกับต้นไม้เนาะคนหนุ่มดูตาถูกตาโปเมื่อนั้นเอาสันวิเชียรเป็นตาบอดแล้วก็ต้องเห็นผอมแล้วผมตาอย่างว่าได้เป็นผอมอย่างว่ามีเขาขันเนี่ยเขาก็พูดเป้าออกมาหล่นมาซอยหนูอยู่กุฏิเ

นี่มันละอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดงานวัดก็เรียนกว้างโอ้กูโทยังไม่ถอยเลยไม่ให้มันเผลอนี่ไม่เอาอะไรจริงๆอาตมาพูดโถมันก็แปลกนะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนมาไหนเราบริกรรมพุทโธตลอดนี่ถึงเวลาที่มันพุทโธละเอียดก็จนมาตั้งถึงหาที่จับเอาไม่ได้นะผมยังไม่ลืมนะนี่ที่นี่จะทำไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงนั่นตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏจะทำไงนี่ยืนเดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะต้องกว่าพุทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยเนี่ยไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็สร้างความละเอียดขึ้นเห็นไหมพี่มาพุทโธก็เลยจะว่าไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏมีแต่รู้เฉยเด่นพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงเจ้าของอะไรเราวนเวียนเจ้าของนะยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วที่ทำไงเอามาปรากฏก็มันมีแต่รู้เอารู้ซะก่อนนะรู้ดูแต่รู้เอาดูรู้แทนพุทโธวางกันนะจริงนะเพราะมันเข็ดนี่นะเรื่องที่ว่าไม่ปล่อยพุทโธแต่ในคำว่าพุทโธมันก็ยึดไม่ได้นี่จะทำไงมันละเอียดไปซะหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอารู้นี่เป็นแทนพุทโธนะวะเห็นรู้อย่างนี้ขันนึกหรือไม่นึกมันรู้อย่างนี้วางกันนะมันถึงขนาดนั้นนะมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้ดีสบายเดินยังกลมอยู่นี่พุทโธไม่ปรากฏเลยจะทำไงแต่ทั้งเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อยู่นี่พุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตาแล้วแต่ความรู้เด่นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คือเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเองย้อนไปย้อนมาเรื่องต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่จะพุทโธมีเนี่ยกลัวไอ้จิตมันจะทะเลทรายหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างตะกอนนั่นน่ะที่เรากลัวน่ะกลัวนักกลัวหนาขนาดนั้นน่ะอยู่คนเดียวกับท่านนี่เอออยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านไปเผาศพหลวงปู่เสานี่ท่านยืนยังแล้วไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วเราไปดักท่านที่ท่าพนมวัดอ้อมแก้วไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำก่ำไปพ่อไหนร้อนเสร็จแล้วก็กาแล้วก็จะไปถามใครเลยจะทราบว่าท่านมาถึงแล้วก็เลยไปหาท่านเลยกลับมาก็มาบ้านน้ำมนต์มาจำพรรษาที่น้ำมนต์ทางจะมาฟัดกันตรงนั้นที่บ้านน้ำมนต์แม่มันจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันลืมไม่ได้นี่เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงความเพียงเราถึงขั้นเป็นตายจะทำยังไงทีนี้ผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทราบมันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆนะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จริงๆนะผมเชื่อเจ้าของนะคือว่าถ้าเราจิตเสื่อมกว่านี้เราต้องตายเท่านั้นเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันเอากันตรงนั้นนะแล้วมีก็ว่าคำตายกับจิตเสื่อมนี่เป็นอันเดียวกันเอ้าก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าใดท่านนี้มันสำคัญมันถึงได้เข้มแข็งเอาอย่างมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่มันเข็ดใจถึงไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นทั้งมันแต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมนะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่หน้าที่นอนกลับมาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกระหน่ำตรงช้างมันเข็ดเหมือนมันเจียดมันแข็งเต็มที่ความเพียรมันเป็นเด็ดจริงๆนะในพรรษานั้นผมไม่ได้นอนนะกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนเลยถ้ามันจะง่วงก็ลงไปเดินอยู่ผมเยอะง่วงหาอาบน้ำเสียบางทีมันมีเหมือนกันนะมันง่วงหาอาบน้ำเสียบ้างกลางวันก็อาบมันจะง่วงนะ

0: ไม่ยอมไปนั่งภาวนามันง่วงมันหลับลึกนั่งภาวนาไม่เอาตั้งใจฐานไม่นอนกลางวันไม่คิดความเป็นนักบวชของเราเขามีพรรษานั่นเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหมแต่ความเพียรเองทุ่มลงทุ่มลงทุ่มหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากทั้งพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นเมื่อนั่งเย็นสบายมาตายมันเชื่อมันไม่ออกไปไหนจนกระทั่งถึงถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่แล้วตีออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นกองจักรกันเลยครับนี่นะทีนี้เป็นทุกข์ระบาดโอ้ทุกข์แท้ถึงขั้นมันออกพอมันได้รู้เรื่องรู้ราวทางได้เห็นได้ผลทางปัญญาแล้วมันไม่ถอยไม่ได้ทีนี้มันเลยเป็นภาวนามยปัญญานะเราถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาเป็นยังไงน่ะภาวนามยปัญญานี่เองเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสน่ะที่ตามมยปัญญาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคือจะรวมปัญหาตรงนั้นยินตามมยปัญญาคิดอ่านแต่ตรองก็เป็นปัญญาประเภทนึงแต่ยังไม่จัดว่าเด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนามยปัญญาพอมันก็กล้าก็ถึงภาวนามยปัญญามันเป็นเองทีนี้เป็นปัญญาอยู่ตลอดจริงแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงจริงจริงนี่เมื่อไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดไปยังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงมันรู้เจ้าของผู้รู้ทั้งนั้นทำไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมื่อแล้วเป็นเมื่อใครก็พูดได้ถ้ามันไม่เป็นนั่นมันเป็นเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นในระดับผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ7 ขวบท่านก็พูดได้มันสำเร็จแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นทั้งจากธรรมเนนก็ประเด็นตบาทกับอาจารย์ประเด็นของดับลูกศรเอามาพิจารณาก็ดับลูกศรก็ดับให้กลมแนวดับลูกศรสำหรับยิงนี่เกิดมาดับตัวของนั้นกลมแนวท่านเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปปิตันอยู่อุปติกันอยู่โอ้ที่จะรู้รวดเร็วอย่างนั้นนะสังจากสามเณรอะไรนะก็สามเณรหลายสามเณรนะที่เด็ดบรรลุผมจำได้มีอยู่ในหลักหนังสือแปลประโยคนะมีหลายเณรสามเณรที่สำเร็จอรหันต์ตั้งอายุ7 ขวบนะมีหลายเณรเณรหนึ่งตอนเณรไหนบ้างเณรหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเณรไปวันเณรหนึ่งบางเณรนะพอปลงผมหนึ่งมาแล้วนะผมตกมาที่นาที่เขาเหลืออาหารในขณะที่ปลงผมนั่นมีหลายองค์ที่เรียนสำเร็จตั้งแต่เด็กปวดมันพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้เลยฉะนั้นไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะเอาอะไรมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทำเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายของกิเลสมันปิดหมดทำหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทำแสดงลวดลายนี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบิ้งว่างเหมือนไม่มีอะไรมาขีดมากั้นมาขวางแล้วก่อนนี้แต่อันเดียวเนี่ยมันกีดมันขวางบีบบี้สีไฟอยู่แล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียงกิเลสออกเสียช่องไหนมีกีดทวารมันก็ออกหมดตามันก็ออกไปก่อนเสียงหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงนั่นมีทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นธรรมทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาละที่นี้ทั้งระหว่างนี้จะทำออกนี่กิเลสออกไม่ได้
1: ข้าวข้าวแหลกๆทางตาก็ทำออกเสียหูจมูกลิ้นกายทำออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ทำออกนี่แต่ทำเล่นลวดลายอย่างนั้นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตมาถึงข่าวถึงวาระของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถชั้นใดนะเมื่อทำด้วยมีอำนาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั้นในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันทำเหล่านี้ก็รู้ตัวเองจะฆ่าอะไรเนี่ยฟังสิหมุนเป็นธรรมจักรมันก็หยุดมันไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรสันติโกบอกชัดเจนนั่นตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาเลยไปฆ่ากับอะไรถึงเวลาที่จะใช้เดือดบททำบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์ก็มันก็ไปตามความสัมผัสสัมพันธ์พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยเสียเงียบไปเสียมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้เหรอทำไมเอาให้มันตายซะแล้วมันจะฟัดเราหลังเพราะมันถึงได้เครียดได้แค้นกันถึงขนาดนั้นได้เหรอเอามันเป็นนี่ใครหมู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเต็มหัวใจเราก็ดีสงสารอย่างนี้แล้วเจ็บหลังเราเจ็บมันจะตายเราคิดเห็นหัวใจแต่ละดวงนี่มุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นแหละที่ทำให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทำไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้เราก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอย่างนี้เพราะเอาใจของเจ้าของออกกลางใจใครๆก็เหมือนกันมายืมแล้วยิ่งถามว่าแม่โหชันไหมจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นแต่ชื่ออยู่ทางที่จะเดินเพื่อมาผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนว่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดอย่างนั้นกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนาอย่างนั้นแล้วค่อยทำประจำท่านแล้วก็ค่อยรู้เนี่ยรู้ทางไปเด็กจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเอาที่นี่เอาละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาปัญญาแล้วอยู่ใครไม่ได้ลงภาวนาวิญญาปัญญาได้เกิดแล้วได้ทำงานด้วยภาวนาวิญญาปัญญาแล้วอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะนั่นก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบางเงินกรรมการจะไปยุ่งได้ไงมันกำลังตลบเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนะหนึ่งมันจะถูกหมัดหลงนี่ก็เหมือนกันกำลังตลุมบอลภาวนาวิญญาปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าที่จะมองเห็นเจ้าของรูปเป็นไงมาอย่างไรบ้างนะก็พูดได้ที่หาอยู่ที่ป่าลุกมินทบาทก็ยังอัตภาพเป็นไปประมาณพอแล้วอย่างนั้นติ้วเดินอยู่คงก่อนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจเวลาไม่นานเขารู้ว่ามันเมื่อยมันเพียนะคือมันเพลินอยู่ที่ไหนหมุนติ้วไม่ออกไปไหนเลยคำว่ามืดตัวนี้มันไม่ปล่อยมันตะลุมบอลกันบางทีก็แหมเมื่อไหร่นี่มันจะได้ปล่อยได้วางดูทีมันทำไมถึงนักหนาถึงหนาผิดคาดที่มานักหนาว่าจะคล้องแล้วพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกอย่างนั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิ้มตะลุมบอลบินถวายมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับฟัดกับมีในนี่มันขนาดนั้นนะฉันอาหารนี่มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรึมวางอยู่ตลอดนั่นแหละถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาเป็นของมันอย่างนั้นยังเพลินนะของอาหารโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละ ไม่ได้เพ้อแล้วอยู่นี่จับอะไรจับอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติมันไม่ได้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนเกี่ยวๆแล้วงานอะไรที่ยังไม่เสร็จมันจะปรับตั๊บเลยเข้าของนั่นเลยจนกระทั่งมันเสร็จอันนี้มันต่อยนี้แล้วมันก็คุ้ยเขี่ยคุ้ยเขี่ยก็เป็นงานหนึ่งคุ้ยเขี่ยหานิเรศนั่นแหละคุ้ยเขี่ยหานิเรศในใจมันก็เป็นงานหนึ่งพอเจอกันภาพก็ได้งานหนึ่งแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่พระโสณะท่านเดินในกรมฝ่าเท้าแต่งจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทำไมต้องเดินจงกรมถึงฝ่าเท้าแตกก็เพราะเหตุนี้เองผมว่างั้นนะเพียงลำพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จะบังคับความเพียรทั้งสองให้จนฝ่าเท้าแตกนี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของอันนี้แล้วเป็นไปได้ 100% ว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเถอะบ้าที่เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันมีเวลาที่ไหนมันหมุนกันอย่างนี้มันไม่ได้กำหนดเวลาอะไรเลยนี่นี่เดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามันมันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นแหละมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวางมันไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเราเนี่ยตามความรู้สึกของเราเราจะว่าเรามากก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเธอในความเพียรเจ้าของไม่มีล่ำเวลาเลยไม่รู้คำว่าหนาวว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับอะไรกลางวันแสกเหงื่อแตกหมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่สนใจหมุนกี่นั่นฝ่าเท้าแตกได้เรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยธรรมาภาวนาพมยปัญญาแต่ว่านั้นนะกับพระโสณะนัตนาความเพียรแรงกล้าแล้วมันมีข้อยืนยันกันเลยมันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้ามันมีข้อยืนยันภายในตัวเราจะเอาอะไรมายอมรับกันนี่อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านยอมรับกันด้วยสัจธรรมคือความจริงได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนคือโดยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนท่านที่เรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้การปฏิพันธ์นั้นแตกต่างกันความปรินิพพานเป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายตามอัตยาศัยของท่านบางองค์ท่านนิพพานแบบนั้นตามแต่อัตยาศัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะจิตธรรมชาติจิตอรหัตจิตนี้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ำเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนั้นได้หรือวิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความมืดสูงท่านได้ยังไงความรู้สึกเป็นความรู้สึกแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติมันก็เท่านั้นเองทางพุทธเจ้าท่านแสดงถ้าพูดทางภาษานั่นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายแห่งความเป็นศาสดาไว้ให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาสดาว่างั้นท่านจึงได้เข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานเนี่ยถึงสัญญาเวทัยไตรโยนแล้วถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยก้าวเข้าข้างที่สองนี่ก็ผ่านจตุรฌานแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่างกลางเลยนั่นทำกลางนางรังทั้งคู่เป็นทำไมฐานก็นี่แหละรูปฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งคู่นั่นก็อันนั่นก็ใช่ไงอยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกว่าไงขอให้มันใจของเราไม่ได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าภาษาว่ามากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยแต่เจ้าของไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั้นดิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจมัน นี่เลยมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มตุ๋นเราจนถลอกปอกเปลือกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นมีวางก็มีอย่างอื่นแต่มีทำแล้วก็ยอมทำนะตั้งอาศัยเทพที่เทพแล้วเนี่ยหมู่เพื่อนฟังนั้นผมไม่มีกำลังเหนื่อยหรอกเจ็บแล้วอ่านแล้วเนาะ

ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์จึงมีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติเรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหากไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายชิบหายป่นปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะอีกเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศชิบหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกว่านี้โลกจึงพอได้ยึดเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสับปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งยึดเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการนั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกในห่างเหินจากศีลธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนไหนไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุนทรกัปหรือพุทธันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมรรคเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองสมัยระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันตสัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบที่ผายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยั้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือล้างจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมากับโลกก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวรั้งกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับ
โรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอกำกับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกกิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏจะติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละข้าศึกคือสิ่งโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้มีเป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสั่งสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมและทำความเดือดร้อนเสียหายแก่เราแต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทำลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนำเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศึกต่อเราอีกถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติทั้งที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทำงานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกำลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ำเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งที่รู้ตัวเพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาห์พยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยด้วยความภาคเพียรพยายามของเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคราวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหาญชันชัยออกมาสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปีตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัตประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่กับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพังทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นที่นี้ขอให้ทุกท่าน
อย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าเข็ดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นข้าศึกเสียอีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาหมายว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความคินต่อผู้ใดและใครจะคินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดผึงด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคะตัณหาที่มันขี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นคนมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี่เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัยจึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองก้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฟ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากากความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมความแผดเผาความทุกข์ทำจัดให้ทุกข์ทรมานของมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมสัตว์โลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้ติดจมอยู่นี้เป็นไหนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกปรกโสมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทำพิษร้ายแก่ผู้ใดเอาไปทำปุ๋ยก็ยังได้แต่นี่มันเลยนั้นลงไปอีกจนถึงขยาดข้างครามกลัวสุดจิตสุดใจกลัวอย่างถึงใจเห็นโทษของมันอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงธรรมนี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผิดขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เสร็จหลังเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เข็ดหลาบเราจึงไม่เข็ดหลาบจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จะแหวกว่ายตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่ากลมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไร
จึงได้สนิทติดจมกับมันอยู่ทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี้แหละนักภาวนาอยู่นี่แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปที่นี่พิจารณาขนาดนั้นเพียงแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเปิดให้ดูหน้ากากของมันก็มีถ้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิริยะธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มีขันติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารพิจารณาใคร่ควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มีแต่มันไม่มีในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ลับของฝ่ายต่ำทั้งหลายฝ่ายต่ำนั้นจึงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถแงนหน้าดูมันได้เลย พระท่านจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนไหนให้แสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลำดับลำดาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเกลี้ยกล่อมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมทำลายสังหารเกลี้ยงแล้วธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจกลายมาจากความพุ่งสร้างนำขานโยกโยกคลอนคลอนประหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิเลสแตะเตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยั้งชั่งตัวได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำระได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเถอะลงปัญญาทำได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทังลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็เกิดอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏกะจิตสันทิทุติกะธรรมภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตามจะไม่มีเรื่องสงสัยแม้นิดหนึ่งปรากฏอยู่ภายในนั่นเลยจะมีแต่สันติโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลาย
กระจัดกับใจของเราจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล้องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมโมปฏิโปสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในวิสัยของกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในวิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันจึงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิดวิสัยของกิเลสออกไปอำนาจของกิเลสออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ธรรมควรจะรู้ธรรมต้องรู้ต้องเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหันต์อรหันต์กี่หมื่นกี่ล้านองค์นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่ตัดสินอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตะโบวิยุนคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศธรรมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอาขาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันทิฏฐิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบไปโดยลำดับลำดาและคำว่าสันทิฏฐิโกก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกในวาระสุดท้ายสังหารกิเลสให้จิตหายไปปวงไปหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแหละเป็นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์นี่ธรรมอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงธรรมอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม ตลอดถึงผลคือธรรมเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็นเราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้เท่านั้น เราจงมั่นใจในศาสนธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ถึงใจนำไปพึ่งปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างแห่งนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัว วันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็สึกหล่อเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกทีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าไปตามวันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปก็หาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองให้สมหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองซึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นและมุ่งหมายที่มาประพฤติปฏิบัติ เราอย่ามองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังซึ่งสนังคัจฉามิที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อพ
รัตนะทั้งสามนี้เอาอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นมหันตโทษมหันตทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการมีสถานที่มันคือกิเลสมาแต่กับไหนกันในทั้งโคตรทั้งแสบลูกเต่าหลานเหลนของมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยกำหนดหนอวันนั้นจะครบเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกนี้ไม่เคยมีเป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันถ้าแก้ข้าถอดถอนมันไม่ได้มันเป็นอากาลิโกธรรมก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันนี่หลักสำคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อากาลิกจิตอากาลิกธรรมอากาลิโกอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาทำสถิตได้ทุกเวลาทำแก้กิเลสได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถของผู้นำไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอให้นักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียรไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้คร้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลำบากก็หาเรื่องใส่อาจจะทำไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ทำไม่ใช่ทำหาเรื่องใส่ทำเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบผลอุบายหรือมายาของมันทำความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากซึ่งเกิดจากการหยิดขวางของกิเลสเราก็ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี่พาให้ลำบากกิเลสนี่พาสร้างขวากสร้างน้ำกิเลสนี่เป็นตัวภัยต่อการดำเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเพียรที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียวอันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกั้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูที่มองไปตามที่เดียดสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตากิเลสพาให้มองหูก็เหมือนกันจมูกกลิ้นกายแต่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วคล่องตัวส่วนจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันทุบมันไปนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนี้เวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดท่านกำแพงเจ็ดชั้นสู้ไม่ได้นั้นจะจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโลเครทไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีแต่เพราะอำนาจของธรรมเหนือกว่ามีกำลังมากกว่าที่นี่เป็นกำลังของธรรมทั้งนั้นแต่ก่อนเป็นกำลังของกิเลสคัดค้านต้านทานกีดขวางเอาไว้ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียรไม่ได้พอนี้จางไปเรื่องเพราะอำนาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายไปพังลงไปที่มีความที่เกียจที่ค้านความท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องทำแน่นิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกียจค้านเป็นต้นไม่มีเหลือ
เราจึงต้องเห็นได้ชัดนะสิก็มันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพังทลายไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทอดแท้เลื่อยไหลคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่เหม็ดไปไม่ได้ไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจักษ์ตายนี่ไม่รู้ได้ไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่น่ะนี่แหละระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอธรรมที่เป็นข้าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจเราดวงนี้อยู่บนเวทีนี้เวทีของกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะรบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียรอย่ากินชาต่ออายุพรรษาอย่ากินชาต่อสถานที่ต่อครูต่ออาจารย์อย่ากินชาต่อธรรมแล้วเยิ้มรับกิเลสไม่เห็นมีความกินชาหน้าด้านกับมันมากลายมาเป็นหน้าด้านต่อธรรมไปเสียก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใยมากเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูก็ทิ่มเข้ามาก็สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิ่มเข้ามาทิ่มเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอนให้ราบตื้นภายในตาในหูอันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีและยิ่งมาหลั่งไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งละปนคนกันไปหมดไม่ทราบองค์ไหนเป็นยังไงองค์ไหนเป็นยังไงแล้วจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสทับที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูเป็นต้นดังนั้นเพื่อนควรจะทำความระมัดระวังซึ่งก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยาบมาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอึกทึกโคมกิริยามารยาทเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอาสวะไม่เห็นภัยต่อข้าศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่มันกลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเสียกิริยาอาการต่างๆเป็นเรื่องคึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของกิเลสดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเนี่ยพอได้โอกาสเมื่อไรเป็นผึ่งออกมาทันทีผึ่งออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตามันก็สลดสังเวชอดไม่ได้นะผู้ให้อุวาทแนะนำสั่งสอนด้วยเจตนาที่หวังต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพียงได้พูดให้ฟังเสมอแล้วครูบาอาจารย์ปรีเราก็ดีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพักผ้าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลามาศึกษาอบรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจับขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรมเราบังคับกิเลสไม่ได้เราจะเห็นเอาธรรมมาจากที่ไหนกิริยาการเหล่านี้มันออกมาจากความผลักดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานำกิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยามายาของมันอย่างราบรื่นไปเลยทีเดียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันนี่ที่ทำให้หนักอกหนักใจ
เราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมล้วนๆพระก็ไม่มากองค์มีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายเวลาเท่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้างดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพึ่งปฏิบัติการขบการฉายการขบการฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่มเฟ้อพูดให้มันเต็มปากก็คือเนจะขาดขาดเขินเขินเข้มเขียมทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะเองตรงเวลาเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันเพราะฉันแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดทุกๆคิดเล็กๆน้อยๆพูดกับพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำแล้วกิเลสจะเข้าไปทำลายได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดับพวกเราเนี่ยมันโกงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเลอะเทอะอกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็เลอะเทอะไปหมดเอามาผลนิพพานจากความเลอะเทอะได้ที่ไหนน่าคิดไหมพิจารณาดิบางทีอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่เต็มกติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบพิมพ์หยาบหยาบพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนำไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนด้วยเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาไก่กองแล้วค่อยแสดงออกมาแต่หยาบหยาบแท้ๆทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้ถ้าเอาปฏิบัติตามอันหยาบๆนี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งคนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอำนาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนว่าเสื้อขาดอยู่บนอากาศมีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของเพื่อนฝูงตลอดครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าเป็นที่งามตางามใจการสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความโอ้อะโอ้อวดโพนธนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่เพื่อนเครื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนฝูงได้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไงธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้า

ชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลางวันอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอาการลิโกอาการลิกจิตอาการลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องกิเลสมันเป็นความลามกจกเปรตขนาดไหนขนาดไหนมันจะรู้กันมาโดยลำดับลำดาเมื่อมีธรรมเครื่องส่องเมื่อมีธรรมเครื่องรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับกิเลสนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอาการลิโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงน้ำร้อนนรกอเวจีขนาดไหนมากี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ตู้ดวงจิตดวงนี้เป็นนักที่สุดด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินทร์ทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี่ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดวงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากกิเลสมาสังหารไปให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชื้ออวิชชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากกลับไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆต่ำๆนุ่มๆนอนๆนั้นได้จะวิบากกรรมดีชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกว่าเราไม่เคยเกิดเคยตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลและตลอดถึงตกนรกอะไรกี่เราสงสัยที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคำว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลอุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากฟังได้ว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราเองหลอกสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดาจนกว่าจะมีธรรมเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความนอนสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ส่องเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับได้เมื่อไหร่จิตแต่ละดวงละดวงนี้นับไม่ได้นะกี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทำนองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ขอทำเนาจมจากมนุษย์นี่ลงไปนั่นสิเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนให้พ้นทุกข์เมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือมันควรจะพิจารณาให้มากเฉพาะนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษของกิเลสมีเต็มหัวใจทำไมทำก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างและโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปติดตำราตำรานับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าเราไม่สนใจแก้กิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนเรียนตำรับตำรามามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านที่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายกิเลสก็คือผู้ปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่กิเลสกลัวตรงนี้กิเลสไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยโยกคอนคอนโอกจะแตกแล้วนะผมผู้จะพาอยู่พาไปพามาเราพึ่งปฏิบัติรู้สึกเหนื่อยแล้ว

นอนเราพูดกลงๆนอนเราเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนมามากต่อมากไหมอย่าลากเราไปลงนรกอย่างนั้นมากกว่าเมื่อเราเชื่อตัวเองมาได้อย่าลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นะเพียงขันอันนั้นอะไรกับมันดินน้ำลมไฟนั่นอะไรกับมันวิเศษวิโสอะไรถ้ากันใช้มันมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเมื่อมันหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันไปเลยทรมานไม่ได้ถึงเวลาของเราที่จะทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปนู่นถามนี้ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นนะยาเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาดเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปไม่ได้ตรงไหนตายตรงนั้นล่ะยาเอาหนีโยมยากไปไหนหัดมากทีเดียวเราพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเต็มหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกข์ทรมานกับเรื่องความเป็นความตายพื้นน้ำหนักเท่ากันในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมันแต่ไม่ได้หรือไม่ได้ก็อ้าวที่อยู่ที่เนี่ยถึงจะตายเลยก็อ้าวตายที่เนี่ยเท่านั้นเองเรื่องธาตุขันธ์สลายเท่านั้นไม่มีอะไรตายเป็นใจธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดชัดเว้นเป็นทำไมเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆวัตถุอันนี้ก็ดีพิษอะไรของมีแต่ความรู้มันสร้างไปตามประสาทส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี้ใช้ไปหมดทางตาเห็นรูปนี้นั่นนี่ประสาทสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นนี่รู้นั่นอันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นหลักใหญ่นำเครื่องมือไปใช้นี่โดยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นตัวการอันใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดสมรรถภาพแล้วถอนอันนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชิบหายไปไหนนี่นะมันถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมเลยแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนะพูดตรงๆนะผมพูดอย่างนี้ข้าจะว่าอาถรรพ์หรืออาหารข้าจะว่าบ้าก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเต็มหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราอย่างเต็มที่เลยเราไม่เคยทุกข์ทรมานเราพูดตรงๆไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นคือมาทั้งเวลาสุดท้ายปล่อยความรับผิดชอบอยู่ยาวผึ่งเลยเวลาจะควรกินควรกบควรฉันควรขีดควรอะไรในเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองเรียกว่าฝืนไปแล้วกันธาตุขันธ์ตายอย่างสบายยังบอกว่าโรคโศกเศร้าน้องหน่อยเวลาจะตายนี่ไม่โศกว่างั้นเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รุ่นลงจะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงเท่านั้นไปตามความจริงมันเป็นมายังไงไงลุ่มๆดอนๆลุ่มๆต่ำๆลุ่มๆคุกคานออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี่จะว่าไงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วก็อดีตด้วยนะว่าใจลงนี้มาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิปักษ์ปต่อการเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันถึงกระโหลกสังเวชนะสิ่งที่มุ่งที่หวังมันไม่ปรากฏสิ่งไม่พึงปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเวรนอนใครได้ความพิเศษพิโสเพราะความขี้เกียจอ่อนแอก็แท้เรื่อยไหลมีไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าในนี่คือตลาดของกิเลสทำงานเนี่ยบอกดูแล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างไม่ได้เลยความกล้าความเพียรกลัวจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้วนๆตัวตลาดขายสัตว์นั่นแหละต้องพิจารณามันถึงความจริงนะมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเวลากลัวตายกับ

จะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองท่านกล่าวว่าเรื่องของทุกข์ท่านเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้พิจารณาทุกข์ทุกข์เป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนให้ได้หาหลักยึดเหมือนอย่างเราเข้าป่าเข้ารกที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปพร้อมเพื่อป้องกันตัวเครื่องปืนของแม่มือเขาเข้าป่าเข้ามาปัจจานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกข์นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความสุขใจไม่กังวลวุ่นวายกับทุกข์ไม่กลัวทุกข์เพราะเห็นทุกข์เป็นของจริงเพราะเราเป็นคนจริงขึ้นจากการพิจารณาทุกข์โดยรอบคอบแล้วไม่ใช่เอาทุกข์นะที่จะทุกข์เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวที่ไปเกี่ยวข้องหรือหลงทุกข์กลัวทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทุกข์ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนทุกข์ก็เป็นความจริงของทุกข์แล้วก็สบายแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์นี่ถึงขีดถึงแดนเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกข์นั่นเองเพราะขณะจะตายมันไม่ใช่เล่นๆขณะถึงตายได้พออดพอทนอยู่ใครจะไปตายทุกขณะนี้ถ้าไม่อบรมจิตใจได้แล้วสติสตังไม่มีเผลอไปหมดยืนเมื่อยืนตัวแล้วเมื่อเพ้อฝันขณะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมันเลยจิตไปแล้วการปฏิบัติจิตใจนี้เรื่องของทุกข์ได้ดีอาถรรพ์ด้วยนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนานานๆทุกขเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองเดียวกายของเราเป็นทุกข์ทั้งหมดปัญญาหมุนติ๋วนั่นไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรถามถึงอวัยวะส่วนต่างๆอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอเป็นหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อหรือเป็นทุกข์เส้นหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์หรืออวัยวะส่วนใดเป็นทุกข์ภายในภายนอกค้นหาตัวทุกข์จริงๆมันไม่เจอไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรว่าทุกข์เกิดตามเป็นความมีตามสภาพของคนมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆทุกข์เกิดขึ้นสิ่งนี้ถึงจะปรากฏทุกข์ดับไปส่วนนี้ก็ต้องดับไปตามแต่นี้ไม่ดับไปเวลาเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์ใหม่ๆอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งนี่ตั้งแต่วันเกิดทุกข์ประเภทนี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์จริงทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยหรอมันก็ได้ความจริงขึ้นมาจากการค้นทุกข์อย่างนี้การพิจารณานี้มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากเป็นกับตาก็หมุนอยู่ดังนี้เลยพิจารณาเข้าไปจนถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปจิตมันก็มีอยู่มันไม่ได้เกิดไม่ดับไปด้วยปัญญาสติมันต้องจ่อหนึบย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาไปพิจารณามาไม่รู้เห็นเป็นความจริงสัจจวาการไม่ใช่ทุกข์ไอ้ตัวทุกข์นั้นก็ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นทางไม่ใช่อันเดียวกัน

0: พอรู้ชัดแล้วทุกข์มันก็หนักดับเป็นในขณะนั้นจิตมันก็ลงอย่างเต็มที่เกิดความอาฆาตเมื่อทุกข์ไม่ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่คล้ายกันต่างอันต่างอินที่เกิดขึ้นที่ตรงไหนก็เห็นมันเป็นความจริงมันใจที่รู้ก็รู้อยู่มันหนึ่งมันไม่ไปคล้ายกันใจก็เลยไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดที่ว่าเป็นตัวสั่งใจมันก็ดีๆมันแยกกันออกได้นี่ก็เกิดความอาถรรพ์ไปถึงวาระสุดท้ายคือขณะจะตายทุกเรานี่เวลาที่จะโหมตัวเข้ามาดูบังคับธาตุขันจนถึงกับต้องสลายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายจะไม่ได้ผลในสัตว์แล้วสติปัญญาเราเป็นยังไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญานี่สามารถแยกระหว่างทุกข์กับจิตออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันไม่อย่างประจักษ์ใจความกลัวตายก็เลยไม่มีกลัวทุกข์ก็เลยไม่มีด้วยความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายของเขาจะเอาทุกข์อันนี้แหละมาแสดงมันจะเอาจากทุกข์แปลกหน้าแปลกตามาฝั่งไหนต้องทุกข์ที่เคยแสดงนี่แหละแบบนี้เราได้รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจเราให้หวั่นไหวไปได้มันแน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมาด้วยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้นยิ่งเดียวเห็นของจริงต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเขียนแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงรู้ถึงใจจริงๆแล้วถ้าลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นท่านเรียกว่าของจริงเห็นให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ให้ถึงของจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเต้นจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเมื่อเห็นความจริงทุกอย่างไม่ทราบจะหวั่นไหวก็อะไรการมันไหลอยู่แต่แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมะโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆว่ารับรองตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ถ้าปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รับรองตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นปฏิกิริยารู้อยู่กันครับสมบัติอันนี้ไม่ใช่สมบัติประกาศโฆษณาขายเหมือนสินค้าเพราะไม่ใช่สินค้าเขาดูของใครเขากินของใครทำไมบางทีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนาลึกซึ้งอย่างละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังเท่าที่นั้นจะสามารถรับออกมาได้ไหนที่ไม่สามารถก็ต้องเก็บเอาไว้จะอธิบายข้ามไปหมดก็ไม่ได้ถึงผู้ถามถึงจิตถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจิตถึงแดนไม่มีคนสั่งยากนั่นแหละการปฏิบัติแต่เราอย่าถือคำว่ายากนี้มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินของเราพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระองค์แรกนะที่ยากกว่าใครทั้งหมดเราเคยเห็นไม่ใช่เหลือในตลับตำนานใครบ้างบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานถึงต้องสลบสลายไปถึง3ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะไปเสียได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลบไปเสียในพระประวัติก็ต้องสลบไปถึง3ครั้งไม่ทุกข์จะสลบได้ขนาดที่ควรสลบเลยนั่นก็ตามยากหรือไม่ยากเราต้องนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราสมกับว่าพุทธังสรังคฉันท์มาถือพระพุทธเจ้าเป็นสอนเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติจากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินทั้งตนนี่คือว่าพุทธังสรังคฉันท์ เราไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างพระพุทธเจ้าเป็นถึงกษัตริย์มีความสมบูรณ์เพียงสุดทุกอย่างแสดงว่าเราเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพียงใดไม่มีใครตามส่งตามเสียเราอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่าผลของทานเป็นไงศีลเป็นไงภาวนาเป็นไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ทรงเสวยของดีของดีที่พักที่อยู่อาศัยเสด็จเข้ามาก็อยู่ตามประเภทคนอนาถาอย่างดีๆนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเล่าขนาดสัตว์เคยกับไปเป็นอย่างนั้นต้องทุกข์เยอะประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากทรมานทรมานไม่ใช่แต่พวกเราเราต้องถือคติถือว่าพระเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเรื่องสอนใจให้มีความอาจหาญหน้าเรื่องเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีเพื่อเป็นหลักใจของตนเองธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมว่าตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาธรรมก็เกิดเนี่ยธรรมว่าตายพระสาวกที่เป็นกษัตริย์ตรงนี้เลยก็บวชเศรษฐีสุรินทร์ทีพระพระบดีมีจำนวนมากคนนั่งมีทั้งคนเป็นทั้งคนทั้งสูงทั้งต่ำออกมาเป็นสักยบุตรแล้วมีความลำบากลำบนเหมือนกันหมดเพราะมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพลใจไม่ได้จะอยู่จะไปจะขบจะขันถ้าสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ทุกข์อย่างเดียวมีรู้ว่ากันอยู่เสมอไม่เป็นประจำใจชอบเหนือสาระของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้รับความลำบากมาแสนสาหัสเหมือนกันเลยผู้เราดำเนินก็ดำเนินไปทางสายเดียวกันนี้จะไปคว้าเอาความสะดวกสบายนอนอยู่ก็ได้นอกพ้นนิพพานมาได้ไงนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่ต้องทำความเพียรก็ได้นึกอะไรก็ได้นี่มันจะไปยากอะไรนึกเอานึกเอาให้ได้มรรคผลนิพพานทั้งโลกยกกันไปหมดทั้งโลกยังมีใครอยู่ในโลกนี้ฮะว่าคว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาเหมือนเก็บท็อปแกงโมอยู่ในตลาดถึงอย่างนั้นเราจึงต้องเอาเงินให้เขาคว้าเอาคว้าเอาไม่ถึงไม่ได้นี่ว่าเขาต้องคิดหาเหตุหาผลเพื่อการดำเนินของเราโดยความสะดวกอย่าได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นแหละความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องกีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดำเนินไปสะดวกความคิดขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ต่อมาพอจะนั่งภาวนาลำบากข้างบนนั่นเป็นความคิดที่ผิดขวางแล้วก็ต้องถามไปอีกเป็นปัญหาหนึ่งทำไมถึงไม่ลำบากนอนให้สบายหรือไม่ต้องถามถามตัวเราเนี่ยนอนให้สบายนอนสบายได้ไหมมาผลนิพพานได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่แล้วเราเคยนอนมาแล้วใช่หรือถ้าได้อะไรบ้างมีพอจะมาทำเป็นกลมหยอกๆสองสามก้าวแล้วเหนื่อยนั่งภาวนา5นาที10นาทีก็เพลียไม่ไหวเจ็บนู่นปวดนี่แล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวต่อความทุกข์ขนาดนี้เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานจากอะไรที่ไหนนั่นอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีทั้งขานั่นเป็นได้ทั้งฝ่ายมรรคเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทัยคือเป็นได้บ้าได้ทั้งฝ่ายจิตทำการจิตฝังตัวเองเป็นได้ทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปได้ตามตัวเองคำว่าสมุทัยก็คือทั้งขานฝ่ายผูกมัดจิตฝังตัวเองทำมามากก็คือสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่องเป็นให้เป็นทางดำเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากสังขารเดียวกันสังขารฝ่ายต่ำก็เรียกสมุทัยสังขารฝ่ายสูงเครื่องแก้ตนเองท่านก็เรียกว่ามรรค มรรคปฏิปทาที่เราสอนว่ามรรคโคมรรคโคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาจนกระทั่งที่สัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคโคแปลว่าทางดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเกษมสมบูรณ์ถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่ามรรคมรรคนี่แล้วต้องพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี้ประมาณนี่คือการดำเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทำงานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือก็ทุกข์ปฏิบัติงานก็ทุกข์ระหว่างงานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั้นด้วยเพราะการคำว่าทำงานนั้นต้องมีทุกข์ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมมีทุกข์เหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรับตัวเขารับเขารักเขาไปไม่ได้นั่งเฝ้าทุกข์นอนเฝ้าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้และไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้เสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรจากการบ่นไม่ทำบ่นแล้วต้องทำต้องแก้มันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองในรับความทุกข์ความทรมานความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกข์เพื่อจะแก้จะถอดจะถอนเลื่อนน้ำออกจากจิตใจมันยังน้ำย่อเข้าที่เท้าถ้าถอดน้ำออกถอนน้ำออกก็เจ็บตัวเจ็บแล้วปล่อยให้มันจมกันอยู่นั่นจะเป็นไงมันก็เลอะไปหมดเน่าไปหมดเท้าแล้วยังทำให้อะไรว่าส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนหนามออกนั้นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอนเราจะปล่อยให้มันจมอยู่นั่นจะเป็นยังไงเราต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จำต้องถอนต้องถอดไม่ถอดไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปถอนเจ็บก็ถอนทุกข์ก็ถอนแล้วใส่ยามันก็หายชั่วขณะที่ถอนตอนนั้นถ้าเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมนั่นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่เรื่องที่เรียกซึ่งเกี่ยวเหมือนกับหนามยอกหัวใจเราก็เหมือนกันอย่างนี้การเพียรพยายามนี่มันก็จะถอดถอนหัวหนามออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างเราเป็นศิษย์ที่มีครูเราก็ต้องทำแบบครูเราอย่าทำแบบเราแบบเรามีกิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์สอนให้คนที่ขี้เกียจขี้คร้านมากหน้าอ่อนแอไม่กินไม่จังทำอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีอาจารย์นี่มากๆแล้วไปที่ไหนโอ้โหแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าตัวแมลงวันนะปฏิบัติตัวให้หอมหวนเป็นที่เชื่อชมของคนอื่นตัวเองก็ขึ้นใจศาสนาจึงของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาจาหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาแล้วและคำว่าศาสนาเป็นของกลางด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไปปฏิบัติสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของคุณนั่นโดยเฉพาะที่นี่ใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาเป็นของกลางเราเป็นผู้หวังความสุขความเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตานิยตนุนาโถตนเป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติเองเราพึ่งผู้อื่นก็พึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆทิ้งวาระสุดท้ายแล้วเราจะคว้าอะไรทันคนเราเวลาจำเป็นจนกรอบจนมุมมาแล้วคว้าโน้นคว้านี่นะเราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้ำก็พอทราบนะเป็นเครื่องเทียบเทียงกับคนจวนตัวเวลาติดวาระสุดท้ายหรือเฉยไม่คว้าโน้นคว้านี่พอตกน้ำปั๊บไม่คว้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนไม่คว้าคว้าจนไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไปพอคาดปุ๊บมือต้องคว้าทันทีแล้วรื่นจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ว่ามีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีถ้ามีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้าจนได้นะหรือเฉยไม่คว้านะเวลาจำเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าซะก่อน ถ้าพอเกาะติดอะไรก็ต้องติดอยู่นั่นถ้ามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไปจิตใจเวลาจำเป็นต้องหาที่เกาะนะมันเป็นจริงๆเวลาสุดท้ายคือกายจะแตกเป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่างทางซ้ายทางขวาทางทุกๆด้านทุกทิศทุกทางเนี่ยมัดเข้าไปหาจิตใจหมดอะไรวะส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกองมีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้สร้างว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะคว้ากันเกิดน้ำเหลวน้ำเหลวไฟก็เหลวนี่แหละศาสนาสร้างสอนให้คนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตที่เกาะให้เป็นที่มั่นคงไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูคนตกน้ำก็เหมือนตกน้ำกว้างแม้ที่จิตซากผีไหลมาลอยมาทั้งที่เป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความกลัวผีต้องคว้าไปเกาะปั๊บซะก่อนพอประทังชีวิตไปสักครู่นึงก็ยังดีนั่นหาที่ยึดที่อาศัยที่รับรองชีวิตที่จะกำชีวิตนะในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วจนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่คว้าสม่ำเสมอรู้ตามหลักความจริงธาตุอันส่วนไหนหนักประจำทุกมากน้อยเพียงไรรู้ตามความจริงถึงวาระจะแตกก็ปล่อยให้แตกไปตามความจริงของมันไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทำตามจีบขวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวั่นล้อมไม่หมดแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความสลายหรือความแปรสภาพจนถึงกับสลายตัวออกจากสิ่งและส่วนผสมของธาตุปัญญาหวั่นล้อมไม่หมดนั่นแหละศาสนาจริงๆสิ่งที่รอบคอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจึงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความรับผิดชอบตนเองและหวังพึ่งตนดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนก็สบายไม่มีอาการเวลาสถานที่มันกับจิตดวงนั้นมันจึงเรียกว่าอาการดิโกในบทธรรมคุณทั้งหลายอาการดิโกเวลาเราแปลทั่วไปแล้วเพราะว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัติมานี่เป็นอีกแน่นปฏิบัติให้ถึงจิตถึงจิตถึงแดนแล้วนั้นเป็นอาการดิโกมีความบริสุทธิ์จำเพาะตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั่นสถานที่นี่ไม่มีเรียกว่าอาการดิโกเป็นความบริสุทธิ์ตายตัวเป็นความพอตัวอย่างตายตัวเพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั้นนี่แหละเป็นอาการดิโกในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมทั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตดวงเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดวงเดียวเมื่อหมดความวิตกวิจารณ์วุ่นวายกับการเป็นการแปรไปการตายไปถามที่หนึ่งการอดีตอนาคตมันไม่ยุ่งเพราะเห็นพร้อมอยู่ในปัจจุบันนี้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้แต่รอบครอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คนนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์เวลานี้คือความบริสุทธิ์คนนี้บริสุทธิ์อยู่ไหนก็บริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นอยู่นี่เรียนตัวให้รู้เรียนรู้เรื่องของตัวแล้วทำไมถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งมากน้อยตามความไม่รู้ของเราถ้ารู้เขาจริงๆแล้วไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะไปเอาชาตินู้นไปเอาชาตินี้นะเห็นปัจจุบันอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองที่ทำแต่ปัจจุบันเป็นอันดับแรกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นประจักษ์ใจนี่เป็นอันดับแรกไปที่ไหนก็เห็นถ้าผู้นี้เห็นตัวเรื่องของตัวเองอยู่แล้วถ้าอยู่สถานที่ไหนก็เห็น
1: เกิดในภพใดชาติใดก็ดีถ้าใจไม่ดีนะแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดมันจะถือกำเนิดธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระอันหนึ่งถ้าเกิดถ้าจะเอาความตายมาแบบไหนความทุกข์ไม่มีข้างหน้าจิตชาตัดสัตว์ทุกอย่างไม่มีแต่ที่ไม่เกิดทันเราจะทุกข์มาจากไหนทั้งที่เกิดไม่มีเป็นธรรมทั้งแท้

ศาสนาพุทธเก่าเป็นธรรมล้นค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเก่าได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพุทธนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวอันนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ฉุดลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเองแต่ละรายละรายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะไปกว้านเอาคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไม่วางใจกันมันตั้งอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอที่แสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับการงานจริงไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิริยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพทีเดียวนี่เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทำลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจริญได้อย่างไรศาสนาเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมานานแล้วนั่นแหละทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความร่มจมชิบหายไปเป็นลำดับลำดาแล้วไม่มีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เข็ดหลาบความรู้ที่จะทำให้เข็ดหลาบมีอยู่ศาสนธรรมถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไปพินิจพิจารณาเทียบเคียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายมีเมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้
เป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความถูกเพราะเป็นความเคยชินของสิ่งนั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะเรียกว่าทุกขณะจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางขวนขวายมีแต่ทางกอบโกยของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกข์มาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอุตสาห์พยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่นซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาส่วนหยาบๆกว่านั้นเราก็ไม่ต้องพูดต้องหลักวินัยนี่เป็นส่วนหยาบหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรกจะมีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ซิ่งไปเรื่อยๆคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วกลิ้งไปเลยเจ้าของไม่รู้เพราะมีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้กลิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่กลิ้งไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็วสิ่งที่จัดเจนบนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขณะเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นถูกมันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท่าศึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นกายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสจะกอบกวยเอาผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ง่ายๆไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมบทจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสถูกลากไปจนได้นี่ได้คิดย้อนหลังภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดอยู่ดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่รู้สึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียวคือแสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวก็ง่าย
อะไรๆเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ตั้งได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจางลงไปจางไปทำไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้มันเป็นเพราะเหตุไรคำว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันเราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้เช่นในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีสติอยู่บ้างเพราะนั้นจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่นี่เวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคลึกตัวขนองรวดเร็วที่สุดในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท้าทายเราเราตั้งใจจะปราบมันมันกับท้าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วก็ไม่ทราบมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคลุกคลานลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยกลิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเงื้อมมือแห่งความภาคเพียรเหล่านี้ไปไม่ได้จิตที่เคยคึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกบึนจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระหึ่มอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่แหละเป็นเรือนอยู่ของใจใจไม่ดิ้นรนกวาดแกว่งจนหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมา นี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความล้มลุกคลุกคลานกลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้าโดยลำดับลำดาคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกย่อมจะเรียนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจ
ใจจะสงบอารมณ์ก็ตามยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทางที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามั่นคงประจักษ์ประหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้นแน่นอยู่นั่นนี่คือพื้นฐานแห่งความสงบของใจนี่เรียกว่าใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกคลอนแคลนใจทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออกกว้านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีธรรมเป็นธรรมารสความล้มลุกคุกรานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวล่ำเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทั้งนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเพียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาให้เกิดความแยบคายและเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความรำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะภาวนาลงสู่ความสงบและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางธาตุทางขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นในอย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นเห็นแยกแยะดูธาตุดูขันธ์สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยวะนี้จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้รองไปตามพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้ว
เมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นจิตจึงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลำบากอยู่บ้างไม่อยากทำงานทางด้านปัญญาพูดง่ายๆอยากจะมานอนสบายๆอยู่ในสมาธินี่ซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็นเนี่ยจะกล้าเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนด้วยเหตุนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ถ้าการบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเบญจขันธ์ทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจแล้วเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปประขันจึงต้องได้พิจารณารูปประขันอันเป็นสิ่งสำคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามที่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่อมเสกสรรปั้นยอของปลอมขึ้นมากล่อมสรรโลกหลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตามที่เด็กว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ยังท้าวอนเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำกรองนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยบคายในร่างกายอันนี้ยึดมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังความแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครกแล้วก็ร่างกายมนุษย์เรานี้เป็นที่หนึ่งนี่ร่างกายมนุษย์คือใครมนุษย์ว่าร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของใครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่แหละอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อมันถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสเสกสรรปั้นยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นแต่ทำมีสติทำปัญญาทำเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญาและจะเป็นของจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้
และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลทลายไปข้างนอกนอกจากหลักสัจธรรมมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหักต้องห้ามอดยอมอดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ฉุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจำเอาไว้นักพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจการพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปขันธ์นี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นเพื่อจะได้ลิมิตอันไม่พึงปรารถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกันท่านได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคุยหมายป้าทางซะก่อนเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันธ์ของเราคือรูปขันธ์นี่อุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมายาของกิเลสเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อข้าศึกได้ยังไงกิเลสเป็นข้าศึกทั้งมวลไม่จะเป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับมันอยู่ได้ยังไงเราต้องได้ใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทานความเพียรมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งความเพียรให้เห็นประจักษ์เราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง ทำไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาใช้อย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับเหตุใดนำมาใช้ทำด้านธรรมะแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏทุกข์นี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่ที่นั่นแล้วต้องได้ฝืนต้องได้พิจารณาทุกเพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทำให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็กิเลสไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมายความว่าเราจะตายแท้จริงมันก็เอาเครื่องล่อมากรอกสักนิดหนึ่งพอฟื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นดนกระวนกระวายอีกอยู่อย่างนี้ด้วยไปยังไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพาวิเศษวิโสไปที่ไหนอีกหากกิเลสพาวิเศษวิโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งหมดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงจัตวาสารมันก็ควรจะวิเศษไปตามๆกันหมดแล้วธรรมต่างหากพาให้ผู้ปฏิบัติวิเศษวิโสค้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายาม
เราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามอะไรก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเป็นร่างกายเป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่แหละอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสำคัญอยู่มากทีเดียวศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อก็เป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรานี่สำคัญเวลาใช้ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทำจริงๆจังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทำเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นๆอยากกินบ้างไม่กินบ้างนั่นแหละเป็นการแพ้มันวันดังคำหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอากินเอาจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นให้เห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงท่านนี้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิจฉาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดๆเพราะไม่มีความขี้เกียจแต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกำหนดภาวนาแต่ละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือกิเลสมันทุกมันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยทีนี้พอเราต่อสู้มันตั้งแต่เริ่มต้นขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าวเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลำดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอ้ออ้อยอิ่มเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ที่ว่ากิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายในจิตใจอย่างสังโยชน์ 5เบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบน5

ใจจะรู้จะเข้าใจพินิจพิจารณากันลงไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทำงานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำระงับจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทำงานก็นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่นคือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก้าวไปนู้นทั้งจะก้าวมาทางนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญาเนี่ยสมาธิมีผลอย่างนี้มีผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเพราะเรื่องของเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนเมื่อเพียรแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลำดับตำดาทีนี้ก็เถิดเรื่องความเรื่องลูกคู่ขานั้นหายหน้าไปแล้วคือกิเลสคอยเตะคอยถีบแต่ก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความฟุ้งซ่านที่เคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปได้แล้วความมืดมนอนตการภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเสกสรรเอาไว้ก็หมดไปเหลือแต่ความจริงล้วนๆถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอสุภะก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของเราของใครก็ตามเนี่ยนี่เห็นได้ชัดถ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี้มันก็เป็นอนันต์แท้ๆอันนี้จังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งความบีบบังคับก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอวัยวะอาการ32หรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ำหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไม่อายเหรอหนักพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้ที่กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราก็ปราบลงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ำรู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชัดไฟรู้อยู่ชัดนี้จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้ด้วยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทำลายความจำปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าอนัตตามันก็ชัดนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจิตก็ยังมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่มีความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทจักมันฟุ้งไปมากไปเราก็ยับยั้งตามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่เข้าไปสู่ทางตาข่ายของมันคืออุทจักความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากห้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รั้งเอาไว้นี่กิเลสตัวไหน

ต่ก่อนมันสร้างไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูดง่ายๆแล้วแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็มีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมาแทรกมาสิงอยู่ตามนี้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาอ้าวเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกขเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่และเป็นของกันและกันได้อย่างไรว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไปจับมาผสมประเสริฐมาบวกกันทำไมปัญญามีแยกออกสิมันเห็นตามความจริงก็มีแต่ความสำคัญมันหมายที่ออกไปจากที่เดียดนี่แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกข์เป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์กายสักแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สัมพันธ์มันหมายว่าเราทุกข์อย่างนั้นเราทุกข์อย่างนี้ต่างหากนี่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงมันก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายจริงนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้นะสังขารวิญญาณปรุงอะไรอะไรดีชั่วมันดับทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี้ไปอีกในบางเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงละทั้งบุญทั้งบาปพระกินาศกเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันละเสียแล้วคือดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง นี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้นดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดชาติประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นลงได้อย่างถึงจริงความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้ยังไงเนี่ยสันติทิโกเห็นในชั้นอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยปล่อยเลยนี่เลยไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทำลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตีต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของกิเลสจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่กายพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาก็รู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาแห่งการต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างหมดความหมายไปมันก็เหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตริย์วัตจักรที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหากพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตจะไปสงวนจิตรักจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปด้วยกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้ๆอยู่นี้มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสก็ให้มันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมติภายในจิตใจลบกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจลบลงจุดสุดท้ายก็คือลบอวิชชาทำลายอวิชชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้วไปไหนที่นี่จิตดับไหมนะก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่านั้นเองมันดับนั่นมันปลอมมันดับไปได้ว่าถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหลกแตกกระจายเหมือนธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบาย
กับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะรู้ได้ชัดจิตดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัฏจักรลงจากหัวใจได้อย่างไรต้องฉลาดเหนือจอมกษัตริย์วัฏจักรหนึ่งที่เรียกว่าจอมฉลาดนะความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้ที่เดียวนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่เดียวไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจเป็นอิสระเต็มที่แล้วจริงเวิ้งว้างอยู่ไหนอยู่อยู่ในสมมติอยู่ในธาตุขันก็ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ธาตุใช่ขันธาตุขันจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหน้ามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสานกันกับธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นนะเห็นได้อย่างชัดชัดเพราะฉะนั้นพระคินาศพท่านจะตายในท่าใดเรียบทใดก็ตามก็คือพระคินาศพตายนะเก็บไข้ได้ป่วยธาตุขันธ์จะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโลกทั่วไปก็ตามกระดิกพลิกแพงไปต่างๆก็ตามหรือมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนคางบ้างก็ตามเป็นเรื่องของขันที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแกว่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้สิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามตูมตามตามเหมือนฟืนนั้นก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณส่งเปลวโจทย์ฟ้าเหมือนก็มีวิญญาณจริงๆความจริงไฟก็ดีฟืนก็ดีไม่เห็นมีวิญญาณและไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยทั้งๆที่แสดงตัวอยู่อย่างผาดโผนในเวลานั้นมีเรื่องธาตุเรื่องขันธ์คือทุกขเวทนากับรูปขันธ์ที่แสดงตัวต่อกันในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับไฟไหม้ฟืนนั่นเองมันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมุติที่ทำหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตติเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตวิมุตติต้องเป็นจิตวิมุตติเป็นธรรมชาติวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นเองอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะเป็นมีวิสัยจะสามารถจะบังคับได้เลยเมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะให้ชื่อว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้มาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับลำดาจะต้องถึงความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทำให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้ยังไงทำไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหากสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นแต่เพียงเมื่อโลกไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยเลื่อยมาแล้วจะเลื่อยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสมหวังเต็มที่นั่นสุขเกษมนิชชาโตไปนิบุโตดับสนิท
ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนะธรรมเหล่านี้สดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถิดพระองค์ลำบากลำบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกน่ะที่แรกก็ลำบากลำบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความตามพระธาตุพระขันธ์ของท่านเลยจึงต้องขนฝ่ายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามโลกทั้งภาระใครจะมากขึ้นกว่าภาระพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนำมาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตตะยังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกนี่จิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นำมาสอนโลกได้แล้วเมื่อเราคิดถึงพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วเราก็น่าจะมีแก่ใจบึกบืนเพราะล้างมือเปิดไปเลยนี่พระว่าคำสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิดเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์กับความเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงเอาให้จริงให้จังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนทรมานตนเองนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามกำลังความสามารถของตนจนได้ท่านขอให้ทุกท่านแนะนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรหยุดเพียง

0: ที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี้เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือนี่จะเรียกว่าคุ้ยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัตรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญไปเดิมเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็ได้มาทูลถามพระองค์นี้อันน่ะและอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักตร์ของพระองค์ย่อมจะทะลุปูปร่งไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับอุบาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็การปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียเวลาเป็นสำคัญการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยหรือในทุโดง13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันแต่น้อง นี่อดบ้างอันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนา หรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธาตุขันถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธินี้ยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันมีกำลังนี้เป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นะนี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าก็สู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนั่นแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารหรืออดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายมีก็เห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อวานหรือวันซืนนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากำลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดกระแสของที่เหลือต่อเพศนั้นแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงนั่นนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้เสาะแสวงได้พินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้นั่นก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไหวทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลังดัดแปลงหรือทุทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานนี่เลยให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัจธรรมก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัชชิในธุดงค์ข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันมีท่านเดียวกับเนสัชชิธุดงค์ไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับธุดงค์ข้อนี้ถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบ ส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการถอนอาหารนี่ฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราก็ต้องในตะเกียบตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมๆแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อธรรมเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริงจะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลาเวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาจะเดินจงกรมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกลู่นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายนั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องได้ใช้ปัญญามากถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนเฉยๆเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานั่นในการนั่งก็เหมือนกันเรานั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งนี้จังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกข์กษัตริย์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอริยสัจด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญาทุกนี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรตะกี้นี้พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเรานี้ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่ท่านเรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขแล้วการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเช่นเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดมากกว่าเพื่อน ทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยจิตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่ก็เรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกข์อันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานแล้วส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันจะเช่นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็เหมือนมันอย่างนั้นมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะนั่นมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับจะถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วนเมื่อพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเท่าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาทุกข์อะไรแล้วนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกข์เช่นกระดูกเป็นทุกข์เมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะ ทุกข์นี้มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตแล้วไปดับที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนี่จึงที่ว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างจริงมีท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างจริงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันอย่างนั้นสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกข์แล้วจะไม่มาตำหนิทุกข์นี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลย สมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่ละอย่างละอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยแล้วนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุฏฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยงั้นมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุฏฐานมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุฏฐานดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุฏฐานมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานานๆหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิตนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกขเวทนาในเวลานั่งมากคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาที่เฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจิตตภาวนาหาความรู้ความฉลาดแต่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นนี่ว่ามรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงรากถึงโคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่แบบพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาท่านสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีกรรมการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้ปุญเห็นด้วยการพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยล่ะเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อรู้ขึ้นตรงนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วน นั่นแหละท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับผมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเราจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมันมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์และให้แก่หัวให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิจนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลขาธรรมสิบประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปให้กิเลสมันไปแบ่งสรรปันส่วนออกไหมไม่มีสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสเครื่องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลขาสันเลขาธรรมฟังดูอภิชฌานั้นมีความมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานะเภสัชยาแก้โรคแก้ไขเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษาอภิชฌาตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไม่อิสตาคือความมักมากอภิชฌาตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสันเลขาธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่นนี่แหละท่านเรียกว่าอภิชฌาตาคือสันเลขาธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเลกพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออภิชฌาตามากน้อยนี้มากเท่าไหร่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยๆนี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยพูดง่ายๆว่างี้ใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ในสองข้อนี้แล้ววิเวกตาคือชอบวิเวกสงบ ไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรก็ว่าชอบในที่สงบวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงบวิริยาลัมพาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์มีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นฟังดินี่แหละสันเลขาธรรมธรรมเป็นเครื่องลื่นเลิงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นงั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังสิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองก็ศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุ ให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอนี่และสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความรักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นแต่เป็นขั้นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญากถาปัญญากถาละเป็นสันเลยกระทำแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ทิพย์หายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นนั่นเองนี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็วิมุตติคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมียานอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นวิมุตติญาทัศนะนี่แหละธรรมสิบประการท่านกล่าวท่านต่างกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียงานโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการปริญญาขณะเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลสนจะเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกไอ้สนทนาโลกก็อย่างโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นธรรมพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นน่ะฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเวลาธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลกธรรมทั้ง10ประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงมันจึงตอบแก่กันและกันได้ประโยชน์เป็นที่มงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลไปจากตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้จึงเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่างกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์สิสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพอกพูนหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านละงานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะแม้ตำรับตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลที่นางวิสาขาเป็นผู้สร้างปุพพาลามขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏิน่ะให้พระโมคคัลลาเป็นผู้ไปคอยดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำหนักตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นอุปสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในสร้างเขาทำ ท่านเป็นผู้คอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่งพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลานะไปให้ชิบหายล่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาชิบหายล่มจมอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปอยากให้เขาปรากฏชื่อดีนามว่าโด่งบ้าดังว่าฤทธาสัตดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสให้มันพังไปหนึ่งหัวใจจริงเอาถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้แล้วนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่านสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วว่ากิเลสถ้ามันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นฉะนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันจะหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่จะได้ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นหรอกขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอัตถธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี่แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้มีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้ยมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแหละหากสร้างเขาว่าตัวเก่งตัวมีนิทานสุดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจสิใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่เถอะนะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติที่ความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งนั่นปฏิบัติอย่างนั้นคือนักปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเลวที่สุดเขาเคยพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทำกันถ้าทำไม่เก่งไม่มีกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแหลมคมเพียงไรแล้วเมื่อมีทำมันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดจนลงไปมันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะธรรมทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอานาธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระเจ้ามันยิ่งโง่ทุกวันทุกวันเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนอ่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชฌาหามากน้อยมากมากเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุและผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุมีผลแก้ไม่ได้นะฮะมีมาใช่ไหมเวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อด้านด้านนะนี่สำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าแล้วรู้แต่มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันนี้สำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเสกสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซ้ำขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาว่าเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไหมก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่แล้ว
1: ของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นทั้งที่กิเลสก็มีธรรมก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเทียงกันไม่ได้ดังที่เคยพูดแล้วธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ทำไมใช่หน้าด้านแบบนั้นพากันปฏิบัติเถอะนี่มันทุเรศแล้วนะอะไรๆแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรไม่มันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองมันกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั่นบอกก่อนเพื่อนนะธรรมยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อธรรมได้มีอำนาจนะมันถึงจะได้รู้กันทันกันทันกันแล้วทีนี้เวลากิเลสถูกสังหารไปหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขโลสุขมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังนี่ทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วธรรมเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรายังรู้ความรู้อันนี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเวลาทำสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้และสอนพวกเราให้งงให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่นะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองนะถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นเอาฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีเล่มีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีกำลังมังสามารถ

ธรรมนะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังและเวลามันฟาดกันเป็นยังไงจนกระทั่งมันพังกันยังไงก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแค่นี้ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงก็ดวงเนี่ยเราเที่ยวหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังแล้วนะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเนี่ยมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนจะเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้อวดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมันว่าไปตามหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้เห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโอ้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนๆน่ะสิมันจะไม่ได้เรื่องเล่นเล่าอะไรดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากธรรมทั้งหลายเพราะกิเลสมันย่ำยีตีเหลืองไม่ดูตรงนี้เลยนะถ้าวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมกันนะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วถ้าเขาเหยียบเขาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะแก้หมัดกันสินักปฏิบัติก็เหมือนกันนะกับนักมวยแพ้ก็ตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลิงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นมีเหลืออะไรเอาให้ถูกกิเลสถูกนอกสิมันถึงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอริยธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันนี้ระหว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่ยถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้วไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเข้าไปทำลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงท่านก็ว่าไปผู้ที่รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอมาก็เหนื่อยแล้วจิตนี่ละเอียดแค่นั้นนี่แล้วก็เครื่องมือของจิตแล้วเรื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่ววิบากกำเนิดนั้นกำเนิดนี้เป็นวิบากแล้วเวลาสำเร็จก็ออกมาเป็นนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจมือจิตเวลามันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาแต่ก่อนนะมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นร่างขาวัยวะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่างก็เราทั้งหมดมันแบกเอาหมดเวลามันทำมันรอบดูสิจับยัดเสร็จมันก็ไม่เอามันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงมันก็รู้จะชัดว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปทิ้งตูมแล้วไปเลยไม่สนใจงั้นจริงๆว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติไม่บังคับไม่ได้เช่นสมมติว่ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับมันยึดไม่ได้นะเหมือนในตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์เราเนี่ยเมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันตัดยึดของมันรู้อะไรรูปาระดับขั้นโทนรูปาระดับขั้นโทนสั้นรูปาระดับขั้นโทนคือยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เวลามันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยให้มันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยสังยิเตนะปัญจุปาดานะขั้นทาดุขานี่ผู้สังเขปเมื่อสรุปความตรงว่ามันก็ขันทั้งห้ามันเป็นทุกข์มาบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับมันก็เป็นแต่เพียงว่าคาดไปตามแ
แต่ภาพที่จะให้มัน

ยอมรับมันก็คือภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันมาพิจารณากันไปพิจารณากันไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้าเมื่อมันพอแล้วทีนี้จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้เมื่อมันถึงที่ของมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นี่นะทั้งที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นดอกเป็นลูกเล็กเมื่อมันเต็มที่ของมันมันแตกเต็มที่แล้วมันปล่อยขั้วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนะทีเวลามันพอตัวด้วยการพิจารณามันก็เหมือนกันมันปล่อยขั้วคือปล่อยมันปล่อยอาการทั้งห้าลูกเวทนาวิญญาณขันธ์วิญญาณมันปล่อยหมดทั้งที่ครองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นทั้งเส้นถึงเวลาในอยู่ในระยะที่มันยึดนี้จะให้มันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาพระอิโตปะหุรีกะโตทําให้มากเจริญให้มากท่านน่ะมันจะค่อยเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงว่าไงนั่นอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันก็รู้ชัดชัดว่าเป็นอาการหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตเนี่ยบังคับให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บังคับให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนะเวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นจีบังไงนึกว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองมาพระอรหันต์ท่านจะตายแบบไหนตายอิริยาบถใดก็ตามเถอะไม่มีอะไรเข้าไปทำลายท่านได้เลยความหมายถึงท่านนาเนี่ยมันเป็นอัฐานะแล้วนั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้แล้วเป็นอัฐานะในของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็ว่าไงถึงว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยกันไปรู้อยู่ชัดๆอย่างนั้นอยู่ว่าไงเนาะสมมติว่าขณะก่อนมันไม่ได้ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นดาวเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามรูปังนี้จังเวทนาอนัตตาตาตามไม่ใช่เราไม่ใช่เราวาดแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นจะว่าไงเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงๆแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบางครั้งให้ใช่มันก็ไม่ใช่จริงอ่านนั่นว่าไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบังคับให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปาทานคือความยึดมั่นมาต้องมาแบกพาราเขาไปปัญจขันธ์ทาให้แบกของมันก็ไม่แบกมันเป็นมิตรคือถ้ามันมีแต่ความรับผิดชอบเฉยความแบกด้วยอำนาจอุปาทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกนี่ว่าไงนั่นนี่คือความรู้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านยังได้ยังไงเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันได้สายไปวันหนึ่งวันเดือนดินตายนะเอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันจิตก็มีความรับผิดชอบอยู่เพียงเท่านั้นจังหวะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยึดมีความรับผิดชอบด้วยสัญชาตญาณนะนี่ฟังได้สัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นชาติคือว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วนี่นะรากไม้นั่นแหละเรามันเข้าใจว่างูในขนาดนั้นแล้วมันจะโดดผึ่งเลยใช่ไหมมันจะไม่เหยียบลงกระดังขาดหรอกตรงที่นั่นตรงที่ว่างูนั่นน่ะทั้งที่เป็นรากไม้แหละเราสำคัญว่าเป็นงูมันโดดผึ่งเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองเช่นอย่างเราลื่นเนี่ยมันจะล้มหกล้มอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุดกำลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าสัญชาตญาณอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นจากงูอย่างนี้นะ
จิตของบุคคลเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวูบทันทีแต่จิตท่านไม่เป็นยับเป็นกิริยาของขันแสดงตัวยับเท่านั้นหมดไม่มีอะไรนั่นที่ว่าลื่นอย่างนี้เอาจนกระทั่งจนสุดเหี่ยงว่างั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มมันยังเป็นของมันอยู่นั่นแหละแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไงมันเป็นหลักธรรมชาติสังขารปิยานเมื่อมันเป็นไปแล้วไม่บอกมันก็รู้เองผมแหมอาจารย์ธรรมะยอมพระอรหันต์องค์นั้นท่านนิพพานทานนั้นอันนั้นนิพพานทานนั้นนิพพานทานนั้นคนที่ตั้งแต่ไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยภาวนามันทำไมมันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนไปตัดคะแนนของพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่อายบ้างเหรอวะพี่นาอยู่มันเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่อันบาปต่างๆนี่เลยไม่เคยได้ภาวนาแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทำงั้นไม่อายบ้างเหรอว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยหลักภาวนาไม่รู้โดยการสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดที่เฉยทั้งที่มันไม่รู้ทั้งที่มันไม่ฉลาดในขณะไหนน่ะมันจะไปทำลายจิตพระอรหันต์ได้ให้มาเป็นจิตปุถุชนไม่มีต้านหน้าของเวทนาท่านฟังด้วยท่านจะนิพพานตามปฏิยาสายของท่านในท่าใดซึ่งเป็นวาระสุดท้ายท่านก็ทำท่านด้วยมันถนัดกับปฏิยาสายของท่านในท่าใดท่านก็เอาท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งมันจะยืนนิพพานแล้วก็ยืนก็อาการของขันต่างหากอาการของสมมุติต่างหากที่ทำกันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตตินะนะเวทนากับเวทนาก็บอกแล้วรูปังในจังเวทนาสัญญาสังขารอนัตตาอาการก็ว่ากันหมดแล้วนะอาการของวาระสุดท้ายที่จะปล่อยระหว่างวิมุตติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันนิพพานคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานมันพูดง่ายแล้วเรากังวานอยู่ในหัวใจนะมันไม่มีกลมก็เดินจนกลมเดินไปนิพพานเป็นมามาแสดงให้ท่านเห็นท่านเตือนเรื่องของธรรมเป็นนั่นแหละนะตามอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัดฉลาดรู้ไปทางไหนทางไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนละคนของแต่ละองค์ละองค์ไม่เหมือนกันเนี่ยมันรู้ท่านไปอย่างนั้นองค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีหรือว่าไงมันเมื่อมันไม่รู้จะทำไงแต่ผู้รู้เลยจะทำยังไงไม่ให้รู้ได้ไงแม่เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เรื่องธรรมจะอะไรไปวัดแต่ดวงล่ะจะอะไรไปบีบเดินครับธรรมล่ะเรากิเลสเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับธรรมถ้าไม่อยากให้เขาหัวเราะว่าโง่ขนาดไหนมันปวดทั้งปวดตัวฉลาดนั่นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเกิดเรื่องตายก็รามท่านว่ามอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรมันต้องเป็นต้องตายมันจะไปให้เป็นภาระอะไรว่าได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นต้องตายของพระอรหันต์ล่ะมันก็สมมติล้วนล้วนอันหนึ่งก็วิมุตติวิมุตติแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นวิมุตติแล้วตั้งแต่โน้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โน้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันที่ดิ้นดูดอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพาถ่ายว่าตามเรื่องมันอย่างนั้นพอถึงเวลาของมันแล้วก็ปล่อยพุทธพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับที่อย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทันนงถ้ากรรมไม่บรรลุบรรดาที่จริงแล้วจะยึดหลักปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจำนวนมากมายนะนี่เนี่ยเราเขียนประวัติของท่านออกมาอย่างนี้ก็ดีดิปฏิปทาพระตัวกรรมฐานสายของมันก็ดีสองเล่มเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิปทาของพระตัวกรรมฐานสายของมันแท้ๆนี่เนี่ยเป็นแบบเป็นฉบับให้เป็นอย่างดีนะถ้าไม่ใช่กรรมบันดาลจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านพาดำเนินมาตามแบบการฉบับจริงๆไม่ได้นอกเหนือนอกรูนอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะนี่แหมอัศจรรย์จริงนะเวลาท่านเทศ
ส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะคุยกันสองสามวงท่านอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านมันไม่มีในสมถะนานเวลาท่านพูดออกมาไม่เป็นแต่ความอัศจรรย์เท่านั้นเราอัศจรรย์ท่านทำไมถึงรู้เลยละเอียดแล้วท่านเล่าอะไรออกมานี่ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในสมถะนานว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินนี่นั่นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ท่านก็รู้อย่างนั้นท่านก็เล่าเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นแล้วเราก็ฟังอย่างนี้อยู่ว่าไงมันตั้งไม่มีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังในเดี๋ยวนี้ว่างนี่สิถึงว่าแหมละเอียดมากอย่างที่ดูอย่างที่ว่า80 80แล้วท่านย้ำแล้วย้ำเราอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศตั้งอยู่ในวันอุโบสถเวลาท่านจะว่าท่านสอนเสร็จแล้วอย่างนี้สิอย่างที่ว่านับข้อมือให้เห็นไม่ดูขนาดนี่อาณาคตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างนี้พูดอย่างอาจฐานด้วยนะพูดธรรมดาธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปตึ๊กเวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปตึ๊กพอไปถึงจุดพอย่างก็80นี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่ถ้าจะตั้งใจก็ตั้งใจสิที่ถูกเท่าตายแล้วหมาผู้จะเชื่อยากนะเชื่อจิตไม่เหมือนอย่างอื่นนะยากที่ถูกเท่าอย่างอื่นจะแก้ให้นะมันพูดอย่างอาจฐานพอเริ่มเป็นป่วยแล้วนั่นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นท่านชัดตั้งขนาดไหนฟังสิไม่คือทุกสถานตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเทพเนี่ยอันใหม่ละเอียดมากนะพูดถึงเรื่องเทพขึ้นมาที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดวิเวกมากกว่าทุกแห่งท่านเองพูดง่ายๆนะก็เทพทั้งกายแล้วกับหลังหลายจะฟังสงัดมากดังมาทางนี้ท่านว่าจะมีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะก็ฟังดิเช่นอย่างวันเข้าพรรษามันวิสาขบูชามาฆบูชาวันเข้าพรรษามีนั่นแหละคือวันมีวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนานี่มีมาอันนั้นไม่ได้เล่นนี่หนาหว่างมีลูกคุณว่างอ่ะก็ฟังดิผมไม่ได้เขียนมากมายถึงนะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทศพวกอะไรทั้งหลายที่ในประวัติของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้เอามากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นว่ามากกับมากแล้วเขียนเรื่องอะไรมากมายนะนี่อะไรตอนที่อะไรพระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่งตอบพระพักของพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าลุ้มจะเป็นวันปรินิพพานในวันไหนจะปรินิพพานที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นพระเขายกโทษพระอุปวานเขาจะเห็นองค์ศาสดาพระอุปวานมาบังนั่งบังพระอุปวานไม่รู้นะพระองค์ทั้งไล่พระอุปวานให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีไปนะฮะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระวันหลีกออกไปแล้วก็ลุ้งพระอนุนทูลถามที่ไล่พระอุปวันออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เทพพวกเทพเข้ามาห้อมล้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวันนี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะคะเรียกว่านั่งบังแล้วเขาไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวันว่าเงินเขายกโทษฟังจิตเทวดาเขายกโทษตัวถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีในตำรานี่มันเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าจะลุ้มเป็นคืนจะปฏิพันธ์ไงผมก็ลืมใช่จำได้อย่างนี้เท่านั้นเองมันเป็นคืนนั้นหรือมั้งมาเทวดามาเดินโลกธาตุมา
พระอุปวานี่ก็เคยเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถัมภ์สุดท้ายก็คือพระอานนท์มาที่เชียงใหม่กันไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะบางวันนะที่ประมาณสัก4 ทุ่มกว่ามาแล้วมันสงัดสงัดประมาณสัก4 ทุ่มเลยกลับมาแล้วที่เชียงใหม่มันนานของพวกเทพเนี่ยมากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจากไม่ใช่มาจากพวกลูกขเทวดาเดี่ยวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆเลยมาไม่ใช่น้อยต้องพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพสำคัญมากนะที่มานะและความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มานี่ละเอียดอ่อนมากผิดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิเทวดาอะไรๆเทวดาท่านบนสูงมันไปเดินแบบยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงท่ามหาพรหมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายแล้วพวกเรามันหลับเพราะเราก็ยังไม่เห็นนะจะอะไรล่ะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะมันพูดไปเข้ากันได้สนิทดีนะหลวงปู่ฟั่นองค์แต่ถ้าจะให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหากไม่พิสดารหากเป็นพยานกันได้นะหลวงปู่ฟั่นเป็นพยานกันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟั่นนั่นก็รู้เหมือนกันท่านอยู่เชียงใหม่แล้วเล่าให้ฟังรู้ได้ก็รู้ก็ได้เขียนในประวัติมันนะพอจิตของเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่เฮ้ยท่านดูเราอยู่แล้วอ่ะโอ้มันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเลืองเหมือนกับว่าชำเลืองไว้ไปที่ไหนท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้มันก็ยิ่งกลัวแล้วอ่ะคืนที่ท่านจิตทั้งท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงจริงๆท่านว่าเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยท่านว่าท่านจำท่านคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านท่านอยากไปพักเยียดภาวนาทางนู้นทางนี้พอนึกในใจแล้วเอาละว่างั้นนะท่านขนาดนั้นนะไม่เอาจันมั่นท่านละเอียดขนาดนั้นนะว่างั้นเพียงเรานึกทางนั้นก็เอาเถอะไปยังไม่ต้องพูดอะไรล่ะท่านจะออกมาก่อนแล้วนั่นน่ะท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอจิตของเราสงบรวมลงไปที่กำหนดดูท่านเมื่อไหร่โอ้ยท่านดูเราอยู่แล้วแล้วว่างั้นเนี่ยมันเข้ากันได้ตรงนี้ท่านว่าซึ่งพอเรานึกว่าจะไปภาวนาตรงนั้นตอนเช้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิท่านไปที่ไหนไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะแล้วนี่นะเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะแล้วท่านก็ชี้แจงเหตุผลให้ฟังเรื่องไม่ดีอะไรหากไม่มากนะหากจับเงื่อนได้พอบอกเงื่อนในนี้งานแล้วเขาก็สงบไปแล้วที่นี่ก็อีกสัก2-3 วันอีกแล้วจิตเนี่ยมันอยากไปเที่ยวพอมันอยากไปออกไปภาวนาอยู่เปลี่ยวๆอยากประดับตัวของดูแล้วนะพอท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านจ้องเราแล้วท่านรู้สึกท่านเมตตามากเลยกับผมท่านว่างั้นนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้อย่าว่างั้นนะท่านก็ดีเรามันก็อดพูดไม่ได้นะมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่ท่านว่ามีอันหนึ่งท่านอย่างท่านพูดประกาศอยู่นะนี่พอเปิดประตูปั๊บไหนไปหาดับที่ไหนท่านว่านี่กระดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่สุดในการที่จะดับนี่นะแล้วก็อยู่ว่าใครจะไปดับให้ล่ะจะของดับจะของเดี๋ยวทะเลทลายไปเงียบนะเนี่ยท่านว่างี้อย่างนี้มันเหมาะเลยนะเนี่ยแล้วก็เหมาะคือท่านรู้เหตุรู้ผลข้างหน้าของหลวงปู่ฟั่นได้ดีว่าไปนู่นถ้าที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบไว้หมดแล้วจะให้ไปมีผู้ฝึกผู้ทรมานจะไปฝึกทรมานแต่ของอยู่นี่ก็พอแล้วนี่นะเนี่ยท่านดับตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทรมานแล้วนะไปนั้นไปอย่างนั้นว่าจะฝึกทรมานนั้นเดี๋ยวทะเลทลายไปไม่ได้เรื่องนะเนี่ยนี่ดีแล้วแหละท่านหลังเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านอีกที่ว่างไงมาฝืนท่านได้ยังไงท่านว่างั้นท่านเราไม่ต่อคำอยู่เลยเนี่ยเป็นอยู่เรื่อยๆ
พอครับพอจะขอจะเราคิดเถอะว่างานนั่งนะตอนเช้าเป็นเรื่องทุกวันนี่แล้วก็วันนั่งภาวนาคืนโอ้โหจิตมันลงยังไงก็อัศจรรย์เหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยท่านว่านี่นะท่านอาจารย์ท่านไม่อัศจรรย์จริงจริงจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยตลอดเลยท่านว่าพอตื่นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสำคัญมากนะว่าพอไปกุฏิท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนจักเลยว่ะเป็นยังไงเห็นได้เลยที่เนี่ยเรื่องความสว่างสวายเรื่องศาสนาสว่างสวายขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงเห็นได้ยังเมื่อคืนเนี่ยท่านบ้าแล้วผมก็ลืมซะตอนนี้นะท่านกลานหลวงปู่ฟันนั่นเล่าให้ผมฟังเป็นยังไงเมื่อคืนเห็นหรือยังเห็นหรือยังอยู่นั่นน่ะไม่ได้ถามท่านฟังสิเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอนนะผมว่าออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยเอานี่ก่อนเลยเห็นหรือยังนี่ความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นหรือยังความมหัศจรรย์ของจิตเห็นหรือยังเมื่อคืนนี้เนี่ยจ้ำอยู่จุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นก็ได้โอกาสก็ไปหาท่านตอนเย็นหมู่เพื่อนก็ไปกันไปกราบเรียนนั่นพระท่านซื้อเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่ซึ่งเมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนเลยท่านว่างเนี่ยนั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นใครจะมากล้าพูดอุตริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุตริได้ยังไงมันไปเห็นท่านมันก็ยอมเองนานาขอให้เป็นมันถูกดัดถูกตีหน้าผากเสียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยเก่งมากนะจะดื้อจะอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่านน่ะรู้จิตของคนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้สิเวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองดูว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราอ่ะเราเป็นยังไงเวลานี้คืออยากเราตั้งสัจจะอธิษฐานกราบพระนะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ให้ข้าว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรือวันนี้เวลานี้เรายังจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงนะเราไปไม่ให้ท่านทักเลยนะเอารุดลงจุดสำคัญเลยว่างั้นผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงเรากระทั่งกำลังเย็บผ้าอย่างนี้พอขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านเนาะนั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะจะว่าวัวหลังหวาหรืออะไรมันก็มันยอมแล้วหนิโอ้กลัวแล้วนะมองดูถ้ากล่าวแล้วท่านจะเย็บผ้าอยู่กับผ้านะมันจะพอกล่าวแล้วก็คลานเข้าไปละคลานเข้าไปเยอะก็ขอจะไปขอเยอะท่านมันยุ่งทำไมวะเนี่ยมันเห็นไหมล่ะดีดีเอาแล้วนะอุกตาเอาแล้วทีนี้ว่ะแต่ยังคอยจ่าจับเพื่อนที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่แต่นี่เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายกูนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะมีเวลาจะพูดนะที่นี่นี่ที่มันนั่นพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยกรรมฐานพระปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวนาไม่ดูจิตเจ้าของดูอะไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้ากรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้ากันได้ไหมนี่งั้นคนอื่นมันรู้จิตเจ้าของทั้งที่เจ้าของไม่สนใจอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรเนี่ยโอ้ยท่านนั่นก็ยอมโอ้ยยอมเนี่ยยอมเลยยอมที่ไหนที่ไม่ยอมนี่ฟังไงยอมยอมจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยว่าหมอบล่าเลยที่พอจิตท่านพูดนั้นแล้วท่านก็กระทำธรรมดาแล้วมีอะไรท่านก็พูดไปธรรมดาแล้วท่านก็หยุดแล้วจบคราวนี้เข้าไปขอเย็บไผ่ท่านให้เย็บเนี่ยดูสินั่นผมไม่ลืมมาถึงเมื่อไหร่ผมมันดื้อจริงๆมันดื้อให้นะผมนั่นแหละเพราะงั้นหมู่เพื่อนถึงได้ว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่านเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาหารนะท่านกับผมได้ดุกันท่านได้ดุมากกับอาหารเจตนาคนละอย่างหมู่เพื่อนเวลาออกมาแล้วหมู่เพื่อนว่าโอ๊ยผู้ใหญ่มาอยู่มันนั่นได้คนบางทีเหงื่อทั้งสิ้นเนี่ยมันคือเป็นเหงื่อดีกว่ามีดีกว่าผม
นี่เฉยอยู่แนวแบบนี้สบายจัดที่ปุบปับปุบปับเฉยไม่สนใจเลยอย่างไรยังไงดูอย่างเห็นยังไงยืนยังว่าอยู่ได้เนาะมีควรเบิ่งอยู่ด้วยเนาะผมเสือพ้นได้ผมไม่ได้เสือผมอยู่กับเสือพ้นได้ว่าผมไม่ได้ว่าคนเป็นเสือคนว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝึกสามารถฝึกสามารถเราได้ผมจึงไม่ย่อมกลายไว้ตัวท่านนี้เราจะไปมหาญาณเนี่ยความถือเนื้อถือตัวว่าญาณญาณพระเนี่ยพระสงวนตัวนั่นว่าญาณหาอย่างให้มันได้เหตุได้ผลที่มาศึกษาก็ผู้บาอาจารย์มองเสือห้องละพอเลิก

เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีจุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลยทั่วดินแดนของโลกธาตุนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการแหวกว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะว่ายไปเพื่ออะไรว่ายไปจุดใดว่ายไปสู่ที่ใดหากว่ายกันอยู่ด้วยความจำเป็นไม่ว่ายก็จะจมน้ำตายความว่ายเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ว่ายปล่อยตัวแล้วให้ปล่อยให้จมน้ำตายไปเสียนั้นทุกข์มากก่อนจะตายนี่เรื่องของสัตว์โลกหมายเอาดวงวิญญาณที่พบชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครองความมีใจครองแต่ละภพละชาตินั้นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตัวต่างบึกบึนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นแต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะว่ายเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอคือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่จะสามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้นแล้วมาถึงท่ามกลางคือในขณะที่กำลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวิ้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวิ้งว้างออกจากทุกข์ในหัวใจของสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลยแต่จะต้องแหวกต้องว่ายต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์พอเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะเป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับตรับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่งไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ นี่
ที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวเราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็มไปด้วยสัตว์บุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละหลายละหลายซึ่งทานแต่ของแสลงกันทั้งนั้นไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่สัตว์โรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรมีแต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้อยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบรุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลำดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี้ไม่มีทางนี่โรคที่ไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโรคที่จัดแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้แล้วเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอแล้วสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคและทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทรมานไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคกับสัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ แต่ละพระองค์นั้นเหมือนกับมาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ให้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึดไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดาเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิติเตียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็ตามหลักความเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือว่าธรรมกับโลกนี้จึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นำออกมาแสดงแต่เรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยนี่เรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่เราตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดยถ่ายเดียวแต่พูดเพื่อให้โอปนยิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกว่ายอยู่นี้ด้วยกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญได้เลยแก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้ได้นำเข้ามาชำระ ล้างสิ่งเหล่านี้ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาย่นเข้ามาถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นปัจจุบันนี้สำหรับ
ผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าได้คุ้นกับกิริยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแทรกอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะ ไม่พ้นจากกิเลสเข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจะแก้ไขถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปเดินดับจนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได้เนี่ยการเกิดตายของสัตว์ของใครก็ตามมันเหมือนกันหมดในเรื่องกองทุกข์ความแบบบ้าตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเสร็จหลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มจัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมี3ประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติไม่เหมือนกับทุกข์ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกข์นี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้พอพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้วความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมากเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็นออกมาจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระสติกำลังความสามารถธรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำพูดตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้มันหนักเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายถ้าจะพูดถึงเรื่องความเฉลียดเข็ดเอาตายก็ยอมตาย
พาะความเกิดหลับอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตทุกข์อันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไปได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมดเมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้ที่ท่านเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราและพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีนั่นเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นจะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเรื่องต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเสียหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวกขาตธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่ำไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยาวแห่งภพแห่งชาติแห่งกอกทุกข์ทั้งหลายนั้นให้หดด้นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของตนมีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราสัตว์โลกนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้ำสัตว์บกที่มองเห็นหยาบๆนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบที่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากแล้วรวมแล้วใครอยู่ที่ไหนพบใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียวผู้ที่ทุกข์มากก็จมมากทุกข์นานแสนนานมหันตทุกข์ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภทตามกรรมของสัตว์ที่มีเนื้อหนักเบาต่างกันเช่นนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สถานที่นี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างประจักษ์พระทัยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆเพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกหมกไหม้เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนกี่ชาติถ้าเราธรรมดานับไม่ถ้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นแล้วประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคตนี้ไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้เท่านั้นชาติตัวนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทำกรรมประอันนั้นประเภทนั้นแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพยานอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารอบใจโลกธาตุนี้มีอะไรมีตั้งแต่เริ่มสัตว์ทั้งหลายสวยต่ำหนักเบามากน้อยเต็มพระทัยปิดบังไม่ได้
เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความจริงมีมากน้อยอย่างไรจะทะลุปุโปร่งไปหมดตามความจริงนั้นๆนี่พระองค์จึงได้นำความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วกิเลสซึ่งเพื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมคับคัดค้านธรรมลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมตินี้ยังมีอยู่เมื่อไรกิเลสกับหัวใจสัตว์จะต้องผูกพันกันไปลบล้างสิ่งที่จริงทั้งหลายเพื่อความจำปลอมของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปงั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาปีกับปีกันน้ำไม่ท่วนได้แก่นรกหลุมนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลักความจริงที่สัตว์ได้เสวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นกิเลสมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีนะเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่กิเลสตนจะอำนาจอยู่แล้วทำไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานกิเลสได้เราก็จำต้องเชื่อกิเลสว่านรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรจุพิษภัยของกิเลสไว้อย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกตัวใดรายใดจะไม่หมุนไปตามอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหนเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือธรรมมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่งให้แทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันหลอกสัตว์ทั้งหลายอยู่สดๆร้อนๆวันนี้ไม่เห็นหรือนะตาบอดหรือถ้าพูดตามภาษาเรานี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอจะแทงทะลุไปถึงความจริงแล้วนำเอาความจริงนั้นมาไอหน้าของกิเลสให้กิเลสได้หลบหรือสลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสมีกำลังมากทำไม่มีกำลังทำในหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งที่ไม่เป็นจริงหลอกอยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสถ้าตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโผดทั้งแส่ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดมันเทียบกับปู่ย่าตายายลูกเต้าหลานเลนของกิเลสมันปลอมเพราะเดียวกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมา

เราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งที่ผ่านมาอย่างสดๆร้อนๆกิเลสมันก็ปิดความจริงมันไว้เสียมันไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ให้บังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมต่างประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะอ่อนกำลังลงเบาบางลงไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิตดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความกักตันของกิเลสให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีฝั่งมีเดือนแต่ก็ต้องแหลกต้องว่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ที่เป็นค่าศึกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่เลยนี่ใกล้ชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าทราบจากพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทำอะไรให้มาเอานำอะไรมาลบล้างก็ลบล้างไม่ได้เช่นนรกเล็งลงไปที่นิพพานวิญญาณของเรามันเคยเป็นยังไงมาพิจารณาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้อย่างไรนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียบตะกายขึ้นมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเติมเครื่องเพิ่มพูนกันเข้าไปก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ตั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาเราถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้ว่าตถาคตจะพาให้หลุดให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่งท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่านเมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีจริงใกล้เข้าไปทุกทีความดีดความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อและดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอมถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดูดให้ดูดให้พ้นจนได้นี่อำนาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทำไมกำลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นล่ะเมื่อทำอะไรทำลงไปด้วยกำลังของใจแล้วย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกำลังของใจเป็นสำคัญเหตุที่จะเกิดกำลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายมีกระทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาประกาศกลางวันอยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยถ้าว่าที่เลยมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเลือดเทศสอนอันนี้มีผิดที่ตรงไหนที่เลยมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระอะไรบอกว่าชำระที่เลยที่เลยอยู่ที่ไหนที่เลยอยู่ที่ใจนะท่านสอนอันนี้ผิดไหมเราพิจารณานี่คือเรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยหรือที่เลยไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนั่นเหรอให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ

พระธรรมนรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกได้ทำไมนรกมีไม่ได้เพราะนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกมีอยู่แล้วบาปบุญนรกเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับกิเลสมีในหัวใจของสัตว์นี่แหละไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันนี้มีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองดิเราจะยอมถลอกปอกเปิกหรือรับความทุกข์ความทรมานไปกับกิเลสอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้วถ้าเป็น 10,000% ก็ 10,000% ไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กิเลสนี่ก็ 10,000% เป็นก็เป็นตัวจำปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมอย่าอยู่อย่างละเลาะละแหละผมพูดตามความจริงการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่จะตามกำลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกำลังของเจ้าของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มในหัวใจก็บอกว่าเต็มในหัวใจถึงได้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าว่าเชื่อแต่ฝ่ายกิเลสที่เลยฝ่ายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอันใดยิ่งใหญ่กว่ากันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าได้หาในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหักทรงห้ามอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปทำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนๆเราอย่าดื้ออย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้ทำลบล้างทำแล้วจะมาลากเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะห์รับกรรมจมอยู่ในนรกจะเป็นใครเป็นผู้จมกิเลสไม่ได้จมนะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะห์รับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่หรือยังจะยอมให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นนี้ตลอดไปหรือพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความจริงเนี่ยตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลสจะร้อนเพราะอะไรธรรมท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามธรรมที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงอาสนะต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกโลกมันถึงได้ร้อนพระพิจารณาสิราคะขีณานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้ตัวทำให้โลกที่ร้อนมากที่สุดเวลานี้กำลังเด่นกำลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลไม่มียางอายเป็นความหน้าด้านเต็มคนเราไม่หน้าด้านแต่ที่เด็ดมันหน้าด้านสิที่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านไปนี่ความทุกข์เราเป็นผู้รับเหมาเอานี่ที่มันน่าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสให้มันเอาให้กิเลสเอาไปทะลุงซะจนหมดคำว่าพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องถ้าเหลือถลายไปกับเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลนั่นแหละพิจารณาความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสผิดให้ไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีแต่เรื่องของกิเลสตัดไม้แล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมดนี่ตั้งแต่กองทุกข์เป็นปืนเป็นไฟเพราะความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเป็นไฟกิเลสมันแทรกเข้าเราไม่รู้นี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี

0: แล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นฟืนเป็นไฟนี่ตัวสำคัญเช่นโลภกับมหาตัวนี้แหละมหาตัวราคะเนี่ยเป็นสำคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นที่สุดในโลกในสังสารในสังคมมนุษย์และสัตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคะตัณหาอันนี้เด่นมากจนทำลายคนไม่ให้มีพระศักดิ์ศรีดีงามไม่ให้มีวิริยะแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสก็อันนี้เป็นสำคัญมากมันทำลายไปหมดนั่นความศักดิ์ศรีดีงามก็ไม่มีถูกมันทำลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคำว่ารักเหมือนสงวนตัวหรืออาจเจอกันเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเพราะอยากให้ตั้งแต่เขายังไม่ขอทางที่นี่แหละราคะตัณหาตัวนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงได้ดิ้นขนาดนั้นที่มนุษย์เรานะดูเอาสิเรามันจะมีใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกตลาดหน้าเลยแล้วมันมีอย่างอายที่ไหนมันไม่ได้มีมันเต็มไปหมดอย่างนี้แหละเมื่ออำนาจของกิเลสมันมีอำนาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่าว่ามีกับคุณค่าของกิเลสนั่นแหละคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าจะเปิดต้อนรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้ดีต่อไปนี่มันทำมันพอๆกันมากๆเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันจะปล่อยปลาได้เลยไปหมดเลยมันเต็มยศในความอยากนี่เลยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันแล้วทุกมีอะไรค่อยพิจารณากันถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปจมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้วางไงนี่แหละโลกขาดจากศีลจากธรรมมีตั้งแต่ความที่หายไปปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรรณาใดฐานะใดถ้าลงได้ปืนไปอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหละประดังตามกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเฉยเฉยสันตันยอนะส่วนหัวใจมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคะกินามันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี่เป็นเหตุจะเอาอะไรเป็นเหตุเนี่ยไอ้เรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่มาเกิดมันไม่หลงมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลนั่นธรรมนี่ดีไม่ดีหัวเราะเยาะกันไปถ้าเรื่องของร่องของกิเลสเอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจเนี่ยกำลังเวลาเนี่ยศาสนาล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีเพียงตอนนี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีตาหูเรามีตาด้วยกันทุกคนกิริยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบังลี้ลับจากหลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นและโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทราชมณีพระราคคีนาโทสัตตินานี้มีได้หรือนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม้ที่สุดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายเข้ามันเป็นเหมือนลิงจะว่าไงไม่มีศีลธรรมในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทำอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดแบบมีแต่ความอยากความเทอยทะยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังค่ำคืนยังนุ่งไม่มีเขตมีแดนไม่มีหลักไม่มีฝั่งมือฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี้ได้เข้าสิงในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะลูกเต้าเหล่าก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อกับแม่พาให้เป็นมันร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความผิดพลาดแก่ตัวสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวผัวเมียสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็หาความสนิทกันมาได้ทั้งที่นอนติดแนบอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกจากนี้ไปแล้วก็ไปสร้างนรกอเวจีขึ้นมาเผากันแล้วเผากันแล้วเมียก็เผาผัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำต่างคนต่างเป็นปืนกันไปในความหมายของโลกของครอบครัวญาติเรือนมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทำลายซะหมดเอา ความไว้วางใจเอาความอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไงเพราะสิ่งนี้ไม่ทำเพื่อให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจมันมีแต่เรื่องสร้างความคิดหาเลยตัวให้แก่โลกของมันนี่เรื่องต่างกันเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างใช่เพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างก็เท่าไรก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเองเมื่อห่างอันหนึ่งก็เข้าใกล้ชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสลงนะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสลงอันนี้ของแสลงศีลธรรมนั่นแหละโรคที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสดงต่อศีลแต่ธรรมที่จะทำลายตัวให้ชิบหายลอยปวงอันนี้โรคที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโรคจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจะทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็ชิบหายลอยปวงสดสดร้อนๆตกนรกทั้งเป็นนี่แหละเราอย่าไปพูดด่วนพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นน่ะดีไม่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นปืนเป็นไฟต่อกันแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั้นกระจายไปในกิริยาการใดๆจะเป็นติดเป็นยอดมันก็เริ่มเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นจริงๆได้เผาไหม้กันตลอดไปนี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตื่นหาอะไรเวลานี้พิจารณาสิแล้วไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมาภายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันยังเจ็บแสบขนาดไหนที่มาสินี่แล้วยังจะไปเสริมมันนั่นยังเป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้นถ้าเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นดิพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณทำมาอะไรจึงจะพลิกตะลับกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยการคัดค้านตามฐานพระองค์อย่างนี้มันมีอย่างเหรอพากันพินิจพิจารณานะนี่ละการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายป้ายสีต่อโลกต่อสงสารเราพูดตามหลักความจริงเอาดูเอาก็ได้นี่นะถ้าว่าหาเรื่องหาเราต่อโลกต่อสงสารนะว่าไม่มีความจริงแล้วดูเอาก็รู้เป็นยังไงความขาดศีลธรรมเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับเรามีแต่เรื่องเหล่านี้มาพูดถ้าเป็นของดีแล้วมาพูดทำไมมาบ่นทำไมนี่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องแล้วได้มาเกี่ยวข้องมันมีแต่เรื่องอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่เจ้าของเป็นผู้ทำผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วมือเขียนก็ตีนลบนั่นเองเนี่ยพี่นาขนาดนั้นหนาไม่ได้เห็นโทษเลยแล้วก็สร้างตลอดเวลาแล้วก็บ่นตลอดเวลาทำถ้าไม่ได้ให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจไปหมดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วนะเอาที่นี่กับโกงข้ามคารวะเรานี่มีเพียงศีล5นี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคำพีพระไตรปิฎกมารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีล5ตัวนั้นก็เย็นถ้าเราก็227นี่ก็เย็นปานาฟังดิฆ่าเขาฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักยึดของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิ่งมิจฉาจารนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยมาต่างคนต่างรักษาเช่นงวดกวดขันเป็นตายก็ตามเรามีขอบมีเขตแล้วฝ่าฝืนมันไปหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียของเราคนนี้ก็วิเศษแล้วผัวของเราคนเดียวนี่ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นๆแสนถ้ามันพิเศษมากนี้ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็นเนี่ยพี่นาสิแล้วคำว่ามุสามันเป็นที่ไว้ใจได้ไงฟังแต่ว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของที่ไว้ใจได้ไงพูดคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วถ้าทำคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันแหละอันนี้มันมีแต่ทำก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกกินได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำนี่ก็เป็นโกหกนะสุรายาเมานี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อสร้างคดีทั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมากมันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์หรือถึงได้ผิดได้สร้างมันขึ้นมาตั้งนานอันนี้เป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆไม่เป็นบ้าพอกินนี่เข้าไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมีราคาราคาไม่รู้จักสูงจักต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนเท่านั้นให้ชิบหายไปตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไร ถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงเนี่ยเรื่องของศีลห้าแล้วไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั่นเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังมีมาก็อนิจจังทุกขังหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องศีลนั่นคำซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นในจุดความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือคุณบุตรสุภาพภายหลังเอารักษาให้ดีมรดกอันนี้รักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆ เราเย็นแล้วยังไม่แล้วลูกเต้าหลานเหลือยังเย็นอีกคุณบุตรสุภาพภายหลังยังเย็นยังมีแบบมีฉบับยึดไปถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างต้องมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ตำหนิคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเด็กไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวสำคัญที่ดื้อด้านที่สุดตั้งดานอยากที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเอาเรื่องมาเพิดมาเพลินดื้อดึงทงแล้วเผาคนอื่นไม่ได้คำนึงคำนวณเลยแล้วก็ไปยกโทษให้คนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่แบบพิมพ์มันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีดแล้วจะเอาอะไรมาให้มันดีก็สร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีที่เด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ในอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่เสียมากเหมือนอย่างที่เสียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันถึงจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงถึงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ไหมเอาเพียงรักษาศีลห้าเท่านี้เอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเดินไหนในครอบครัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเดี่ยวความเฉียบขาดความอบอุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอาที่เราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาดต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทำลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของหัวใจมนุษย์เราหัวใจครอบครัวหัวใจทุกคนอะไรจะมาทำลายแล้วจะธรรมชาตินี่แหละจะสร้างความอุ่นขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมาจริงคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเหล่านี้นะนี่จะการทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ความพอดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาให้ดีนะมีปืนมีไฟสำหรับจุดสำหรับใต้สำหรับถุงต้มแกงก็ให้มีแต่รักษาให้ดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วนะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอยมันไม่ได้เราละมันไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษามันก็ดีเท่านั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอใจทำลายตลอดเวลาแล้วจะหาความดีความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้ากันไปหมดทั่วบุญบอลอย่างนี้แล้วหาสาระสารมาจากไหนเราจะตรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่าจมก็คือกิเลสนั่นแหละพาคนจมนี่เราพูดในภาคทั่วไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมคืนไปเนี่ยเต็มได้อย่างนี้แน่แน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี้ก็สอนเป็นตามหลักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไงก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่เอาย่นเข้ามาหาตัวของเราสินักบวชนักปฏิบัติของเราเอาให้เข้มงวดกวดขันสิมันจะเป็นจะตายเพราะการรักษาคุณงามความดีเพราะการฆ่าที่เหตุให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขันขนาดแล้วเราจะเย็นนะจิตมันจะดิ้นจะดีดไปไหนอุบายวิธีการทดทรมานตนเองนี้เพื่อดับสันดานที่เหลือมันดัดเนี่ยนี่มาได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอุบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญาแล้วจะโง่ๆให้กิเลสเหยียบหัวตลอดเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงได้ครอบโลกธาตุถ้าอยู่ในเงื้อมมือของมันถ้าไม่ได้ทำไปฉุดลากออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากหน้าของมันไปมีทำเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีทำแล้วเป็นอันมากอยู่นั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลยให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเพียงตอนนี้เอาละพอเห็นไหมถ้าเห็นไหมอยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีไหม มันก็มีอยู่นะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมดเอาขายหน่อยพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระราชบิดาคุณกบิลพัทธ์ห้าเท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บิณฑบาตเนาะห่มเฉียงไปบิณฑบาตในคุณกบิลพัทธ์มันอยู่ที่ไหนอันนี้เขาก็ยังทำได้เนี่ยนั่นดิเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มามีผู้มาซื้อแล้วก็ทำขายไปเหมือนจะรองเท้ารองเท้าชนิดไหนที่ห้ามในพระวินัยนี่ก็มาให้เป็นเจ็ดเป็นเจ้าคำผีแล้วก็ไม่คำนึงถึงความผิดถูกของรองเท้าใครเขาทำยังไงก็ซื้อเอาซื้อเอานั่นเขาก็ทำในที่เขามีผู้ขายมีผู้ซื้ออยู่แล้วความจริงของรองเท้าเป็นไงหนึ่งชั้นนั่นถูกแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูกสองชั้นสามชั้นอะไรเนี่ยมันก็บอกไว้แล้วเขายังบอกในมัชฌิมาประเทศปัจจาประเทศอีกด้วยเช่นอย่างสี่ชั้นนี่ใช้ได้หมดทั้งมัชฌิมาทั้งปัจจาส่วนห้าชั้นหรืออะไรนี่ให้ใช้ได้ในชนบทในมัชฌิมาปัจจาประเทศเนี่ยหนึ่งชั้นอะไรส่วนสี่ชั้นสาธารณะได้หมดเลยสำหรับนั่นก็มีอยู่ในพระวินัยอันนี้เขาทำมาในสี่ชั้นท่านมหาลองดูเลยก็ไม่ได้ดูใส่ลูกกุ๊บเลยนี่ดี
1: คือ
0: นั่
1: ง
0: ไ
1: ปส
0: ัง เกตงั้นนั่นไม่สังเกตก็คือไม่สังเกตพระวินัยไม่สังเกตตัวเองอะไรตัวเองเป็นพระนั่นไม่สังเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเกตพระวินัยก็ไม่เท่ากับไม่สังเกตตัวเองจริงมันผิดก็ได้จริงมันง่วงไม่สังเกตใช่ไหมล่ะ
1: ที่สี่ชั้นมันส่วน
0: ไหนตัวพื้นมันเนี่ยชั้นมันจะนับนะพื้นเนี่ยหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นพระวินัยมีสองชั้นสามชั้นใช่ไหมล่ะ
1: ก็ส่วนมากว่าเป็นรองเท้าก็เลยใส่ส่วนมากก็เลยทั้งกี่อย่างว่าม
0: ันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นดูทีนี้ผู้รักษาเราขายอยู่รักษาเท่าไหร่มันเกิดฉะนั้นอันใดที่ทำลายเท่าไหร่ทำไมจะไม่รู้ก็สังเกตอยู่นี่เราก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มันถูกกับหลักธรรมเท่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของข้ามีเรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมเท่านั้นตัวอย่างที่ว่านี่นะอินมาปังตะกุยจีรานี่สัตว์ปริวารานี่อะไรสังฆะโอเรติยานะในหลักธรรมวินัยจริงบางสกุลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังฆะสังฆะเป็นสังฆทานถ้าบางสกุลนี่เป็นเรื่องของบุคคลจะทอดทิ้งมาที่ไหนก่อนแล้วเราก็หนีเขาพ่อแม่คุณจางท่านก็พาใช้เรื่องนี้ถ้าเขาตัวเป็นสังฆะท่านไม่รับเลยนะก็สังฆะอันนี้ไปบางสกุลได้ไงคนนั่นไม่ได้เป็นพูดอ่ะสังฆะมันเป็น
1: มีราคามาทอดจะให้เขาหร
0: ือ
1: ไม่ต้องนะครับไม่ต้องก
0: รา
1: บความ
0: ถวาย
1: ทำ
0: บุญก่อนข้าพเจ้ามันเป็นบรรดาคนจริงก็ไม่ได้กราบแล้ววางไว้เลยเท่านั้นอ่ะเป็นบางสกุลบางสูบแปลว่าไงเป็นมหาล่ะกุละแปลว่าไงเอามหาแต่มหาใส่กันหน่อยนะบางสูบก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยล้างคุกเข้าไว้ก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยกุละก็คือพื้นนี่เป็นไปด้วยขี้ฝุ่นขี้ฝอยแน่ถ้าหางอาจารย์แล้วมันเป็นนักธรรมอยู่แล้วคือเรื่องทอดอย่างนี้ไม่ใช่สังฆะนะเป็นเรื่องของเขาไปวางไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปเห็นแล้วก็ชักออกชักบางสกุลดังนั้นผมแม่ครูอาจารย์ทำเนี่ยโอ้ยผมตั้งใจจริงๆนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงท่านทำอะไรดูจริงอ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้จึงได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะอยู่ท่าน8ปีท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงพูดไปแต่เรามันจริงทุกอย่างนี่มันจับไปหมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ท่านเลยเราก็ถ้าพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหลักข้อวินัยเนี่ยข้อวินัยเป็นแบบตายตัวแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ฝืนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นฟังดูขนาดนั้นนะท่านละเอียดขนาดท่านเจ็บหอมรอมริบหมดเทิดทูนหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้นนั่นนี่เขาลบพระพุทธเจ้าเขาลบขนาดนั้นเวลาท่านพูดถึงเรื่องความรู้ของท่านโอ้โหพิสดารนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่ผ่านผลเลยผู้ทำไม่แก้เนี่ยคล้ายกันแต่เจอรู้หมดแล้วซอกแซกอันนี้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจนะมันมาพูดแต่เราคนเดียวโคกๆๆเหมือนเสือถูกปืนเหมือนก็เอาเวลาพูดกันเล่นๆไม่เห็นใครเป็นสักขีพยานนั่งเห็นค ความเป็นเอาความเป็นมาแท้ความจริงมาแท้มาพูดมันเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดจริงๆปัญหาไม่ได้มาโกงอย่างนี้คืออยากให้รู้อยากให้เห็นเหมือนเราทำบุญยาวแล้วเปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นกระดาษสดอยู่ตลอดเวลาเอาก้าวประจำนี่นะก้าวประจำนี่นะว่างั้นพูดง่ายๆเอาจะเจอนั่นจะเจอนั่นเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นที่เรื่องเรายังไม่เห็นด้วยเฉยก็เหมือนถึงนั่นไม่มีเพราะเป็นตัวก็ปั๊บอ๋อนี่มีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ด้วยนะนี่ต้องไม่ลงพระพุทธเจ้าลงไหนลงใครที่นี่สิ่งที่เราไม่รู้เห็นมันก็ยอมนะเพราะรู้ไปตรงไหนเห็นตรงไหนมีแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำปีกย่อยอะไรต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทำในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนหรืออริยสัจนี่รู้เป็นร่างเงาจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสัจสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันอริยสัจหรือว่าสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันพอเวลามันรู้ทำอริยสัจเป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาคปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาคความจำธรรมหานี่เราก็เป็นมหาแล้วกันมันก็พูดเกินต่างนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วพูดออกนอกลู่นอกทางแต่นี่เราก็เป็นมหาก็เรียนมาเหมือนกันคือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติคือความจำเราก็จำมาแล้วเนี่ยมันประจักษ์อยู่หัวใจเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แน่มันจริงมันซึ้งกว่ากันเอามากมายน้ำหนักของธรรมนะธรรมะคือสิ่งใดที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยหนักแน่นมากจริงๆเนี่ยแต่ฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจำมานี่ก็เห็นจะตัวจับตัวนี้เลยเขาว่าอะไรเขาว่างั้นนะเขาว่าไปเลยความจำมาเห็นเราไปเจออย่างนี้โอ้ตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมันนะมันใส่หลงทิศไปนะก็มันไปเห็นจริงแล้วไปเถียงกันได้เด็กอ่ะนั่นน่ะคืออ่านผ่านไม่กระทั่งเด็กถ้าลงได้เห็นนะเท่านั้นแหละได้ยินเขาว่าไงๆแล้วเป็นภาษาเดียวกันนี่โอ้ยอ่านผ่านมากนะถ้าลงได้ไปเจอนั่นน่ะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองอย่างที่มาอายาสันเนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบอกเวลามันเดี๋ยวจะรู้ก็คือเราจะเป็นกระต่ายมันจนเกาะกับมือมันอยู่ที่ไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงสำคัญอยู่อันนี้นะคืออยากให้หายทุกอยากให้หายแต่อู้มันยิ่งกำเริบใหญ่เลยนี่มันก็เป็นเครื่องสอนอันหนึ่งนะเราอยากให้ทุกหายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะฟาดดินถล่มมันทุกข์มากนะเราอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดเอาเลยเอาไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจริงเอามาตรงนี้เติมกันตายก็ตายเถอะนะใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อันนี้จะตายก่อนทุกหรือทุกจะตายก่อนความรู้เนี่ยมันเห็นของจริงกันนี่วะนั่นที่นี่อันนั้นก็ค้นเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันสัตว์ยังไงทุกมากเท่าไรมันยิ่งหนุนติ๋วติ๋วปัญญาหยุดไม่ได้นะเวลามันทุกข์มากๆนี่เรื่องอยากให้ทุกหายยาประหยัดนั่นแหละความอยากนั้นเป็นตัณหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี่เป็นมรรคเนี่ยมันต่างกันนะอยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นมรรคถ้าอยากให้ทุกข์หายโอ้ลองดูสิล่ะก็เคยมาแล้วเห็นได้ตัดออกอ้าให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นมีความจริงมีแต่เอาแสดงมาให้หมดวันนี้จะฟังถึงขนาดตายไม่ตายสว่างลุกกันนู่นมีสองอย่างหนึ่งตายสองสว่างเพราะกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะรู้ฟาดไปให้เมื่อมันไม่มีที่ไปมันจนเกาะหนุ่มก็สู้สิคนไปเทียบมันเทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เทียบแล้วนั่นแหละนี่พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้นั่นก็เพิ่งไปรู้อันนั้นจริงสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ท่านจึงว่าทุกขังก็เรียกอัศจรรย์ทุกเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกนี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าจะให้กระทบกระเทือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยท่านเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลาพิจารณามันชัดเจนลงไปแล้วมันจริงพิจารณาอะไรมีแต่จริงคำว่าสัญญาเหมือนกันเราไปหมายนั่นแหละสัญญาเนี่ยเป็นสมุทัยพอกำหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็นนะผมนั่นสัญญาเนี่ยมันหดเข้ามาถึงใจตึ๊บหมดความหมายไม่มีเลยนะที่สมุทัยก็ไม่ทำงานทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบและต่างอันต่างจริงที่นี่แล้วไม่มีอะไรกระทบกันนั่นเวลานั้นทุกมันจะยังไม่ดับก็ตามนะมันจะมีอยู่เป็นมากน้อยเป็นอะไรก็ตามมันยิ้มได้สบายเลยนะเพราะมันไม่เข้าถึงใจมันมีอยู่นอกๆมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่เห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้ถึงว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองอริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองไม่ต้องถามใครอ๋ออ๋ออยู่ท่านนั่น อย่างนี้เองอย่างนี้เองพอมันได้หลักที่ใจนั้นมันสำคัญนะพอเห็นทุกข์เป็นของจริงแล้วใจมันแสดงความสนใจขึ้นมาที่โถอาจารย์มีจริงทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชามีนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอวิชชามันดับนะนี่มันเมื่อมันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตไม่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่ฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันหนึ่งนั้นมันเพียงพูดไม่ถูกอะอัศจรรย์นี่แหละอันอัศจรรย์อันนี้อะโถอย่างนั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ผมมันเป็นได้หลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทำไงมันเป็นยังไงก็ว่าตามเรื่องของมันถ้ามันไม่เป็นเราก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าทุกข์เป็นของจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับพึบหมดเลยนั่นก็มันอย่างหนึ่งมันรอบแล้วมันไม่ดับทุกข์ไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับจิตนะมันต่างอันต่างจริงจริงแล้วมันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันก็ชัดอย่างนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนะมันเป็นของจริงของมันอย่างนั้นคำว่าทุกข์ก็อยู่นะอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วมันจะมากระทบจิตได้ยังไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นเนาะมีอย่างมันมีสองอย่างสำหรับผมเองแต่มันจะเป็นอย่างไรเราตกแต่งไม่ได้นะปัญหาต้องมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนั่นถึงมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันเองนี่แหละเมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะว่างั้นในฟังชื่อว่าคำว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันลงไม่ได้ก็วัดกันอยู่นั่นบางทีมันความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นเรื่องของถ้าวันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆนี่วันนั้นภาวนานี่แหมจิตลงได้ยากพิจารณารอบยากนะฟาดกันอยู่นะวันนั้นละวันมันบอบช้ำมากนะที่นี่วันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพรำเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆให้มันมีหนาวบ้างละดีที่มันสนุกปั๊บจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดพับติดพับติดพับเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเลยนะฟังดิทุกข์กษัตริย์อริยสัจอันเก่านั่นแหละสติปัญญาอันเก่านะแต่มันก็ลงได้ยากได้ง่ายต่างกันลงได้ช้าเร็วต่างกันนี่คือว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ได้บอบช้ำเลยนะพอออกจากที่ถ้ำลุกไปเลยวันนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสำคัญอยู่ที่จิตนะเมื่อมันได้รับสักขีพยานแล้วมันจะเอาอะไรมาถอยถึงมันไม่ลงมันก็จะลงนั่นมันไม่ลงมันเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่ท่านหลับผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดนะเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันทางธรรมะแต่เรื่องพลาดทำอัศจรรย์อันนั้นไม่พลาดเลยอันนี้ก็แต่งออกไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อมันรอบแล้วมันก็ลงของมันเองเป็นไปเพียงว่าช้าเร็วบางวันนี่ไม่ทุกเหมือนกับว่ามันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่สำคัญจริงเนี่ยมันน่าอัศจรรย์หนึ่งก็สำคัญที่ได้ชมเจ้าของสำคัญมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบั้นเลยนู่นนั่นแหละสำคัญมันถ้าสมมติมีถอยมันไปก็ได้นะกำลังใจมันสำคัญมากนะนี่พูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมนะมันเด็ดจริงๆนะไม่ใช่คุยนะมันเห็นกระชับเนื้อของมันนุ่มซึมนี่ถ้าเป็นเอาเถอะไว้หน่อยเวลาจะตายมันยิ่งหนักตรงนี้นะทุกนั่นฟังที่มันเอามาแก้นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักอ่ะมีอะไรแสดงขึ้นมาเราจะดูทุกข์กษัตริย์นี่ให้มันถึงของจริงมันจริงไงทุกข์กษัตริย์ถึงของจริงจริงยังไงฟาดกันเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟ้าดินถล่มนะอัศจรรย์เนี่ยตื่นนั่นนะแล้วมันได้ถ้าลงจิตมันเด็ดแล้วยังไงมันก็ได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญานี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ้วเพื่อช่วยตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมื่อจนเกาะเป็นมุมแล้วไม่ใช่มันจะโง่ตลอดไปนะมันช่วยตัวเองหนาว่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายๆมันก็เป็นอีกแบบเวลามันจะตายจริงมันพลิกหายเหตุหาผลของมันเอาจนรอดตัวรอดก็ได้ทุกจริงๆแต่มันไม่ได้วิตกวิจารมันไม่เสียดายนะถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โถตอนนั้นทำไมถึงความเปลี่ยนนั่งหนาแล้วจะเป็นเสื่อมเสียดายชีวิตกำลังมังชา ุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้าไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันรับกันอยู่งั้นจึงไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรนะของถ้าพูดถึงเรื่องหนักมากจริงๆผมเป็นคนหยาบทำความเพียรนี่โอ้ยหนักมากอย่างทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตายเลยถ้างั้นเลยที่ดูที่นั่งทอนายเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดทางร่างกายเราเนี่ยนั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกไม่ได้แล้วสมาเนี่ยนั่งยืนทุกวันนี่นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันหนักตายแล้วเนี่ยภาวนาไปนานมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบเวลาจะลุกไม่ได้เฉยๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้ของวางทุกวันนี่แต่ก่อนโอ้มันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่วันนี้โอ้ไม่เป็นลุกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วโอ้หมดกำลังกายที่นี่หมดแล้วใช่มันมามากกว่ามากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเรานะกับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติ้วร่างกายก็พลอยเป็นไปด้วยอย่างว่านะแต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับปีที่ร่างตลอดรุ่งอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอบช้ำมากพร้อมกันกับใจแต่กระโดดมากทีเดียวเพราะมันผูกเกิดผูกแค้นกันกับจิตเสื่อมนั่นแหละเรื่องมันที่มันจะเด็ดออกมากมายก็เพราะจิตเสื่อมมันเข็ดมันหลาบขนาดนั้นนะฟังดิถึงขนาดที่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมาลูกกี่ครั้งว่าถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายขนาดไม่ทราบมันจะตายแบบไหนนะคือจะทนต่อไปไม่ได้เลยวะเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายส่วนไม่ได้วางกันเลยนี่ก็เหมือนกับนั่นแหละเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกชะกันนั่นเองคุณยังไงมัดคอจะระทามไม่ปล่อยมันเลยนั่นนี่ครับอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะผมเนี่ยมันไม่ลืมนะมันฝังลึกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆเราอยากได้สิ่งอย่างนั้นกลับมาความอยากได้นั่นเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจนี่มันก็ร้อนจนกระทั่งได้ปล่อยหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะอ้าวอะไรจะเสื่อมมันก็เสื่อมหมดไม่อะไรตาอยากแต่พุทโธนี่จะเสื่อมไปไม่ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธทิ้งหมดทิ้งมันเสื่อมมันจะเลยไม่สนใจอะไรเพราะสนใจพอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมาแล้วนะวัดพุทโธแล้วเอาจริงๆนะผมมาคำว่าพุทธว่าอะไรมันเป็นจริงนะนิสัยมันจริงมากๆเลยยังบอกเพราะจริงมันเห็นแล้วหล่อแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงมันจริงๆไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆอ้าวมันรู้อยู่นั้นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อย่างนั้นจนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุทโธกับจิตที่มันเข้าไปกันเดียวกันมันเป็นนะสมาเมื่อพุทโธไม่ออกเลยมดพุทโธเหลือไปอยู่ในความรู้มดนึกพุทโธไม่ปรากฏเลยนี่ชัดขนาดนั้นนะเหลือแต่ความรู้เด่นที่พุทโธไม่สร้างหาไปแล้วจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏนี่มันมีแต่ความรู้เด่นเลยแล้วอยู่กับนั้นจ่ออยู่นั้นแหละนั้นไปไหนเนี่ยเอาพอมันพอนึกพุทโธได้พุทโธเข้าเลยพอเข็ดนี่มันจะเป็นอย่างไรอีกไม่ได้หรอกไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยมันก็จำได้ปล่อยเพราะมันลืมไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นพุทโธไม่ปรากฏว่าเป็นพุทโธตัวเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นตลอดเวลาอยู่นี่ซะก่อนเอาพุทโธเอาความรู้นั้นละเป็นพุทโธไปอยู่มันรู้นี่ว่าไงรู้นี่นะแต่ไม่ใช่คำบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันตั้งพุทโธเข้าทันทีแล้วนี่แหละตอนทุกข์อันหนึ่งตอนนี้ทุกข์อันนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกข์ในขั้นต่อไปก็ทุกข์เพราะอดอาหารนี่ทุกข์เพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะจะเป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยจะอดอาหารเพราะมันช่วยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญานี่อดอาหารนี่มันคั่งตัวมันยิ่งคั่งเข้าไปอดให้เท่าไหร่มันยิ่งเสริมอ่ะนี่ที่มันถึงปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลนี่ปล่อยได้ไงแต่ใจนั้นมันอดไปอดก็ตามเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยตลอดไม่มีว่างเลยหมุนดิ้วที่จนบางทีกันถ้าว่าเราจะพูดเรื่องลำคาญก็พูดได้ถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าสมัยจิตเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่าภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยเลยกับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ร่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นนะ คือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั่งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นไม่ใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทำงานมันนั่งก็นั่งทำงานจะทำไงแล้วก็เดินยังกรมก็ไปก็ทำงานสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับบางมันยังจะไม่หลับอีกโอ้มันจะตายนั่นเองนี่ถึงขนาดนั้นนี่มีปัญญาถึงขั้นมันหมุนนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาเห็นแต่ทำงานเลยเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้วะแต่มันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้อยู่ไหนเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไม่ได้ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ที่ผมคิดอยู่นะผมกำลังแยกกำลังแยกอยู่ทั้งเรื่องท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะเอากิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึมมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอันนี้มันไม่เผลอแล้วเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหลักคำว่าเผลอเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันกันได้เลยว่าไม่เผลอหลักอันนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะมันไม่เผลอไอ้เนี่ยไอ้ที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันรวดมันเร็วมันละเอียดนี่เราพูดไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันที่แต่แล้วผมก็มารวมว่าเออก็รวมอยู่ในกิ่งก้านของมหาสติมหาปัญญาว่างั้นมันเรามาพอมาพูดเดาๆว่างั้นล่ะจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นอยู่ในนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกอ่ะอันนี้ที่มันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแกรมมันมีตั้งท่าต่างๆเอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่อมขึ้นมานะมันจะขาดสะบั้นไปกันทีเดียวเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกน่ะเพราะฉะนั้นถึงกล้าหาญว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี่แล้วมันก็มาพูดได้สิมันฆ่าด้วยประเภทใดวะอยากถามมางั้นมันอาถรรพ์นี่คือที่เราเรียกว่าที่ว่ามันก็ไอ้เวลาจิตเรียกเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงกับความจริงที่มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้หวะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนทั้งนั้นที่เป็นอย่างนี้พออยู่ที่ตกแล้วมันก็หมุนอีกแล้วอย่างนั้นน่ะมันเป็นอัตโนมัติมันหมุนมันอย่างนั้นน่ะนี่เราทำหมุนบนหัวใจคือหมุนค่าที่เหลือเองทำงานเหมือนกับที่เหลือทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติทั้งวันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำงานอัตโนมัติก็คือภาวนามยปัญญาเองหมุนติ้วไม่มีคำว่าหยุดต้องในล้างขมังจริงไม่ล้างไม่ตั้งใจล้างจริงไม่ได้นะมันเทินขนาดนั้นต้องมันจะตายจริงนี่เพราะมันหมุนมันอยู่ตลอดเวลามันจะมันกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องในล้างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาเข้าสู่สมาธิพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่อันนี้มันจะออกมาทำงานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกจากความรู้ต้นของความรู้นี้ออกไปทำงานอยู่นี่รอบตัวอยู่นี่นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปนู่นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปนู่นมันไม่ได้ออกไปนู่นไปไหนล่ะเพราะจิตที่ท่านละเอียดนี้จะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที่เดือดมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ที่นั่นนี่มีเรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที่เดือดอยู่ที่จิตมันหมุนรอบกันอย่างนี้พอว่าเท่านั้นจบนะพอคิดจบเอาอีกแล้วจึงต้องล้างเข้ามาเอาพุทโธอัดเข้าไปบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธไม่ให้ทำงานอะไรอ่ะพุทโธเรื่อยนี่ถ้าหากว่าเราพูดว่าเผลอนะแต่มันนี่มันไม่เผลอเนี่ยพอเรารามือพูดแบบนี้นะให้เหมาะกันนะพอรามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยถ้าเราต้องแข็งมือเลยนะนี่อยู่กับพุทโธไม่กลับไม่ดีเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นแหละที่นี่จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันเพลินอันนั้นมากที่กว่าจะมาเพลินในสมาธิจริงมันถึงไม่อยากเข้าความหมายว่างั้นนะนี่พอเอาคำบริกรรมเข้าใส่ปั๊บบริกรรมเรานี่มันก็โหยมันแปลกนะคือมันอ่อนลงพุทโธถี่ยิบเข้าไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกทำงานเหมือนกับคู่ต่อสู้ยืนจังก้าอยู่นี่มันคอยทีกับเราอยู่ด้านนั้นดินด้านนี้มันขยับไปด้วยให้หน้ายังไม่ทันยังไม่เจริญจะโดดกันไปนี่ก็พอพุทโธไปนี่ปรากฏว่ามันเหมือนเราหยอดอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะ มันเหมือนกับว่าหย่อนลงหย่อนลงพุทโธพุทโธบังคับคือไม่ให้ทำงานทางนอกหย่อนลงลงพอถึงนี่ก็ตื่นนุ่งโอ้ที่นี่เหมือนถอดเสื้อถอดหนามนะเบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับนะถึงจะเป็นงั้นก็บังคับมันยังจะออกอยู่นี่นั่นน่ะให้อยู่นั้นจนกระทั่งมันพอแก่ความต้องการเมื่อหยุดนานเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับว่ามันสร้างกำลังตัวเองขึ้นมาพอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วก็มีกำลังมังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ามันหนักมือพูดไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านว่าให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกสมาธิให้ออกนะนี่อย่างนี้เองแต่เรามันเพลินในความในงานสมาธิกว่านี้มันจึงไม่ได้พิจารณานี่อย่างท่องแท้เวลามันค่อยผ่านไปผ่านไปมันถึงก็รู้ทีนี้พอปล่อยปั้มนี่ผึ่งเลยทีนี้นะโอ้ทีนี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับถิ่นเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนนอนหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฝันไม้เท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกจากนี้ไปแล้วมันมีกำลังแล้วนะผึ่งเลยแต่ทีนี้มันก็ไม่พ้นอีกละต้องได้ถูกบังคับเรื่อยๆที่มันมาอยู่ตามลำพังมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันเพลินในปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลินในสมาธิยังไม่ได้ยินบอกสมาธิตอนตายถึงไม่รู้เลยเจ้าของมันไม่พอดีนี่ธรรมชาติมันไปสุดเบี่ยงมันแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับไม่หยุดไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้นะที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวนี่พอมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวของมันลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเลยนะไม่ปรากฏว่าได้บังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทำงานประเภทนี้นะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอมันหมดเหตุหมดใจมันก็รู้จะทำอยู่ในหัวใจกระสันที่จะโกนี่แล้วจะทำอะไรอีกเนี่ยมันอยู่แบบนั้นเองฉันเคยพูดอยู่หมู่เพื่อนฟังไปเดินมีกรงไปเล่นกับสัตว์อีกเยอะไปทำอะไรก็ไปเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่จริงมันไม่เอาจริงเอาจังจะแค่อะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่าล้อแหละนะแต่มันไม่ล้อแหละมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะถ้าเล่นกับสัตว์มันก็ดูสัตว์นี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปหมายความว่างั้นนี่ก็จะขี่พบขี่ช้างก็จะหมุนกันไปอยู่ที่ประมาณนี้มันเห็นใจของสัตว์นั่นมันจะสงสารเนี่ยมันจะห้ามนะพม่าที่เราไปเล่นกับสัตว์มันเล่นอย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบโลกแปดเดือนหรือเก้าเดือนนะที่มันหมุนติ้วเดือนก็มันเป็นอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โน่นเพราะนั้นเราจึงว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยนะที่ท่านหาอุบายพูดขึ้นมาอยู่ท่านว่าท่านว่านี่ตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านส่วนจะป่วยแล้วนั่นหนูเพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานแสนนานนะเทศนาว่าการในสังฆเทศมาสมากต่อมากแล้วแล้วใครจะคิดยังไงบ้างว่างเนี่ยท่านนั้นก็กราบเรียนท่านทันทีเลยโอ้ยคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยผมว่างอยู่นะผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านไงท่านสิเอาเจ้าของมันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกมันสำคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันจะกระจายไปหมดนะเรื่องที่ท่านพูดนี้ท่านเลยต่อยเลยนะคำว่าใครจะพิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากสมาใครได้จดจารึกอะไรไว้บ้างความหมายว่างั้นนะมันจะเขียนอะไรได้จดไว้หรือเปล่าความหมายว่างั้นเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วใครได้จดได้จารึกอะไรแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นเราก็ตอบท่านทันทีเลยเพราะว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านเพราะว่าขั้นถึงทันทีเลยนะเอาเจ้าของซะก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสำคัญมากขอให้ได้เจ้าของเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองระหว่างท่านเลยทิ้งไปเลยนี่ท่านขึ้นไปรับเลยทีนี้มันก็ฝังหัวใจผมแล้วสิพอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านแล้วผมจึงได้เขียนเนี่ยเขียนด้วยเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเรื่องสายท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเถอะนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านจะมันเอากันจากหนังจริงผมนี่มัน9ปีเต็มแล้วหนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีมันด้วยไม่มองสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกต่อตาไม่ยอมให้เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อหูไม่ฟังยาฟังเข้าพระราชินีก็ไม่ยอมให้ฟังนั่นแหละที่ว่าสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่างนั้นไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมอง โอ้โหไม่แบบนี้ไม่เหมือนใครเอาจริงเอาจังมีเกี่ยวมีคนมาเกี่ยวข้องคนไม่ดูคนอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องมาได้แล้วตามันกระลาบจามจ้าเหมือนอะไรหูกระลาบจามจ้าอะไรมันก็เอาแน่แล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี่โอ้ยบังคับเหมือนกับนักโทษนะตาหูอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยนะแล้วใครจะมาหาผมได้วะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยภาวนามาถึง9ปีฟังดิใครมาเกี่ยวข้องผมได้มาล่ะมันยังได้กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างบอกเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในช่วง9ปีมันเรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกันก็เหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ให้น้ำกันปรากฏว่ามันชุนละมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกขันมันก็ถูถ่ายของมันนั่นแหละด้วยอำนาจของกำลังใจนะมันจะล้มไปขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งมันเนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนมันเปลี่ยนไอ้ตอนที่เราพาให้หมุนนี่พี่บังคับมันให้หมุนนี่พี่เราก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายล้มลุกคุกคามทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมันมีอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอกนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดมันไม่มุ่งมั่นธรรมดานี่มุ่งมั่นอรหัตภูมิมันให้สำเร็จอรหันต์ตอนนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระแม่ครูอาจารย์แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เท่านั้นน่ะอ้าวจริงนะที่เห็นนั่นเพราะงั้นมาแล้วมันจริงจริงเหมือนตื่นที่จะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยที่ไม่พูดถึงเรื่องไปป่วยอยู่ที่ในป่าข้างโน้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงใยเรายังไม่อยากตายเห็นชัดๆนะเพื่อมันห่วงมันไม่อยากตายคือไม่อยากตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่อย่างนี้จิตของเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ายังมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะเพราะนั้นจึงยังไม่อยากตายยังเสียดายคือจะไปค้างในภพใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปที่นี่เมื่อถึงขั้นมันแล้วเมื่อที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดคือง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆอยู่งั้นน่ะคือถึงเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยปัญญาขั้นนี้ฟาดกันลงเต็มที่เต็มฐานเพราะจากนั้นมาแล้วนี่เฮ้ยเวลาไปป่วยน้องเสือที่ว่ามันถ่ายที่ห้าอาเจียน2ครั้งเป็น27ครั้งมันไม่เห็นอะไรเสียไรเวลามันยืดสวาหมดแล้วมันจะไปจริงหัวจะไปจริงเหรอเนี่ยเอาไปจริงก็ไปเลยเพราะว่ามันกำหนดปั้นไปอยู่เหมือนจะช่วยมันไปมันเลยเป็นช่วยฮะมันมีกำลังมันสร้างมาอีกหัวไปเลยไปอยู่ที่เนี่ยแค่นั้นเองไม่เห็นมันอะไรเลยนี่ฉันเห็นแค่ใจในหัวใจเจ้าของมันไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจำพรรษาต้องถือที่ด้านพ่อแม่เขาจำมารับภาพไปแล้วปีหลังเขาก็มาจำพรรษาอย่างคราวนี้ไม่เห็นมันอะไรกับอะไรเลยเออเนี่ยยายคนเนี่ยแค่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงๆสมกับที่ว่าแกรู้สิคนอื่นแกเคยไปพูดกับพระแม่อาจารย์ฟังเราจะไปโอ้ยท่านเนี่ยแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาแล้วนะท่านเนี่ยจะไม่หนีไปไหนนะล้างบาทเสร็จแล้วลุ่มมาอยู่ตามแถวนั่นน่ะคอยฟังเพราะแกพูดเบาๆไปหน่อยแกพูดเสียงว่าเว่ยว่าเว่ยโอ้ถกเสียงกับพระแม่อาจารย์เล่นเมื่อไหร่วะพูดถึงเรื่องจิตจะบอกว่าจิตของหลวงพ่อแปลว่าหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อนี้ครอบหมดโลกธาตุเลยนะฟังดิท่านว่าอย่างนี้นะครอบหมดโลกธาตุเลยว่านี่คือความอัศจรรย์สว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยจิตหลวงพ่อเรามาบวชได้เราถึงรู้เรามีความจริงความจริงมันมีมาตั้งแต่สมัยพระราชาเอาให้ได้ทรงมรรคทรงผลดูมีเพื่อนเรื่องราวที่ปึกปืนในใจมันเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนรมันมากต่อมากให้เราสำคัญที่เนี่ยเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้ามาในวัดในลานในพระเนรมันเราจะลืมเมื่อลืมตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นไงก็จะเป็นก็เขานี่ก็เป็นไงก็จะเป็นก็เขาอันนี้ที่ผมตัววิจารณ์มากคือเทวทัตวิญญาณมีเสียงจากในวงกรรมฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยมีคนเงียบนะพ่อที่เห็นเนาะเอาละเลิกกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

से तामहं भगवन्तं अभिपूजयामि तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि।

0: ังฆังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

0: สะเทวรสะลุคะคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัชชิตาตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: ติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสลายาดาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

ตะภาวนาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสำหรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัยมากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไรก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริงๆสิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สำคัญเมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะที่ยึดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราก่อนระมัดระวังอย่าให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามเสาะแสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่จิตใจเช่นศีลธรรมมีภาวนามีคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีธรรมเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความร่มเย็นนี่ชื่อว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือธรรมนั้นๆย่อมไม่สายแสร่อนวุ่นวายก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากเหมือนดังที่เคยเป็นมาฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชะล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคะเคล้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเท่าแก่ชราค่ำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมุติว่าตายแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค่ำค่าเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกับตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างของจิตที่จะไปสู่ภพน้อยภพใหญ่นั้นเป็นไปตามนาจแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทำไว้แล้วนั้นจึงมีความสุขความทุกข์มีภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความคิดหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลกายนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกันในสกลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้
ทีนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายแต่ไหนเหมือนกันแต่ที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็คือหมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้นความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดอยู่ตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นท่านจึงตรัสไว้ในธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกขังนัตถิอาชาตัดสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะเพราะไม่มีเรือนมีรังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแก่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านผู้นั้นก็บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปรินิพพานปรินิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำๆซักๆยิ่งกว่าเราตามรอยโคในคอกอยู่ในคอกโคเราจะทราบได้ไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในคอกของมันในการเกิดการตายจำท่ำซากๆก็เป็นทำนองเดียวกันนั้นแม้เช่นนั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นกำเนิดภพชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ตัวก็เป็นตัวกานนี่คือเชื้อที่จะพาให้เกิดพยายามชำระจิตใจให้มีความปร่องใสแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งได้ชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติกิเลสอาสวะแม้นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตนั้นก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความศูนย์ความศูนย์กับความบริสุทธิ์ต่างกันความศูนย์คือศูนย์สิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมาเรียกว่าบริสุทธิ์มีแบบความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแบบโลกมีกันไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวดันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้ามันศูนย์จริงจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูนย์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละทำให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูนย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไปเกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองป่าช้าในอัตภาพนั้นแล้วในขณะที่เกิดกับป่าช้าก็ตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงไปสู่ธาตุเดิมจิตผู้ไม่มีป่าช้าก็ต้องสอดแสวงหาที่เกิดอีกตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเวียนมามาถึงของเก่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของเก่าตายไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ควรอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมด
ทางที่จะทำดีต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทำดีทำชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่สอนคนตายแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติต่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้และอ่านอัดอ่านทำที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสำคัญเพราะไม่เกี่ยวกับเวลาเราไม่เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจำจิตก็ไม่ชิบหายไปไหนพอจะหวั่นจะกลัวไม่อยากล้มอยากตายกันจิตไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขลานั้นออกให้เป็นความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาภายในใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิดในสถานที่เช่นนั้นสิ้นซะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งภพแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาตายซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดซ้ำๆซากๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทำการทำงานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกำลังวังชาลงไปเรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้เป็นเครื่องอบอุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราและอาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสำหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามีความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนใจแต่พออย่างยิ่งภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กำหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กำหนดอยู่ที่นั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ทุกระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกและจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียวนั่นพอลมละเอียดลงไปจิตก็ละเอียดบางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ต้องไปกำหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ำว่าทำในสถานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะสงบเข้ามาในจุดนั้นทีนี้คำว่าพุทโธกับความรู้ก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สำคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียเพราะคำว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่จิตเฉยๆก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัยอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจ
พอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราจะว่าพุทโธคำว่าพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธัมโมกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังฆะกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั้นปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลำพังของจิตที่ได้อบรมจิตกับตะภาวนานี่เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เจือปนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นๆซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความทุกข์อันนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทำให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่นจิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเราแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่คล้าเคล้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็จะสงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระหึ่มยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับเพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลกธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตที่เท่านั้นถ้าทำให้ประเสริฐถ้าทำให้เลวก็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจให้คิดไปในแง่ต่างๆถ้าปราศจากสติเสียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง่งานอยู่ตามถนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม้ที่สุดสี่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขวักขวายกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมาชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องกันกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องฝึกหัดสติให้มีสติเครื่องรับทราบให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรจิตเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อได้รับการฝึกตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเข้าโดยลำดับดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศก็เลิศด้วยอำนาจของสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตถึงความเลิศมนุษย์เราเลิศอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทำดีก็ได้พาทำชั่วก็ทำสำคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าผิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจานี่หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นผู้ควบคุม
ถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านั่นแหละเราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงจึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรมจิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไถ่เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกข์เราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านเช่นนี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่จะต้องการทุกข์ในโลกอันนี้แต่ทำไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนโง่ก็บ่นคนฉลาดก็บ่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้เราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุอะไรก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกว่าคนฉลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความสุขให้แก่ตนแต่จะหาความสุขให้แก่ตนมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่แหละมันมีช่องโหว่อยู่นี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงได้นำเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งสอนโลกเราไม่ได้สั่งสอนด้วยความหิวโหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระทัยพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนหิวโหยเหมือนโลกทั่วไปการสั่งสอนโลกคือสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปรินิพพานก็ยังต้องเนี่ยประทานโอวาทให้แก่สุภทัพปริพาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเราจะเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทำนี้มันทะเลสลายไปแล้วไปทำนั้นเสียวันนั้นจะทำนั้นทะเลสลายไปทำนี้เสียอันเอาว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแลงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไงจึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นที่ยึดของใจทำให้แม่นยำมั่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่สูญนี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีมันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะเอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้างความดีไว้สำหรับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกข์นั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สำหรับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสำคัญเป็นใหญ่โตยิ่งกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆพุทธเจ้าสอนเราพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความสุขก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความสุขของทุกคนที่กระทำได้ด้วยกำลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสารเราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจำตนนี่เป็นหลักสำคัญที่มนุษย์เราผู้ว่าตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกำลังที่จะสืบต่อกันแล้วในระหว่างธาตุขันธ์เหล่านี้กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกำลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวาสหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกำหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละ
เวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็ทราบอยู่อะไรที่เราจะควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่ตนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนานเดี๋ยวตายไปไม่มีอะไรติดตัวนะเขาให้กุศลธรรมากุศลธรรมาว่ากันไปอย่างนั้นแหละจะว่าไงให้มันกุศลธรรมาภายในตัวเชื่อตั้งแต่บัดนี้กุศลแปลว่ากุศลความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้ย้ายคนอื่นมากุศลธรรมากุศลธรรมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลไม่กุศลให้ไม่สำคัญเมื่อเราได้สร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลไม่กุศลไม่สำคัญเราเป็นกุศลอยู่ภายในตัวบุญมีอยู่กับตัวของเราแล้วเอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบงบงเบง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถั

จังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ดูที่พระจำนวนเท่านั้นร่วม50องค์ ท่านมาฉันอาหารไม่กี่องค์ท่านฝึกท่านทรมานเพื่อความดีเพื่อเป็นพระดีท่านทนเห็นไหมล่ะนะพวกเราไม่มีใครอดใครทนให้เห็นบ้างเลยโกโลโกโสกสะเลเตกะมองไปทางไหนขวางหูขวางตาขวางทุกอย่างเพราะมันมีแต่กิเลสมันจึงขวางธรรมคือความดีงามตลอดเวลาเนี่ยเราสอนมาจนจะตายแล้วนะนี่ยิ่งเปิดออกเปิดออกพี่น้องทั้งหลายทราบหรือยังหรือจะพากันจมลงในโลกโซ่สนนั่นร้อนนี่เหรอเราอยากพูดอย่างนั้นนะนี่ไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนพี่น้องทั้งหลายนรกเดือดพล่านท่านมากี่กับกี่กันยังมาปฏิเสธว่านรกไม่มีอยู่เหรอนี่ลากขึ้นขนาดนั้นนะมันกล้าอยู่ในหัวใจจะให้ว่าไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกองค์ไม่ได้เคลื่อนข้าจากกันนะสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงไม่ได้เคลื่อนข้านะโลกวิโทโลกวิตูรู้แจ้งเห็นหมดมาสอนโลกไม่ได้หลับตามาสอนเหมือนกิเลสหลับตาจูงก็ได้จูงสัตว์โลกนี่มันโง่จะตายกิเลสมันหลับตาจูงก็ได้ไม่ต้องลืมตาจูงมันขัดกันอย่างนี้นะทำท่านสอนท่านสอนด้วยหูแจ้งตาสว่างไอ้พวกเรามันเป็นยังไงมันเลวจริงๆนะจะพูดให้ยังฟังอย่างนี้นะเราผู้สอนเราทนไม่ไหวเราก็ลากแรงๆบ้างนะอันนี้ลากขึ้นแรงๆนะนี่นะไม่ได้ทุบได้ตีพี่น้องไหนให้บอบช้ำนะลากขึ้นแรงๆไม่งั้นมันจะจมนรกทั้งเป็นกิเลสมันกล่อมไปหมดมันไม่มีอะไรที่ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์มันไม่ให้กลัวสิ่งที่เป็นคุณต่อสัตว์มันให้กลัวฟังสิน่ะนี่เราจึงเรียกว่ากิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันข้าศึกกันจึงมีศาสนามาสอนไม่งั้นไม่ได้นะจมจริงๆนะนี่ก็สอนเต็มกำลังความสามารถเวลานี้นำพี่น้องทั้งหลายร่วม3ปีเข้ามาแล้วธรรมะนี่เริ่มเปิดออกเปิดออกเพราะจวนจะตายแล้วความสงสารล้นพ้นนี่แหละที่ได้อุตส่าห์พยายามเพราะท่านหลายยังจะหาว่าหลวงตานี่มาดูด่าว่ากล่าวโพดโซพูดสกปรกโสมมพวกตมอยู่ในกองมูดกองพูดมันสกปรกหรือไม่สกปรกรากขึ้นจากกองมูดกองพูดยังหาว่าการล่างนี่เป็นความสกปรกโสมมดูด่าว่ากล่าวอยู่เหรอเอาพี่นานะนั่นถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้มันเดือดพ่านพ่านแล้วมากี่กับกี่กันเผาสัตว์นรกทั้งหลายที่กิเลสหลอกว่านรกไม่มีไม่มีนั่นแหละที่ไหนมันจะอัดแน่นยิ่งกว่าสัตว์นรกว่ะเพราะมันชอบทำตั้งแต่ความชั่วกันนั่นสิแล้วมันยังเวลาฟังมันไม่อยากฟังยังต่อต้านทำอีกนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะต่อสู้ทำเห็นว่าทำเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกในหัวใจมันไม่ได้ดูเลยนี่ดูที่พระท่านอุตส่าห์พยายามมาจากภาคไหนเนี่ยทุกภาคนั่นเนี่ยวันนี้รับไว้ทุกภาคทั่วประเทศไทยที่ท่านอุตส่าห์พยายามมาเบิกเบินเห็นไหมแล้วดูสิเป็นตัวอย่างบ้างสิเราไม่ได้แบบท่านเราให้แบบลูกศิษย์มีครูสอนกันอย่างดีนะยาโกโลโกโสแล้วเธอถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกแล้วเหยียบแต่คันเร่งลงคลองจมไปอย่างนั้นได้เวลานี้นะโอ้มันทุเรศจริงๆนะท่านทั้งหลายเห็นว่าเรามาพูดเล่นกับพี่น้องทั้งหลายเหรอถึงได้นอนใจสอนขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอหนาขนาดไหนถามเจ้าของมั่งสิหรือว่าบางขนาดไหนใครว่างั้นเหรอนี่ที่มันทุเรศจริงๆนะมองไปที่ไหนมันดูไม่ได้นะนั่นน่ะดูทำดูโลกดูตลอดทั่วถึงดูละเอียดละออโลกไม่เห็นทำเห็นหมดผู้ที่เจ้าสอนมาเนี่ยทั้งโลกเห็นทั้งโลกไม่เห็นทำสอนหมดโลกมันก็ไม่ยอมฟังเสียงเลยมันหนาจริงๆนะเอาละนี่หิวข้าวนี่เดี๋ยวฆ่าคนแล้วก็ไปลงนรกอีกองค์หนึ่งละต้องใจไหมแล้วเวลาโมโหว่าฆ่าคนอีกหลวงตาบัวมันก็จะไปลงนรกอีกแล้วก็จะไปบอกว่านรกไม่มีอีกละแล้วยุ่งใหญ่นะ ให้พาน
2: ใครแล้วครับผมใ
1: ครแล้วเหรอยังนั่นแหละ
2: ยังไงกัน
1: เข้ามานี่แหละมันมักจะปิดอยู่ตลอดเพราะใครมาก็ย่อมย่ามไม่เคยรู้ว่านี่เป็นทางเพื่ออะไร ใครมาก็ปุ๊บปั๊บมาร่างเราอยากเอาอีตาขี้เหล้าเนี่ยมานอนอยู่ที่นี่สักหน่อยเข้าใจไหมอีตาขี้เหล้านะคือกินจะกินเหล้าแล้วมาขี้แตกอยู่แถวมันเกิดมันปิดดีจ้ะก็เอาอีตาขี้เหล้ามานอนอยู่ที่นี่สักหน่อยมันแตกคือหมดเลยเข้าใจฮะอันอื่นเอาปิดไม่อยู่ถ้าเอาอีตาขี้เหล้ามานี่โอ้ยเปิดโล่งเลย
3: หลวงตาแล้วเอาอยู่มัน
1: นี่ตั้งแต่นั่นแล้วฟ้าเรายังเต็มเหนียวตอนหลวงตาแล้วนี่แท้จังเด็กบอกให้กราบลูกแล้วเอาลูกมาทุกคนมากราบลูกแล้วกราบเมียแล้วกราบลูกหมาที่ไหนเอาขึ้นมาที่ที่กราบหมาขนาดนั้นนะเราสู้หมาไม่ได้ต้องกราบเขาต้องยอมรับความจริงอะไรที่ไหนนี่เอาอากาศให้หมดว่าไหนมันทำไมมันต้องขนมันถึงโง่กว่าหมาโง่กว่าสัตว์เราไม่โง่เอามาเที่ยวจริงนะแล้วเร็วขนาดไหนแล้วนี่หรอยังจะต้องอยู่แล้วนี่ถ้าขี้ทะลักมันหมดยังไม่รู้ตัวหรือเด็กเหล่านี้เขาได้ขี้ทะลักว่าจะไปเมียไม่ขี้ทะลักลูกไม่ขี้ทะลักไม่กล้าพูดกับเมียหน้ากันหนาบุบไปเลยยิ่งยอมกับเรื่องขาตะบันเลยตะบันนั่นเราไม่แตะเลยนะแกกินมากเพราะท่านนี่ก็เด็ดขนาดที่ดูให้เอาเป็ดเอาไก่ไว้แล้วมาให้กราบแต่หมูหมาไก่เขาไม่ขี้เวลาเขาเมาเหล้าเขาไม่ได้ขี้นี่ขี้เป็นไปเรื่อยขี้ละไปเลยว่ามันทำไมมันเร็วกว่าหมายังทะนงตัวหรือไม่ยอมกราบหมาหรือขนาดเอาขนาดนั้นในนั้นอยู่ตั้งแต่วันนี้ต่อไปแล้วขันที่นี่ยุดได้ท่านนี่มาจริงจริงเหรอวะเราจะเอาหมาไปเป็นพยานเอาทรัพย์สินถ้าเอามาไม่เป็นพยานให้หมาขี้รถหัวมันง่วงเอาไหมท่านหยุดเลยตัดขาดตั้งแต่วันนั้นไม่แตกเลยนะเนี่ยจะกระจิงคนจริงมากันจนกระทั่งวันตายหยุดเลยเห็นไหมล่ะโอวาสอนเป็นยังไงท่านที่เอาหมาเอาเป็ดเอาไก่มาเนี่ยไม่ได้คนนี้กับคนเดียวนั่นมันสู้หมาเลยก็หมดบอกแล้วให้หมาขี้รถหัวมันคือมันจะแตกแล้วมันขี้ร่างกลุ่มหมูหมาเป็นไก่เขาไม่ขี้ร่างนะสู้ไม่ได้ให้เขามาขี้เดี๋ยวไปสู้เขาไม่ได้ต้องยอมเพื่อเอาขนาดนี้นั่นแหละเห็นไหมเรื่องของตัวกระโปงก็ของสะอาดชะล้างกันมีเขากระโปงนะว่าน้ำฟาดลงหนักเห็นไหมล่ะจะกระยุกกระโปงมันนั่งสะอาดสะอาดตัวเนี่ยในเรื่องเวลาไม่แตะเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนนั่งตายนั่งได ้ฟังเราที่ธรรมะของท่านมีบทหนักบทเบาอย่างนั้นฟังเราอย่างที่พูดเนี่ยไม่งั้นมันไม่ทันกันน้ำหนักไม่พอกันไม่เหนือกันแก้ไม่ตกนั่นไม่ได้คำนึงว่าไอ้หยาบไอ้โลนไว้ดุไว้ด่าเนาะเรื่องของกิเลสป้องกันตัวมันต่างหากนะให้รู้กันเถอะนะอุบายวิธีการต่างๆพูดอะไรมีดุระด่าบ้างนะกิเลสมันป้องกันตัวโอ้ยก็ดุฮะพูดว่าสกปรกโสมมอย่างนั้นนี่ไอ้กิเลสมันป้องกันตัวกิเลสตัวสกปรกที่สุดธรรมะที่ลงไปที่ว่าหยาบโลนคือน้ำสะอาดล่ะซัดตรงไปตรงนั้นกิเลสมันปิดมันไม่ให้แตะมันปิดกั้นมันว่าหาว่าท่านพูดสกปรกตัวกิเลสมันตัวสกปรกมันกั้นมันกางเอาไว้มาให้น้ำที่สะอาดนี่เข้าไปเพราะว่าท่านหาว่าท่านพูดสกปรกการพูดคือน้ำที่สะอาดได้แก่ธรรมชะล้างลงไปตรงนั้นมันไม่ยอมให้แตกมันจะหาว่าเรื่องว่าท่านพูดดุพูดด่าท่านพูดหยาบพูดโลนธรรมะไม่เคยคำนึงถึงเรื่องหยาบเรื่องโลนนะว่าดุว่าด่าไม่มีธรรมะไม่มีเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างสกปรกไม่ได้มีว่ามีเดือดมีแค้นมีอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเจตนาอย่างนั้นมันสกปรกนี่เทลงไปนั่นสกปรกตรงนี้เทลงไปชะลงไปถูไปนั่นแหละน้ำชะล้างไปอย่างนั้นมันไม่มาคำนึงถึงเรื่องความสกปรกความสะอาดอะไรละมันไม่ได้คำนึงสิ่งที่มันแก้กันตกคืออะไรนั่นเอาตรงนั้นน้ำหนักเป็นของสำคัญถ้าน้ำหนักไม่พอกันแก้ไม่ตกต้องมีน้ำหนักพอกันเหนือกันไอ้ที่ว่าที่เก่ง มันที่ว่าท่านดังที่ว่าท่านพูดดุพูดด่าพูดอะไรนะมีตะกี้เด็กป้องกันตัวมันนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบมาคือตัวมันตัวสกปรกที่สุดตัวหยาบโลนที่สุดตัวดุตัวเหตุโหดร้ายที่สุดคือตัวของมันธรรมะชำระแก้อันนี้ลงไปแก้โหดร้ายลงไปให้กลายเป็นคนดีปัญหาว่าทางนี้ดุด่าโหดร้ายเนี่ยมันเป็นงั้นนี่มันเก่งไหมมันสวมรอยสวมรอยสวมรอยเลยเราไม่รู้ธรรมะมันกล้าไปหมดต้องบอกแล้วมันอยู่ทางไหนรู้หมดทำไม่งั้นแก้ไม่ตกอะไรจะสกปรกยิ่งกว่าเกลือโหดร้ายชายุ่งไม่มีอะไรเกินเกลือเมื่อรักใจมันเป็นอย่างนี้ยิ่งธรรมะทาร่างลงไปตรงนั้นตรงนั้นมันก็หาว่าธรรมะมีโหดร้ายชายุ่งเห็นไหมมันสวมรอยจริงจริงหาว่าดุด่าว่ากล่าวห้าว่าสกปรกโสมมธรรมะเป็นของสะอาดสกปรกที่ไหนตัวคือโชกโปมันไม่ให้แตะมันแล้วธรรมะติดชาร่างติดโชกโปร่างหาว่าธรรมะนี่โชกโปนั่งดูที่ไหนเฮ้ยมันถึงจะกล่อมโลกโง่โง่กาบอดผู้บอกอย่างพวกเรามันถึงจะกล่อมไหนย้อนลงไปที่รวมของโชกโปอยู่ที่ไหนที่มันก็ไม่บอกมันไม่รู้อยู่ที่ใจเท่านั้นธรรมะฟาดไปตรงนั้นอยู่ที่ใจแก้ใจถ้าคอยมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาแล้วกองทุกข์กระจางไปจางไปความสุขความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นคือธรรมผลของการชำระได้จากความสงบเย็นใจผลแห่งการสังสมความสกปรกได้จากกองทุกข์อยู่ที่หัวใจที่หัวใจไม่อยู่ที่อื่นนะโลกเห็นอะไรโลกไม่เห็นเรื่องของนี้เอาชัดๆอย่างนี้นะอย่างเราพอรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้สะอาดรู้สกปรกรู้บุญรู้บาปท่านก็สอนให้ปฏิบัติสมควรแก่ภูมิของผู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาชาติทั้งหลายเขานุ่งซึ่งนุ่งผ้าไหมเขาไม่ได้นุ่งมนุษย์เรานี่ทำไมจึงจุงเนื้อนุ่งเสื้อนุ่งผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะอะไรนั่นมีทั้งธรรมมีทั้งเกียรติอยู่ในนั้นที่เรียกก็คือตัวสกปรกมันอยู่เต็มเนื้อเต็มกายของสัตว์มนุษย์เราจึงต้องปิดต้องบ้างกันไว้พอให้หน้าดูแล้วมันก็แยกออกมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามให้หรูหราค่ะให้สนใจนั้นอีกลืมตัวสกปรกที่มันเป็นตัวสกปรกนั้นหมดเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาไปหาไปดูสิความจริงที่ซื้อปิดบ้างหรือกำบังเอาไว้ทั้งหลายหุ้มห่อไว้นี่คือห่อความสกปรกของกิเลสทั้งมวลพอให้อยู่ได้จากนั้นกิเลสมันก็เปิดขึ้นมาอีกให้ตกแต่งสวยงามเอานั้นมาประดับนี้มาประดับเรื่องของกิเลสออกร้านนะทีนี้โลกทั้งหลายก็มามองดูนี่ลืมดูตัวสกปรกเข้าใจไหมทำจ้าหมดเลยนั่นเนี่ยคำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมมีว่าโลกทั้งนี้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมไปกระทั่งเอาฐานะยศฐานมาดาศักดิ์มาเหยียบย่ำทำลายกันเพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้เองมันแทรกอยู่ไงพระพุทธเจ้าท่านเปิดเริ่มหมดให้ความเสมอภาคแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันนั่นเองนะทำจ้าไปหมดเลย เป็นมนุษย์ก็อย่าไม่มีชั้นวรรณะที่จะมาถือมายึดเพื่อมาดูถูกอย่าหยามย่ำยีกันเอากรรมครอบทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีกรรมเป็นแรงเกิดไม่ได้เกิดมาด้วยความต้องการต้องตนโดยลำพังถ้าต้องการแล้วใครไม่อยากต่ำ อยากสูงทุกคนดีทุกคนแต่นี่มันเป็นไปมาได้เพราะกรรมไม่อำนวยกลัวทำไม่ยังไงกรรมต้องเป็นมาอย่างนั้นทำดีดีทำชั่วชั่วท่านจึงบอกว่าสัพเพสัตตาวัฏสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนะคือไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันต่างคนต่างกรรมเต็มตัวเต็มตัวกรรมดีกรรมชั่วสับสนปนเปแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลเหมือนกันหมดนั่นท่านจึงให้ความเสมอภาคให้ปฏิบัติตัวเวลาฐานะใจก็ทำตัวให้ดีให้ดีให้ดีอย่าดูถูกอย่าหยามคนนี้ชั้นนั้นชั้นนี้คนนี้ยศสูงคนนี้ยศต่ำมาดูถูกอย่าหยามกันด้วยยศฐานะศักดิ์อันนี้เป็นเรื่องของที่อย่าย่ำทำลายหัวใจกันคนเรามาดูถูกกันมันเป็นยังไงตั้งแต่เด็กยังไปว่ามันอยู่ที่มันร้องไห้อยู่นะมันว่าอะไรผู้ใหญ่เราไม่เสียใจมันร้องไห้อยู่เด็กก็ดูถูกเด็กอันนี้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยิ่งรู้ว่าสายิ่งกว่าเด็กเขาไปอีกท่านจึงสอนครอบไปหมดไม่ให้ดูถูกเมื่อต่างคนต่างไม่ดูถูกอย่าหยามซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับกรรมดีกรรมชั่วซึ่งตนเองเป็นผู้ทำเองคนอื่นไปตกแต่งมาแล้วต่างคนยอมรับนี่แล้วก็ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวให้เอาใครซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีแต่ใจต่อกันนั่นเฮ้ยมันก็ประสานกันสินี่แล้วเราประสานด้วยธรรมภาคที่จะแยกส่วนแบ่งส่วนให้แตกก็จะกระจายคนนี้ท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนอกจากว่านี่ลูกเขานี่ลูกเรายังเอาลูกเรานี่เหยียบลูกเขาอีกนั่นถ้าเห็นจากตัวอย่างนั้นนะเอาบ้านเราเหยียบบ้านเขาเอาฐานะเราเหยียบเขาที่มีฐานะหรือผู้มีฐานะต่ำต้อยกว่าแล้วเหยียบกันลงไปเหยียบไปเอาข้างนี้เหยียบข้างนั้นข้างนั้นเหยียบข้างนี้เรียกว่าทำลายชั่วถ้าเราพูดประเทศไทยทำลายชั่วประเทศไทยคนนี้ไม่ใช่คนสมัครสมานคือคนทำลายโลกทำลายประเทศนี่คือที่เลยที่เลยมันต้องทำลายตลอดยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านไปตลอดถ้าเป็นทำแล้วสมัครสมานอวัยวะส่วนไหนไม่ดีรีบแก้ไขนั่นถึงถูกมันมีบกพร่องตัวไหนเป็นแผลหรือว่าเป็นอะไรในเนี่ยให้รีบแก้ไขดัดแปลงอวัยวะนี่ถ้าหากว่าแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วจะเสียกันทั้งร่างเลยนะอันนี้มนุษย์ทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยทั้งประเทศวันไหนบกพร่องช่วยเหลือกันมีแก่ใจอุ้มชูกันนั่นเหมือนกับเราบำรุงรักษาธาตุขันธ์ร่างกายของเราเนี่ยแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไม่ดีไปเอามีดไปฟันมันไปยังไงไปตำหนิมันแล้วเอามีดไปฟันลงที่ไม่ดีขาดสะบั้นไปบวชคนนั้นเลยตายองค์ไหนไม่ดีก็อยู่ถูกอย่าหยามกันยิ่งแล้วเข้าใจไหมล่ะ นี่เราทำท่านจึงให้สมานอันไหนไม่ดีให้พยายามเยียวยาถ้าช่วยเหลือกันได้แง่ไหนให้ช่วยเหลือกันนี่แหละท่านมาสัพเพตังสัตว์ทั้งหลายคือให้รักกันด้วยเป็นผู้มีกรรมด้วยกันทุกคนอย่าดูถูกอย่าหยามกันแล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือมีแก่ใจต่อกันไปไหนสมานสมัครสมานกันได้หมดแล้วคนมีธรรมไม่ได้มีว่าคนนั้นอยู่บ้านนั้นคนนี้อยู่เบื้องนี้ไม่ได้มีทราบเฉยๆว่าอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ไม่นำมาดูถูกอย่าหยามเพราะยกและยกยอปอปั้นกันโดยหาเหตุผลไม่ได้นะให้สมานกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละศาสดาองค์เอกเราพูดถึงเรื่องอะไรไปใหญ่เลยอย่างนั้นแหละพอพูดแล้วเรื่องต้นจำไม่ได้นะทุกวันเป็นอย่างนั้นนะต่อไปยิ่งจะเทิดไม่ได้ละคือความจำมันสัญญาความจำมันตัดออกจำไม่ได้จำไม่ได้เรามีครอบแบบเทียบเรียบไปเงี้ยเดียวเลยอุปมาฉันในอุปไมยฉันนั้นอย่างนี้ได้อันเดียวไปเลยความจำไม่ดีละนี่แล้วพูดเรื่องอะไรขึ้นต้นมาจำฮะ
4: ทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรก
1: ฮะ
4: ทำสะอาดน้ำสะอาดชะล้างสิ่งสกปรก
1: ความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกนี่เป็นกว้างๆนะนี่เข้ามาวงของแต่ละคนรอบเท่านั้นหาแต่ความสะดวกสบายถ้าว่าทางก็ให้สะดวกสบายที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนให้เป็นความสะดวกสบายเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะดวกสบายหรูหราฟูฟ่าเป็นความสะดวกสบายเพื่อร่างกายนั้นใจสกปรกยิ่งกว่านรกทั้งเป็นอยู่นั้นไม่มองดูกันเลย ดูกันบ้างที่ตรงนี้แล้วใจมันมีมันเป็นยังไงสิ่งนี้หรูหราว่าใจมันหรูหราด้วยหรูหราด้วยไฟเผาหัวมันหาความสะดวกไม่ได้คือใจแต่งให้แต่ร่างกายส่วนที่จะแต่งให้จิตให้ใจจะรับความสะดวกสบายโล่งโถงไม่มีธรรมพุทธเจ้าจึงชะล้างสิ่งสกปรกภายในใจนี้ออกจิตใจก็โล่งโถงสบายสบายเนี่ยทำความสะดวกให้ใจบำรุงรักษาใจทำความสะดวกให้ใจที่อยู่ก็วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ความเพียรเป็นเครื่องอุดเครื่องหนุนเพื่อจะแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีสนับสนุนกันไปใจก็โล่งไปโล่งไปสบายไปนี่เรียกว่าตกแต่งที่อยู่ให้ใจที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างให้ใจอย่าตกแต่งเป็นบ้าแต่ร่างกายเกินไปหาเข้าใจยังเนี่ยไม่ว่าอะไรเอาไม้ตีด้วยเหรองั้นมันเกิดไปทั้งสอนทั้งไม้ไล่ตีมันเกินไปมันจะเป็นศาสนาญี่ปุ่นหรืออะไรนั่งภาวนาใครนั่งสัปปวงวันอาจารย์ไม้ตีด้วยเขาบอกอันนี้ก็ยินมาไปแล้วนะเขาโกหกเราโกหกแต่เราไม่มีเจตนาเขาไม่เล่าให้ฟังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานั่งอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์จะเดินตึกๆไปอยู่คนไหนมีสัพพะงานไม้หวดไม้หวดว่างั้นพระเจ้าเหรอว่างั้นนะเราก็เลยนำอันนี้มาถ้าไม่เป็นความจริงเราก็โกหกคนหนึ่งจะไม่มีเจตนาให้ตกแต่งมั่งเกี้ยจิตใจมีแต่ความติดตันอันตู่มีแต่ความทุกข์ความทรมานอยู่ทั่วดินแดนรู้ไหมเวลานี้แล้วว่าโลกมันเจริญที่ไหนมันเจริญเกี่ยวกับร่างกายซึ่งเป็นจริงพ่อคุณของที่หลอกคนต่างหากนะส่วนธรรมที่จะแก้ไขปัดหัวที่ออกคือเพื่อความสะดวกแต่ทางด้านจิตใจด้วยความดีงามทั้งหลายนั่นทำทั้งร่างนั่นนะให้ปลูกแต่งอันนี้แล้วข้างหน้าก็ตกแต่งที่นี่เหมาะสมไปหมดถ้าภายในใจดีแล้วภายนอกก็ดีไปหมดตกแต่งยังไงภายในใจเป็นผู้บงการเองด้วยธรรมด้วยธรรมอันนี้มีด้วยที่หลด้วยที่หลบงการมันจึงมาติดจันทร์นั่นตู้ในเจ้าของผู้นั่นแหละที่ว่ารู้ๆแล้วหลาตกแต่งให้ดีๆแล้วตัวทุกข์ใหญ่อยู่ตรงนั้นมหาเศรษฐีไม่สนใจจะทำนั้นคือไฟนรกเผาหัวมันรู้จักไหมล่ะดูให้ชัดที่นี่เราทำสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะท่านเอาทำนี่จ้าไปหมดเลยให้พัฒนาจิตใจสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่จะพัฒนาร่างกายสถานที่อยู่อาศัยต้องพัฒนาทางด้านใจประกอบให้เป็นผู้เชี่ยวหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นครูสอนกันไปตัวเราจะสอนทางด้านธรรมนามธรรมสอนด้านวัตถุจิตใจคือนามธรรมปรับปรุงจิตใจให้ดีแก้ไขอย่าแปลงอันไหนไม่ดีทางด้านวัตถุเอาแก้ไขกันไปถ้าแก้ไขด้วยธรรมแล้วดีทั้งนั้นนะอันนี้มันแก้ไขด้วยกิเลสมันครอบคลุมด้วยกิเลสเอาไปเขาตัวไม่รู้ตัวนะพากันตกแต่งทั้งภายนอกภายในจิตใจก็ตกแต่งภาวนาใจมันไม่สงบเพราะมันสกปรกมันสร้างความโลภความโกรธราคะตัณหาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาภายในใจกวนใจกวนใจผลก็คือความทุกข์ความทรมานนี่เวลาเราอบรมจิตใจภาวนานี่ระงับไปให้มันยุ่งภายนอกเอาคำที่เป็นโอสถซึ่งจะบำรุงรักษาใจให้ดีให้สงบลงอย่างนี้เข้าแทนที่เช่นกำหนดพุทโธก็ดีธัมโมหรือสังโฆคำบริกรรมอะไรก็ดีนี่คืออารมณ์ของธรรมให้เกาะที่นี่ที่นี่จะพาสะอาดสะอ้านที่นี่จะพาให้มีความสงบลงอย่างอารมณ์เราด้านไทยสังนั้นนั่นทำชะล่างกันยังไงนี่ใจมันก็ค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกค่อยสงบลงอย่างสงบลงอย่างมันไม่ฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเหมือนที่เคยเป็นมาผู้ได้อบรมธรรมะเห็นว่าจักอยู่อย่างนี้นะมีธรรมพระเจ้าก็มีตะกี้ย้อนโลกนี้เป็นไฟตลอดเห็นมองกันบ้านนั้นเจริญบ้านนั้นเจริญมันก็เจริญแบบนั่นแหละแบบเหยียบย่ำกันใครมีอำนาจมากอะไรยิ่งสั่งสมอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเหยียบย่ำทำลายผู้มีอำนาจน้อยหรือผู้ด้อยอำนาจด้อยฐานะต่างๆเรื่องความรู้วิชาพวกนี้เหยียบย่ำทลายนี่คือเรื่องของตัวเองถ้าเรื่องของธรรมกระจายออกมา ตรงไหนบกพร่องเอาช่วยกันช่วยกันอันไหนเป็นที่ลุ่มที่จะที่ลุ่มเอาถมลงไปถ้าดินก็ดีอันไหนสูงกวาดลงมาให้สม่ำเสมอกันไป เพื่อความสุขจะได้สม่ำเสมอกันไปนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะโรคมันมีแต่โรคที่เลยแล้วที่เวลาหาความสุขนั่นน่ะตั้งแต่มหาอำนาจมามีความสุขที่ไหนไม่มีเนื้อจากกองทุกข์ทางนั้นเรื่องใหญ่ยิ่งโตเธอยิ่งรักยิ่งสงวนอำนาจใหญ่โตควบคุมไม่หมดไม่มีใครมาเบียดมาผ่านได้แล้วว่างั้นเลยทำลายไปเรื่อยกดขี่บังคับกันไปเลยอำนาจตัวของกดขี่บังคับเขาถือว่าเป็นความสุขมันไม่ได้สุขกองทุกข์อยู่กับผู้หากวาดหาต้อนเนี่ยมากที่สุดคือผู้นี้เองนี่หาด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความเป็นธรรมเป็นงั้นแล้วที่ไหนที่มีความสุขความเจริญในโลกอันนี้มันไม่มีถ้าไม่มีธรรมมีแต่โลกเป็นฟืนไฟแต่ที่เด็กไม่ให้มองฟืนมองไฟมันให้มองหาตั้งแต่ข้างนอกไปข้างนอกเพื่อสั่งสมฟืนไฟมาทับถมเผาตัวเองเข้าเรื่อยๆอย่างนั้นโลกจึงไม่มีที่สิ้นสุดของวัฏฏะวนแห่งความทุกข์ทั้งหลายไฟเผาตลอดเวลาถ้าทำจับเขาแบบว่ามันจะมีวักมีตอนนะนะหาความสุขมันหาที่ใจหาที่ธรรมพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกใครเสมอเหมือนไม่มีในสามเวทโลกฌานไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่แหละธรรมสอนโลกท่านสมบูรณ์แบบด้วยความสุขแล้วเอาความสุขมาสอนกำจัดความทุกข์ออกทุกข์มันมาเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรแก้มันออกเพื่อความสุขจะเจริญงอกงามขึ้นไปนั่นท่านสอนธรรมท่านสอนงั้นนะท่านแก้มาอย่างนั้นท่านได้ผลอย่างนั้นแล้วเอาวิธีการนั้นมาสอนโลกนะท่านไม่สอนสุ่ม4สุ่ม5นะของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมองเห็นเขามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีตึกรามบ้านช่องเครื่องใช้ไม่สอยอยู่แล้วผู้ฟ้าเพราะว่าบ้านนี้คนนี้เขามีความสุขว่ามันคือเมื่อพิเรนมันหรอมันสุขอะไรทำตักพระใบไฟกองเท่านั้นแหละกองเท่าที่มันมีนะสมบัติเงินทองก็ของบางน้อยถ้ามีทำแทรกแล้วเป็นไฟทั้งนั้นถ้ามีทำแทรกเป็นขุ่นขึ้นมาแยกแยกไปทำอะไรใช้ทางไหนเป็นประโยชน์ประโยชน์เพราะทำพาใช้ถ้าที่พาใช้เป็นไฟมาเผาไหม้ตัวเองและเผาไหม้คนอื่นตลอดไปหมดนะหางจำเอานะวันนี้พูดจำครั้งนี้ซะก่อนนะอะไรไม่พูดมากประมาณสักเท่าไรนาทีว่าจะให้พูดมันก็จะพูดอยู่นี่แหละว่าไงเป็นยังไงพูดว่าความเชื่อกันเนี่ย
5: ดีมากคร
1: ับ ยังดีมากเลย
5: คอยสุดคงความครับผมทั้งกายและใจหมดจะหมดแล้วนั่น
1: เพราะนั้นแล้วเหนื่อยมากแล้วเนี่ยตอนหน้าเหรอมาเอามาสอนให้รู้ทั้งภายนอกภายในแก้ทั้งภายนอกภายในจึงสม่ำเสมอกันไปมาเรื่องอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยๆนะตรงนี้พระทอง
4: ส
1: ี
4: ทอง
1: ใช่ทอง
6: น่
1: าจะชุนแพ
6: คร
1: ับ ชุนแพร้านเท่าไรล่ะ
6: บาท
1: นึงเออเอาละอุดรใช้เก่งเอามาแข่งชุนแพรจุบ่ะ
4: ทำมาแล้วค่ะได้มา5บาท
1: โอ้ทางนั้นถูกแพ้ร่มเลย
4: ปัจจัยอีก
1: เง
4: ิน 5,800
1: เงิน
4: 5,000 เป็นของคุณนงนุชสรทัศน์ทำบุญให้คุณสนั่นเกิดผลค่ะ10,800 นี่เป็นของคณะผู้ร่วมบุญเจ้าค
1: ่
4: ะ
1: นะฮะไปมากแล้ววันนี้ถูกแพ้ก็มารวมอุดรรวมฟองใหญ่แล้วที่นี่นะมารวมไม่ใช่มารบกันเอามารวมกันเข้าใจไหมนั่นแหละวันนี้ก็ได้เท่าไหร่แล้วสองคำได้หลายบาทแล้วมั้งเนี่ยเหรอเมื่อวานนี่ได้เท่าไหร่ลืมแล้วต้องคำเมื่อวาน
7: วันนี้ได้บาท
1: อะไร
7: ได้1บาทด้วยผมมาจากบานาธมครับรับตำแหน่งใหม่ผอ.อ๋ออะ
1: ไร
8: โรงพยาบาลนาธม
7: บานาธมครับ
1: บานาธมเอ๊ะนาธมคนก่อนไปไหน
7: ไปเรียนต่อครับ
1: เออไปเรียนต่อเหรอ
7: ก็เลยประกอบ
1: นั่นเราก็เคยช่วยแล้วเนี่ยให้อะไรบ้างแต่จำได้จะให้ตึกใช่ไหมล่ะนาธมเราก็ให้ตึกตึกตัวมัน2ชั้นใช่ลืมแล้วทำขึ้นแล้วเพราะงั้นยังไม่เสร็จดีเลยไปดูจากนั้นมาเราไม่ได้ไปเพราะงานเรามากนาธมเท่านั้นละมีอะไรอีกวันนี้อยากขออะไรนะเราจะตายแล้ว
7: ขออะไรคร
1: ับ เอ้า
7: ไม่ได้ขออะไร
1: มันต้องขู่ด้วยพี่ไม่ขู่ขอจริงๆนะทีนี้มันแข็งก็ขู่เลยพี่จะว่าไงมันฟังนี่เวลานี่ตึกมีอยู่กี่
7: พอแล้วตำแหน่งใหม่เฉยคร
1: ับเออน่าจะอะไรเฉยเออเอาละพอใจตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะสมดุลทีเดียวหมอคือพ่อแม่ของคนไข้ทั้งหลายนั่นนะตรงนั่นนะ หมอพยาบาลคือพ่อคือแม่ของคนไข้ทั้งหลายเขาวิ่งเข้าไปนี่หัวใจเขาอยู่กับหมอกับอยู่กับพยาบาลกิริยามารยาทของหมอของพยาบาลไปยังไงวางตัวกับคนไข้อย่างไรบ้างนิ่มนวลอ่อนบาด้วยความเมตตาเลยแล้วคนไข้ถูกยาขนานนี่ก่อนแล้วขนานมารยาทที่ให้แก่คนไข้นี้นี่ถือแล้วยาค่อยตามมาทีหลังเมื่อส่วนใหญ่ถูกคือหัวใจถูกชุ่มเย็นแล้วยาก็เสริมมันไปหายเร็วนั่นอย่างนั้นนะถ้าแม้จะไม่หายก็สุดวิสัยคนไข้ก็เห็นใจหมอนั่นอย่างนั้นนะเห็นภาพกันจำเอาไว้นะไอ้หมอกับหมาเนี่ยมันใกล้ๆกันนะให้ระวังให้ดีนะพอตัดสระอตัวอนั้นออกแล้วสระอเข้าไปปลามีหมาขึ้นทันทีถ้าขาดก็ขาดหางเท่านั้นเข้าใจไหมหมอเป็นหมาแต่ไม่มีหางขาดพวกนี้ก็ปลอมอีกเข้าใจไหมใช่ไม่ได้เข้าใจอย่ามาใช่เลยให้ปฏิบัติอย่างนี้นะนี่แหละเข้าหาหมอสอนหมออย่างนี้เข้าใจไหมเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาอ้อยเข้าไปขายสวนทำเหนืออ้อยนั่นเห็นไหมล่ะป้าประมาณนี้ออกทันทีเลยพูดจริงๆนี่นะเราเคยพูดลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนโรงพยาบาลไหนมันมีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นไปก็สอนลูกศิษย์ฟาดจะกอไก่กอกาขึ้นไปเลยเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วนี่ล่ะวิชาเรื่องของหมอต้องเป็นเหมือนพ่อแม่คนไข้อบอุ่นเข้าไปคนไข้เท่านั้นมีเหลือญาติคนไข้เขาบาดทะลายหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปพอไปเห็นทางนั้นกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนหวานต่อคนไข้แล้วก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราคนไข้เริ่มถูกยาขนาดเอกแล้วคือมารยาทเนี่ยเป็นยาขนาดเอกเข้าถึงตัวคนไข้ก่อนยาเลยเชียวจากนั้นก็ปฏิบัติรักษากันไปเมื่อสูบวิสัยไว้ว่าที่ไหนมันก็ตายยิ่งโรงพยาบาลนั่นแหละเป็นป่าชาติมากยิ่งกว่าที่ไหนเราเรียกโรงพยาบาลเฉยป่าช้าคนรักษาไม่ไหวมันก็ตายเหมือนกันหมดนอกโรงพยาบาลก็ตายในโรงพยาบาลก็ตายนี่มันสุดวิสัยใครก็รู้ท่านถ้าไม่สุดวิสัยอย่าให้มันเปลี่ยนไปให้ปฏิบัติต่อกันน้ำใจเป็นของสำคัญมากนะเอาละสอนเท่านั้นละพอเป็นยังไงละวันนี้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้าวไรได้ข้าวไรเออนั่นไม่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วหันไปทางหมอก็ไปหมอหันทางไหนไปทั้งนั้นนี่มาแล้วต้นหนึ่งนี่มาจากหน้าศาลานะ เนี่ยมาจากหน้าศาลาเอาแก้บอกแก้บอกก็ไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่นี่ให้พอได้ยังอันนี้ยังเนี่ยข้าวก่อนให้แล้วนะเอาที่นี่ให้พรให้พรแล้วก็จะไปละเราอันนี้นี่ให้เนี่ยผู้ว่าสองเอาท่านี้ยังนี่ยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นานแล้วนี่เอานี่คนหนึ่งเอานี่คนหนึ่งสองเอาสองอาโดนเนี่ยปิดให้ดีปิดให้ดีต่อไปเรื่อยทีนี้เอาไปทางโน้นเอาแยกกันไปแค่นั้นละมาท่านไปทางข้างหน้านี้ไม่ได้ให้เอาไปทางโน้นเอาพอแล้วเนี่ยเอาทางโน้นให้เอาเห่าแล้วหมาเห่าแล้วเอาไปพอแจกก็ชั่วไปนี่เราจะไปทุลังอะไรทุลังอ๋อคนมาไหนมันแน่นทุกวันนู่นเต็มหมดคนแน่นทุกวันวันนี้ว่าจะไม่เทศมากมันก็มากเลยมันก็พอๆกันนะมั้งนะ
6: 25 นาที
1: เ
6: หรอได้ฮะ25 นาที
1: 25 นาทีเหรอแน่ไปอย่างนั้นแล้ววันไหนก็ทุกวัน
8: เหรอได้มากกว่านี
1: ้ฮะ
8: ได้มาก
1: ลึกอันนี้เขาแค่ทุกวันเทศแต่นี้แล้วนี่เทปอัดอยู่ข้างบนห้องอัดเทปพูดอัดพอจากนี้เราก็ออกทางวิทยุออกทางวิทยุนี้แล้วออกทางเทปแล้วออกอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยแล้วยังไม่แล้วยังทั่วโลกเป็นประจำทุกวันนะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนฟังมีตั้งแต่เทศหลวงตาบัวทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเดี๋ยวนี้แล้วก็หลวงตาบัวเทศคนเดียวนี่โรงพยาบาลเจริญศิลป์จะเริ่มถึงนี่ก็ไปจัดให้นั่นแหละถ้ามาแล้วนี่เราก็จัดให้ขอให้เต็มแล้วจะลด อัตราเท่ากันอัตราจำนวนเท่ากันเท่ากันอันนี้ก็นาคมเจริญศีลสองแล้ววันนี้สองแล้วของจำนวนผมมาผมมาโอ้ซื้อเป็นแสนแสนแสนแสนนะกว้างเป็นยักษ์เป็นยักษ์ไม่ให้บกพร่องนะเป็นประจำเราอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามโรงพยาบาลไม่มาต้องได้ไปทุกตบผ้าจะเติมน้ำมันให้หมดเติมน้ำมันเติมน้ำมันอย่างนี้อย่างนี้ว่าช่วยจนเหนียวนะบอกสนับสนุนโดยนั่นสอสอพนันนนท์อ๋อก็มามีบ้างเจ้เอออามีแต่หลวงตาบัวแล้วก็บัวข้างรถคันไหนอ้าวจริงนะเดี๋ยวนี้มันร้อยกว่าคันนะที่เราช่วยโรงพยาบาลร้อยกว่าคันเราบอกไหมเขาติดเขาก็ติดของเขาแล้วไม่สนใจละมีแต่บอกไว้ว่าไม่ต้องเขียนสำหรับเราไม่ต้องการอะไรแล้วว่าชื่อหลวงตาบัวมีแล้วแต่วันเกิดหรือว่าแต่เขาก็ไปเขียนอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งเราก็คิดแต่นี่ไม่ใช่ไม่คิดจะจะคิดเพื่อเรายกยอสังเกตว่าไม่มีเราคิดเพื่อประโยชน์ถ้าเขาอ่านอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงนั่นปลุกใจเขาให้ทำเป็นไปทางที่ดีเราก็เฉยจ้ะเราว่าฉะนั้นเราจะไม่ต้องการเรื่องของเราแต่เขาไปเขียนก็เรื่องของเขาไปแล้วผลประโยชน์มันมีเราก็เลยไม่ห้ามเป็นอย่างนั้น
9: ย
1: ากไหมฮะ
9: เมื่อคืนนี้หนูปฏิบัติหนูปวดหนูเจ็บขามากหนูก็คิดมากการปฏิบัติของการฝึกตายเมื่อจะตายเนี่ยที่เขาพิจารณาความเจ็บปวดมันจะต้องมีมากกว่านี
1: ้
9: ว
1: ัน
9: นี้เมื่อมันจะเป็นอย่างนี้จะเอาจิตไว้ตรงไหนมันถึงจะไปสู่สุคติหนูเกิดปัญหาขึ้นมาในใจตัวเองค่ะหนูก็ไปเปิดหนังสือเตรียมพร้อมอ่านฉายไปฉายอ่านมันก็ยังไม่แจ้งในตัวว่าหนูจะทำยังไงในเมื่อทุกขเวทนามันเป็น
1: เวลาตายมันจะไปไงเลย
9: จะทำยังไงจิตมันถึงจะไปสู่สุคติได้เพราะว่าความทุกข์กระทงในความปวดเจ็บนี่มันมากเลยเกินม
1: ัน
9: จะแยกออกไปกันยังไง
1: พิจารณานั้นทุกข์ถามถึงเรื่องทุกข์มันถึงชัดเจนเรื่องไปสู่สุคติไม่สู่สุคติไม่ต้องถามให้ดูอันนี้ให้ชัดเจนทุกข์มันเกิดคนมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นทุกข์หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่หรือเป็นทุกข์หรือทุกข์มาเป็นหนังเนื้อเป็นกระดูกหรือหนังเนื้อกระดูกเป็นทุกข์ถามกันหรือใจเป็นทุกข์ย้อนกันถามกันนี่เรียกว่าถามหาความเหตุหาความจริงนะ
9: ใจมันไปเกี่ยวกับความปวดที่ทำ
1: นั่นแหละทีนี้เวลาเราซักถามจริงแล้วทุกข์มันสักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายของมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะที่นี่ใจไปให้ความสำคัญแก่มันว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ส่วนใดเช่นเป็นทุกข์แก่กระดูกเช่นหัวเข่าปวดหัวเข่ามากว่าหัวเข่าเป็นทุกข์ถ้าคนตายแล้วเอาหัวเข่าไปเผาไฟหัวเข่าเป็นทุกข์ไหมหัวเข่าก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะไล่กันไปไล่กันมาเข่าก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์สำหรับมันไม่มีความหมายแล้วใจนี่ไปให้ความสำคัญเสียใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าใจไม่หลงพอย้อนไปมามันจะรู้ทีนี้นะนี่นะจิตมันจะหดตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละสร้างสวรรค์นิพพานขึ้นที่นี่เข้าใจไหมพอเห็นอันนี้รอบแล้วจิตจะถอยจากนั่นมาเป็นตัวของตัวแต่ก่อนมันไปยึดอันนั้นมาเป็นเรานี่เป็นของเราแข้งเราขาเราทุกข์ก็เป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดมันจะไปกวนนั้นสร้างไฟเผาตัวเองทีนี้พอพิจารณาสิ่งอันนี้ว่าต่างอันต่างจริงหนังเนื้อเองกระดูกเวลาตายแล้วไปเผาเขาไม่เห็นว่าอะไรเวลานี่เป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถามอย่างนั้นนะแล้วขั้นว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์เกิดแล้วดับไปทำไมกายยังไม่ดับถ้าว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์ต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงกายดับใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวดับไปชั่วคราวอันนั้นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้อย่างนี้เข้าใจหรือนี่เรียกว่าพิจารณาซักมันทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่แล้วต่อไปมันก็รอบเข้ามาเพราะเรามันรื้อถอนเข้ามาปุ๊บเข้ามาหาหัวใจเป็นตัวมายาเมื่อใจไม่เป็นมายาโกหกเจ้าของที่อย่างเดียวใจเป็นใจสิ่งนั้นกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงกระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวั่นนั่นเพราะใจรู้เป็นตัวของตัวแล้วใจต่างหากเป็นผู้เอ็นเอียงนี่เข้าใจหรือนี่ให้พิจารณากันอย่างนี้เมื่อสู้วันนี้มาได้เอาวันหลังพิจารณาอีกแต่อย่าคาดจะหมายนะเอาปัจจุบันเป็นต้นเหตุเลยอย่าไปคาดจะหมายวันนี้เรารู้อย่างนี้วันหลังจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้อง ต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันวันเข้าใจเหรออันนี้หลวงตามาเล่นนับพอแล้วพูดให้ฟังนี่นะมาฟังที่ว่าก้นแตกเนี่ยฟาดกันอย่างนี้แหละไม่ได้คำนึงถึงก้นแตกถามหาแต่เหตุกับผลหรือความจริงอย่างว่าสุดท้ายต่างอันต่างจริงมันจะตายเวลานั้นมันก็ไม่หวั่นเห็นไหมล่ะทุกข์กันไหนทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์กายเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเรื่องของจิตไม่มีอะไรได้เสียต่อกันนั่นเวลามันพิจารณาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครบอกมันก็รู้นะเข้าใจเหรอนี่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้ไม่กระทบกันกายก็เป็นอริยสัจจิตก็เป็นของจริงกายเป็นของจริงทุกข์ก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงแล้วมากระทบกันต่างอันต่างอยู่ท่านเข้าใจเหรือเอาแค่นั้นก่อนนะภาวนาให้ไปภาวนาให้สร้างบางที่ใจนี่โถสำคัญมากไม่มีใครเรียนได้ละรู้ได้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกเลยติดตามร่องรอยของใจที่มันเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมาถึงปัจจุบันแล้วมันจะยังจะพาเกิดพาตายตัวใจเองไม่ตายนะออกจากร่างนี้มาไปเอาร่างใหม่มาเป็นเรียกว่าเกิดแล้วร่างนั้นดับเรียกว่าตายแล้วอันนี้มันไม่ตายมันออกแล้วไปนี่ไปตามบุญตามกรรมถ้ากรรมดีมันก็พาไปสูงถ้ากรรมต่ำโกรธลงให้ตายไม่ตายไปจมในรกก็ไม่ชิบหายใจไม่เคยตายเพราะฉะนั้นจึงทนทุกข์ทรมานมากเลยทีแล้วถึงนิพพานเป็นธรรมธาตุตายที่ไหนนั่นฟังเรียนจนกระทั่งจบถึงขั้นที่ว่านิพพานธาตุกิเลสพังลงไปแล้วไม่มีอะไรในแสนโลกธาตุแดนโลกธาตุเท่าเส้นผมที่จะมาผ่านที่เป็นความทุกข์ไม่มีมีกิเลสเท่านั้นน่ะที่นี้เลยพอกิเลสพังแล้วไม่มีอะไรเลยโล่งหมดเลยนั่นอย่างนั้นน่ะท่านพ้นทุกข์อ๋อพ้นอย่างนี้เองพ้นทุกข์ก็อยู่กับธาตุกับขันธ์ไปวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยตัวมันเองมันก็รู้ว่ามันไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปรับทราบให้เฉยแล้วเราไม่ติดเราก็เป็นเราเมื่อเราถึงการเวลาแล้วมันก็ผ่านลงไปนี่ก็ดีหมดความรับผิดชอบนะเท่านั้นเองนี่จิตตรงนี้ตามให้ทันนะนี่แหละพุทธศาสนาสอนเป็นศาสนาชั้นเอกสอนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือตัวกิเลสมันจะพาให้เกิดไปอีกกี่กับอีกการเหมือนที่เป็นมาแล้วพอทำจับเข้าไปทันตัวมันแล้วข้าเนี่ยขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วตัดหมดอดีตเป็นมาแล้วไม่ยุ่งที่เป็นอนาคตไม่มีทางที่จะเป็นไปแล้วตัวพาเป็นให้บักเกิดบักตายคือตัวนี้ข้าลงแหลกไม่มีเหลือแล้วดีดผึ่งเข้าใจไหมล่ะโอ้ว่านี้ว่าจะไม่เช็ดเลยไปอีกแล้วอยู่กำลังจะลุกเอาละไปพอไปแล้วนั่นลงนั่นไอ้หยองอะไรเห็นไหมล่ะมาไอ้หยองโอ้บางไอ้เหี้ยกินก็แบบโอ้บางตัวก็ล่ะไอ้ตัวแน่บางนั่นก็มาเหี้ยด้วยกันอีกโอ้ยมีแต่จริงจริงดูไม่ได้ละ
10: ติดแล้วนะ
1: ไม่มีอะไรละ
10: มาแค่
1: เน
10: า
1: ะโอ้เออมาหูนะ
11: หลวงตาเจ้าคะ
1: เ
11: นาะมีปัญหาจะถามปัญหาสักข้ออ
1: ะไร
10: จะถามปัญหาอีกครับ
1: ปัญหาได้เอก็จะไปแล้วนี่นะมันจะตายแล้วเนี่ย
11: หลวงตาจะแค่วันนั้นหลวงตาให้หนูไปพี่นากวาดไปทำต่อมา
1: ว่าไง
11: พี่หลวงตาให้หนูไปพ
10: ี่
11: นากวาดที่ว่ามองศพอยู่ข้างนอกทางกลมกลมทุก
1: ท่านทางกลมไง
11: พี่หลวงตาให้หนูไปพี่นาทำต่อตอนที่ว่าพี่นาศพตัวเองทางนอกทางกลมกลมหนูก็ไปพี่นาแล้วใช
1: ่
11: ไหม
1: เห็นศพตัวเอง
11: เจ้าค่ะไปไว้ที่หนูเอากำหนดเอาไปไว้ข้างนอกทางจงกรมนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นก็ดูไปดูมากวาดไปกวาดมาก็รู้สึกว่าศพของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเกล็ดนะคะแล้วเป็นเลือดที่ไหลไปแล้วก็เป็นเกล็ดแล้วก็จนเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินก็เป็นธรรมธาตุไปนะคะเสร็จแล้วหนูก็กลับมาใหม่ทีนี้หนูลองมาตั้งใหม่ค่ะพิจารณาดูในเอามาใส่ในจิตเลยกำหนดศพนี่มาอยู่ในจิตตัวเองเลยค่ะไม่เอาไปไว้ข้างนอกแล้ว
1: ถูกต้องเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยไอ้พุทธาถ้าเราอยากคาดอยากหมายอยากหวังจะให้มันเสร็จสิ้นนะให้ดูปัจจุบันเลยมันจะพาเสร็จพาสิ้นในปัจจุบันไม่ใช่พาเสร็จพาสิ้นด้วยการคาดหมายนะความคาดหมายเป็นสัญญาลงเรื่องของที่เรื่องปัจจุบันเรื่องของธรรมนั้นเป็นยังไงให้ติดตามดูพิจารณาหลายครั้งเราของมันคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปจากนั้นแล้วไม่ต้องบอกแล้วที่จะทำคล่องตัวเป็นยังไงรู้อีกเข้าใจไหม
11: ตา
1: เข
11: าแล้วหนูก็กำหนดเข้ามาไว้ในจิตเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าอยู่ก็มองจากตัวเราจริงเลยจ้ะ เอาตัวจริงเข้ามาเลยนะคะของเราที่สวดศพนี่เลยใช
1: ่
11: ไหมก็พิจารณาแล้วก็สับไปสับมาจากศพเสร็จปุ๊บก็เป็นตัวคนใหม่ตัวคนใหม่เป็นศพใหม
1: ่
11: พิจารณาจนช่ำชองแล้วก็รู้เสร็จแล้วหลวงตาทุกข้าพอถึงช่วงประมาณสักเที่ยงคืนมันก็พุ่งลงไปนะคะหลวงตาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับปะทุขึ้นมานะใช่ปะไม่เคยรู้เลยค่ะหลวงตาแล้วก็มันก็ว่าลงไปมันก็สว่างอย่างเดียวจุกาแล้วก็นั่งนั่งอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะคือมัน
1: ไม่มีอะไร
11: ก
1: ็
11: ม
1: ี
11: แต่ความ
1: ไ
11: ม่สุข
1: แต่เราปฏิเสธความรู้นะไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวยอมรับกัน ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ลืมความรู้ก็เองอีก
11: แต่ด้านหนูก็กำหนดตัวผู้รู้ไว้นะคะเสร็จแล้วหนูก็พักมาใหม่ใช่ไหมก็มาพิจารณาว่าตอนนี้หนูก็เอาทุกข์นะคะพิจารณาทุกข์ที่มาดูที
1: ่
11: ส
1: ุ
11: ขที
1: ่
11: เรา ปวดที
1: ่ไหนบ้างเนี่ยเนี่ยหลังจากทั้งนั้นนี่อริยสัจหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์เหล่านี้มันเป็นหินรับปัญญาอริยสัจคือหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์
11: ว่าหนูจับไตรลักษณ์ออกมานี่ได้ไหมเจ้าคะ
1: ฮะ
11: หนูเอา
1: ไตรที่พุทธนานี่ถูกต้องแล้วให้พุทธนาให้ละเอียดอ๋อมันจะซ้ำซ้อนมันจะไปคาดคะเนว่าให้มันเสร็จมันขึ้นอย่างนั้นเวลานั้นนี่เหมือนเราทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะทำงานอย่างอื่นแล้วนักกล่าวว่าให้เสร็จในเวลาเขานั่งเสร็จแล้วนี่เรื่องงานนี่อันนี้เป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมือปัจจุบันมันล้วนตัดสินกันอย่างนั้นที่จะคาดอดีตอนาคตไม่ถูกเข้าใจหรือแม้ที่สุดเรารู้วันนี้เรารู้แล้ววันหลังเราจะพิจารณาให้รู้อย่างนี้ไม่ถูกต้องบุกเบิกใหม่พิจารณาใหม่มันจะเป็นซ้ำของเก่าก็ตามแต่มันเป็นโลกปัจจุบันใช้ได้เลยถ้าเรามาฆ่าปั๊บผิดฉันทีเข้าใจไหมเอาแค่นั้นทุกคนละเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเป็นหินและปัญญาตั้งขึ้นด้วยตั้งเราแตกตั้งเขาแตกตั้งทั่วโลกแตกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแต่เราตายเขาโลกเขาก็ตายทั่วไม่อยู่ไม่เอาตาพูดเราเหลือไหลมากนะเราต้องพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะพูดด้วยความเมตตาเน้นหนักดุเท่าไรเหมือนกับว่าฉุดรากขึ้นอย่างแรงความหมายว่าไงนะนี่เราจนตายเราเป็นห่วงมากจริงเนี่ยเปิดออกธรรมะเปิดออกเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวจะตายจมถ้าไม่รู้เนื้อตัวตายจมเลยแต่เรื่องกิเลสไม่ถอยเลยเรื่องจะโกหกโลกนี่กิเลสมันจะให้จมตลอดไปฟูไม่ให้มีสักหน่อยกิเลสมีจะให้จมท่าเดียวเอาละไปไม่จะเอานี่ไปด้วยนะเอาเร็วคนเนี้ยวะเฮ้ยยังไงกันวะ
10: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพาโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพาโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง